0: วงดนตรีกรมช่างพันนี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมา
1: ครับ
0: มาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
0: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
1: ครับ
0: เพราะคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
2: ครูนับถือมากๆเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
1: ครับ
2: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
1: ครับครู
2: ก่อนเพลงโนจึ้งจังจึ้งจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
3: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องไม่ได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
1: ครับ
3: อันนี้มันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลย uh-huh. โดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
4: ดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา
1: ครับ
0: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ย
1: uh-huh.
0: มีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
1: จำนวนเพลงมาก
0: เป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
3: คุณครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องยังไงก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาคุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักจริงใจอยู่ที่ไหนใคร

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลกับผมเจมส์บอนชานนท์บุตรพุ่มครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ณที่แห่งนี้ครับรวบรวมแผ่นเสียงเอาไว้นับหมื่นแผ่นและแผ่นเสียงทุกแผ่นที่อยู่ณที่นี้ไม่ใช่แค่แผ่นเสียงธรรมดานะครับหากแต่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์ยังไม่มีเวทีใหญ่ๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ครับก่อนจะมีเวทีที่เต็มไปด้วยแสงไฟก่อนจะมีเสียงปรบมือจากผู้ชมนับพันทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้บนแผ่นเสียงแผ่นนี้ครับ

เสียงนี้เดินทางผ่านเวลามาแล้วหลายสิบปีผ่านห้องบันทึกเสียงผ่านเครื่องส่งวิทยุผ่านมือของคนนับไม่ถ้วนที่ตั้งใจถนอมมันไว้จนมาถึงวันนี้วันที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาว่าเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงที่เราได้ยินจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่ไม่ได้ลอยมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่ามีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบันทึกและส่งต่อเสียงเหล่านี้มาตลอดหลายสิบปีเสียงเพลงเคยเป็นมากกว่าความบันเทิงมันเคยเป็นเครื่องมือสื่อสารของแผ่นดินเป็นเสียงที่ปลุกใจคนไทยทั้งประเทศและเรื่องราวทั้งหมดนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนจะมีวงดนตรีที่เราคุ้นเคยก่อนจะมีเสียงเพลงที่ดังออกอากาศไปทั่วทั้งประเทศที่นี่ครับกรมประชาสัมพันธ์คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตามผมไปดูกันเลยครับว่า

ว่าเสียงแห่งแผ่นดินเสียงนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหน476ปีที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานรัฐบาลในเวลานั้นเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศจึงก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมา1หน่วยภายใต้ชื่อกองการโฆษณาก่อนที่จะขยายบทบาทเป็นสำนักงานโฆษณาการในปลายปีเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่ต่อมาจะกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์คลื่นวิทยุคือสื่อกลางเดียวที่เชื่อมรัฐกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคห้องส่งวิทยุจึงกลายเป็นหัวใจของหน่วยงานแห่งนี้ทุกคำพูดทุกประกาศและทุกบทเพลงที่ออกอากาศล้วนต้องผ่านห้องเล็กๆห้องนี้ก่อนจะดังไปถึงผู้คนนับล้านทั่วประเทศแต่การสื่อสารกับประชาชนนั้นไม่ได้ใช้แค่คำพูดเพราะรัฐในยุคนั้นเข้าใจดีว่าเสียงเพลงสามารถเข้าถึงใจคนได้ลึกกว่าคำประกาศใดๆเพลงปลุกใจจึงถูกแต่งขึ้นมามากมายในยุคนั้นเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของคนในชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีบันทึกเสียงที่ทำให้เสียงเพลงเหล่านี้ไม่จางหายไปตามเวลา

วันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2482เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีการก่อตั้งวงดนตรีขึ้นในหน่วยงานแห่งนี้โดยมีนักประพันธ์เพลงหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงต่อมาในปีพุทธศักราช2483หน่วยงานเปลี่ยนชื่อเป็นกรมโฆษณาการและในปีพุทธศักราช2495จึงกลายเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันจนถึงทุกวันนี้คือกรมประชาสัมพันธ์แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเสียงเพลงที่ยังคงบรรเลงต่อเนื่องมาจากวงดนตรีวงนั้นครับและวงดนตรีวงเล็กๆที่เริ่มต้นในห้องส่งวิทยุเมื่อ80ปีก่อนจะกลายเป็นบ้านของนักดนตรีหลายชั่วอายุคนได้อย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้จะเฉลยให้ทุกท่านได้ทราบ

0: ก็จะเห็นได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่กระจายข่าวสารของรัฐแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้บันทึกและสร้างมรดกทางดนตรีของชาติมาตั้งแต่ก่อนที่ใครจะรู้จักคำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะอีกครับแล้วเสียงเพลงเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ยังไงคำตอบที่ดีที่สุดก็ต้องไปฟังจากคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆครับวันนี้อาจารย์เมธีครับจะพาเราไปพูดคุยกับครูเพลงผู้ร่วมสร้างบ้านของนักดนตรีหลังนี้กันครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่กับครูเพลงท่านหนึ่งครับครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ครับผมนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับ
1: คุณครูครับวันนี้ดีใจมากๆครับว่าผมได้อยู่กับตำนานเพลงอีกหนึ่งท่านของกรมประชาสัมพันธ์ครูครับครูผมอยากให้คุณครูเล่าประวัติของคุณครูให้ผู้ชมได้รับทราบกันสักนิดนึงครับ
2: ผมเข้ามาอยู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมัยครูเอื้อก็ปี2507
1: ครูเข้ามาในช่วงที่ครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงดนตรีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีสากล
1: ครับครู
2: และเป็นหัวหน้าวงด้วย
1: ครับ
2: ครับ
1: ครูเข้ามาสมัครขับร้องกับครูเอื้อเลย
2: ใช่ครับผมเข้ามาสมัครอยู่ที่ถนนราชดำเนินตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่น
1: ช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับที่ครูเข้ามาพบครูเอื้อครั้งแรกเลย
2: ผมก็มาเจอกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปถามเขาว่าวงดนตรีอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: เขาก็ชี้ไปข้างหลัง
1: ฮะ
2: กรมประชาสัมพันธ์มันมีช่องเขาไปข้างหลังวงดนตรีอยู่เรือนไม้ข้างหลัง
1: ครับครู
2: ก็เดินเข้าไปจนกระทั่งรู้แล้ววงดนตรีอยู่ที่นี
1: ่ครับ
2: ยังไม่เคยหน้าครูเอื้อเลย
1: ยังไม่เคยเห็นเลย
2: ไม่เคย
1: อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน
2: ์เราฟังเพลงทางวิทยุอ่ะ
1: ครับ
2: โทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมี

0: เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดยิ่งโอกาสดูโทรทัศน์ไม่ค่อยมี
1: ครับครู
0: พอดีวันนั้นครูเอื้อท่านอยู่ก็เลยโชคดีที่ไปพบท่านเดินเข้าไปหาท่าน
1: ครับครู
0: เข้าไปจะบอกกับท่านว่าสวัสดีครับ
1: ครับ
0: มาสมัครมาเป็นนักร้องท่านก็มองหน้าผม
1: ครับ
0: นิดนึง
1: ฮะ
0: แล้วท่านก็นั่งทำงานต่อไปแล้วก็นั่ง
1: ครับ
0: จนกระทั่งท่านทำงานเสร็จแล้วท่านก็บอกร้องเพลงอะไรบ้างอ่ะ
1: ฮะ
0: ก็บอกร้องได้หลายเพลงครับ
1: ครับ
0: ท่านบอกไปต่อเพลงกับยันยงเขาเราก็ขอบคุณครูครับแล้วก็เดินอ้อมครูไป
1: ครับ
0: ไปร้องเพลงกับพี่ยันยง
1: ครับครู
0: ไปต่อพี่ยันยงอยากจะร้องเพลงแล้วก็บอกพี่ยันยงเขาต่อเพลงได้เยอะ
1: ครับ
0: จำเพลงได้เยอะพี่ยันยงเซนเลอนน
1: ์ครับ
0: ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นคนที่มีบุญคุณมากเลย
1: ฮะการฝึกซ้อมช่วงนั้นเป็นยังไงครับครูสมัยนั้น
0: เขาก็มีห้องฝึกซ้อมอยู่ที่อาคารชั้นสอง
1: ของเรือนเก่า
0: เรือนเก่าน่ะ
1: ฮะแล้วเขาซ้อมกันช่วงเวลาไหน
0: ก็แล้วแต่วันไหนเขาจะนัดการนั่งตีก็มาซ้อมกันซ้อมเพลงทั้งเพลงสากลเพลงไทยกรมชัมพันนี่มีเพลงสากลเยอะนะ
1: ครับครู
0: เพราะว่าคุณหลวงสุขุมซื้อโน้ตมาจากอเมริกาเยอะ
1: จากตะวันตกจากยุโรปมาก
0: เป็นเพลงบรรเลงส่วนใหญ่เขาก็มาซ้อมกันนั่งตีก็เอาเพลงโน้ตเพลงสากลมาซ้อมกันเราก็โชคดีได้ฟังด้วยเขาก็ซ้อมเป็นประจำ
1: แล้วมีการขับร้องเพลงสากลเพลงตะวันตกด้วยไหมครับ
0: ช่วงนั้นนะมีนักร้องสากลอยู่แต่ผมเข้ามาเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่ทันก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เขามีนักร้องสากลอยู
1: ่เท่ากับว่าในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเพลงของครูเอื้อที่เป็นเพลงที่ประพันธ์ใหม
0: ่
1: นอกจากเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์ที่เป็นดนตรีไทยดนตรีสากลรวมกันแล้วก็มีเพลงตะวันตกด้วยเหรอครับ
0: ใช่ใช่เพลงบรรเลงด้วย
1: ฮะ
0: เพลงสากลครูเอื้อนี่โชคดีนะท่านมีนักแต่งเพลงเยอะ
1: ครับ
0: อย่างครูเอื้อก็มีครูเวชก็มี
1: ครับ
0: ครูธนิตก็ดีครูสิริก็ดีท่านแต่งทำนองเพลงได้ทุกคนครูสมพงษ์ทิพยกรินทร์ก็มีท่านแต่งทำนองเพลงได้หลายท่านเพราะนั้นเพลงของวงดนตรีของประชาพันธ์ถึงหลากหลายไงเพราะเรามีคนที่แต่งทำนองเพลงได้เยอะ
1: คน
0: แล้วก
1: ็
0: แต่งเนื้อเพลงก็เยอะ
1: ใช่ไหมฮะคนแต่งเนื้อมีใครบ้างครับครู
0: คนแต่งเนื้อก็มีครูแก้วอัจฉริยกุล
1: ครู
0: ครูสุรัตน์พวกเวท
1: ครับ
0: ครูทาตรีวิชัยโกเกรกนิตก็เป็นข้าราชการของประชาพันธ
1: ์ครับครู
0: ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรปราการก็มี
1: ค่ะ
0: และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มาแต่งด้วยผู้หญิงชื่อคุณอาชาอุ่มปัญจพันธ
1: ์ครับครูคุณอาชา
0: อุ่มปัญจพันธ์
1: ฮะครูครับหนึ่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับหนึ่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์เพลงใหม่เลยเนี่ยสักกี่วันครูเขาแต่งเสร็จ
0: ต่างทำนองที่ครูเอื้อแต่งตลอดเวลาเลย
1: แต่งตลอดเวลา
0: ท่านนึกมันเลือกช่วงไหนได้ท่านก็แต่ง
1: ท่านก็จะเขียน
0: ก็แต่งทำนองได้เลย
1: ครับครู
0: ครูเอ้ยก็เหมือนกันก็แต่งทำนองได้เลย
1: ฮะ
0: ครูสลีก็แต่งทำนองได้เลย
1: ประเดี๋ยวเดียวไม่นาน
0: ครูท่านนึกไอเดียว่าทำนองเป็นแบบนี้ท่านเขียนโน้ตได้เลย
1: ฮะ
0: ครูสมองที่พระรินก็เขียนโน้ตได้เลย
1: ครับ
0: ครูสลีอมยุทธก็ได้เลย
1: ครูครับเริ่มการแต่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับเริ่มจากโน้ตทำนองแล้วค่อยไปทำเขียนเนื้อเพลงหรือว่าอะไรมาก่อน
0: ส่วนมากเขาจะแต่งทำนองก่อน
1: ทำนองก่อน
0: ส่วนมากนะเพลงทั่วไปเนี่ยเขาจะแต่งทำนองก่อน
1: ครับครู
0: แต่บางครั้งก็เอาบทกลอนมาแต่งเพลงได
1: ้
0: ใส่ทำนองที่หลัง
1: ครับครู
0: ก็ได้
1: มีสองลักษณะ
0: แล้วสองลักษณะและครูต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะหยิบบทกลอนมาเขียนไปทำนองได้เลย
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเพลงของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีหลากหลายและมีเยอะมากมีตั้งหลายพันเพลงเพลงสาบันเพลงรักชาติเพลงอะไรเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็ผลิตผลออกมาจากแบบนี้แหละกรมประชาสัมพันธ์เราถึงเป็นหลักนะเพลงปลุกใจเพลงรักชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุ
1: ค
0: เป็นนโยบายด้วยนะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
0: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
1: ครับ
0: เพราะคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
1: ฮะ ท, ท่าที่ผมฟังครูมาเนี่ยครับหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยรวบรวมครูเพลงรวบรวมนักดนตรีนักร้องแล้วก็รวบรวมศัพท์วิชาเพราะว่าหลักการประพันธ์เพลงหลักการบรรเลงแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาอะไรอีกมากมายเลย
0: ทุกอย่างเลยกรมประชาสัมพันธ์นี่ก่อนตั้งวงดนตรีเนี่ยเราไม่มีนักดนตรีของตัวเองแล้วก็ไปดึงนักดนตรีจากกรมศิลปากรมาก็ม
1: ีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
0: มาจากทหารก็มี
1: ครับ
0: วงดนตรีทหารก็มี
1: ครับ
0: เราได้นักดนตรีต่างประเทศมาท่านหนึ่ง
1: คือ
0: ครูบิลลี่คิติคีตากรซึ่งมาจากฟิลิปปินส
1: ์ครับครู
0: หลวงสุขุมได้ไปเจอ
1: ครับครับ
0: นักดนตรีท่านนี้ในเรือ
1: ครับ
0: ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ชักชวนมาอยู่ประเทศไทยครูบิลลี
1: ่ฮะ
0: ตอนหลังท่านเปลี่ยนชื่อเป็นคีติคีตากรนี่แหละ
1: อ๋อเปลี่ยนชื่อเป็นไทยเลย
0: ครับท่านเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสาน
1: ครับครู
0: เพลงของกรมประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากเลย
1: ครับ
0: เนี่ยเพลงต่างๆเนี่ยของครูบิลลี่ในโชคดีนะ
1: ฮะ
0: เลยได้นักดนตรีที่มีฝีมือจากที่ต่างๆมารวมมาเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามด้วยนะเ
1: ข้
0: าที
1: ่
0: ฟังดูก็ต้องการวงดนตรีขึ้นมาเพื่อตั้งวงดนตรีเล่นดนตรีให้ประชาชนได้รับโอกาสทางวิทยุประเทศไทยเนี่ยให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
0: เพราะช่วงนั้นกรมประชาสัมพันธ์มีแต่ดนตรีไทยดนตรีสากลยังไม่มี
1: ครับครู
0: นี่เท่าที่ประวัติที่ผมศึกษามานะ
1: ฮะ
0: ก็ได้ดนตรีมารวมกันแล้วก็เล่นออกอากาศ
1: ครับครู
0: แล้วคุณหลวงสุขุมก็สั่งโน้ตมาจากอเมริกา
1: โอ้โห
0: สั่งโน้ตมาจากต่างประเทศ
1: ฮะ
0: พวกดนตรีกรมยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ก็เลยสั่งโน้ตมา
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาให้ดนตรีของเราเล่น
1: ฮะแล้วก็เล่นก็เล่นเผยแพร่ให้ประชาชน
0: ได้รับฟังพัฒนามาจากช่วงนั้นตั้งปีกรมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งปี2482ใช่ไหม
1: ครับครู
0: ตั้งต้นมาเวลานี้ก็เป็นเวลาถึง80เท่าไหร่87ปีแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะ90ปีแล้ววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวงดนตรีที่ก่อตั้งมาของหลวงสุขุมในประดิษฐ
1: ์ครับ
0: ท่านทิพย์ดีกรมประชาสัมพันธ์ทุกคน
1: ครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์ไปบรรเลงครับผมเนี่ยซึ่งเป็นเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันลูกวงดนตรีเขาสนุกนะเป็นจะเป็นภาพจำว่าวงมีความยิ่งใหญ่
0: คนร้องก็สนุกคนฟังก็สนุกคนรำก็สนุกไว้ด้วยกันนะ
1: แต่จริงๆแล้วบางครั้งก็เป็นเพลงซึ้ง
0: ใช่
1: ไหมครับครูเป็นเพลงความรักผมยังจำภาพจำของครูได้เลยครับกับเพลงฟ้าแดงผมฟังตั้งแต่เด็กๆเลยฮะจนจำขึ้นใจว่าสนฟ้าเลโดที่น้อยน้อยน้อยน้อย
0: เพลงฟ้าแดงมาจากเพลงไทยเดิม
1: ฮะครับครู
0: คือเพลงมอญอ้อยอิง
1: ฮะฮะ
0: ซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งนำให้ครูเอื
1: ้อ
0: ครูเฉลิมบัวทั่งเป็นศิลปินแห่งชาติท่านดนตรีไทย
1: ครับครับ
0: ท่านนำเพลงมอญอ้อยอิงมาให้ครูเอื้อ
1: ฮะ
0: ท่านมาให้ครูเอื
1: ้
0: อคร
1: ู
0: เอื้อก็
1: มาจัดการ
0: มาขัดอะไรเงี้ย
1: มาเกลาให้เป็นเหมาะสม
0: ให้เป็นรูปแบบเพลงตำนองทาง
1: อย่างสากลอย่างสากลอย่างสไตล์ของกรมประชาสัมพันธ์ภาพของกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีนี่ยิ่งใหญ่มากครับครู
0: ของเราโชคดีมีท่านดนตรีไทย
1: ครับ
0: และก็ดนตรีสากล
1: แล้วก็มาบรรเลงผสมรวมวงกัน
0: เมื่อก่อนนี้เขาแยกกันแผนกดนตรีไทย
1: ครับ
0: แผนกดนตรีสากล
1: ครูและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยตลอด
0: ตลอดเลยตลอด
1: โดยตลอด
0: ครูเอื้อเนี่ยก็ท่านก็มีนโยบายที่เผยแพร่งานทางของรัฐบาล
1: ครับ
0: ช่วยสนับสนุนนโยบายการ
1: ต่างๆในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
0: ใช่ๆ
1: ฮะของประเทศ
0: วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่รับใช้ประเทศชาติมา80กว่าปีแล้วนะคนก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
0: วงดนตรีสุนทรภรณ
1: ์ครับ
0: เนี่ยคนยังงงอยู่จนถึงทุกวันนี้
1: แล้วมันเป็นอย่างไรฮะ
0: ความจริงแล้วก็คือวงเดียวกัน
1: ครับ
0: วงดนตรีวงเดียวกัน

0: พ.ศ. 2516 6
1: ฮะ
0: ท่านต่อให้ครูเอื้ออ่านมาเยอะ
1: ครับ
0: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ย
1: ฮะ
0: มีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
1: ครับ
0: ตั้ง
1: น่าจะเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงมากที่สุด
0: จำนวนเพลงมากเป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
0: สุขภาพเรื่องละหลังจากปี16แล้วท่านก็เลยกลับไปพักผ่อนที่บ้านท่าน
1: คือ
0: ที่
1: แถววังสุจ
0: ริตสอง
1: แถววังสุนจิต
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งแถวนั้นก็คือวังของพระสุจริตสุดาฮะ
0: สุนทรพรก็เลยไปอยู่ที่บ้านท่าน
1: ครับครู
0: วงตีกรมประชาพันธ์ก็อยู่ที่กรมประชาพันธ
1: ์
0: จนถึงปัจจุบันนี
1: ้ฮะฮะ
0: นี่คือก็แยก
1: นั่นคือ
0: แย
1: กกันกิจกรรมก็ยังคง
0: ยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาพันธ์มาโดยตลอด
1: ครับ
0: ที่เพลงอะไรต่างๆเยอะแยะมาก
1: ยังมีอะไรให้น่าศึกษาอีกเยอะเลย
0: มีอะไรศึกษาน่าเยอะมาก
1: ครับ
0: ทางดนตรีสากลก็ดีดนตรีไทยกรมประชาพันธ์ก็ดีและห้องสมุดเสียงกรมประชาพันธ์ก็ดีที่ในปัจจุบันนี้รวมกันอยู
1: ่
0: เรียกว่าส่วนบริหารการดนตรีนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ช่วยก็กูนกัน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครูอีกครั้งครับคุณครูอโศกครับ ก็วันนี้ผมเชื่อว่าเราได้รับฟังได้เรียนรู้เรื่องรายละเอียดทั้งส่วนของประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมนะฮะประวัติของส่วนตัวของคุณครูเองขอบคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับครูครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดุริยางคศิลปินนะครับผู้สร้างประวัติศาสตร์ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านครับครูทะเบียนมาเล็กครูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครูครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ครูมาร่วมรายการแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังกัน
2: ครับ
1: ครูครับครูช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของครูสั้นๆให้พวกเราได้รับรู้หน่อยครับ
2: ดั้งเดิมเที่ยวนะผมเกิดที่สุพรรณบุรีอำเภอบางประม้าตำบลจระเข้ใหญ่หมู่1ดอนบักเซียนนะนะรูปร่างบ้านเกิดอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่บ้านเกิดนะมันแวดล้อมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมทั้งนั้นเลย
1: ครับ
2: โดยที่บ้านเนี่ยมีดนตรีไทยหัดดนตรีไทย
1: ที่บ้านครูเป็นวงดนตรีไทย
2: เป็นวงดนตรีไทยคือปู่ย่าตายายพ่อ
1: ครับ
2: แล้วก็พี่ป้าน้าเป็นหมด
1: ครับ
2: ญาติก็มีเพลงอีแซว
1: ครับ
2: เพลงอีแซวเพลงทรงเครื่องถ้าคนโบราณจะได้ยินแม่อิน
1: ครับครู
2: ที่อัดแผ่นเสียง
1: แผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่ง
2: แผ่นคลั่ง
1: แผ่นโบราณ
2: ใช่ฝรั่งเอาไปอัดนะ
1: ครับครูคราวนี้ครูเดินทางจากสุพรรณเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร
2: คือตอนอยู่สุพรรณน่ะหลังๆเนี่ยงานมันจางงานจักน้อย
1: ครับครู
2: แต่ในกรุงเทพเนี่ยงานมันเยอะ
1: ครับ
2: เราก็เลยมาหากินในกรุงเทพดีกว่านะ
1: ครับ
2: ก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาทำวัดมั่งวัดโอ้ยงานเยอะมีแทบทุกอาทิตย
1: ์งานก็คืองานรับเป็นนักดนตรีวงปีพาด
2: ปีพาดมอญปีพาดไทยเนี่ยเล่นหมดเล่นทุกอย่าง
1: ซึ่งภาพจำของผมเนี่ยครับก็คือผมเห็นครูเป็นคนระนาดเอก
2: อ๋อใช่ใช่เมื่อก่อนตีระนาดเอกถ้าอยู่บ้านอยู่ตำบลที่ตีนะ
1: ครับครู
2: น้าเขาก็บอกว่าเอ้ยมึงตีระนาดเดี๋ยวกูตีทุ้ม
1: ครับ
2: ต้องมีน้าอีกสองคนตีคล้องใหญ่คล้องเล็ก
1: ครับครู
2: ข้างหลังก็ตีกันเนี่ยผมเล่นกันวัดบางเตยมั่งวัดบึงคลองหลางมั่งโอ้ไปทั่วหมดกรุงเทพเนี่ย
1: ครับครู
2: รู้จักวัดแทบทุกวัด
1: ครูครับแล้วจากอาชีพของนักดนตรีปี่พาทย์ที่อยู่บรรเลงกันตามโอกาสงานต่างๆเนี่ยครับครูเข้ามาสู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปีเท่าไหร่ครับ
2: ปี21วันที่16มิถุนายนผมบรรจุที่นี่
1: ก็เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เองนี่ครับครู
2: ก็ปีนี้จะ80แล้ว
1: ครับครู
2: ก็ผมเกษียณ51อ่ะแล้วกี่ปีนับสิกี่ปี
1: โอ้โห
2: รวม20ปี
1: ครูครับตอนที่ครูเข้ามาทำงานกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับมีนักดนตรีครูผู้ใหญ่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ก่อนอยู่แล้ว
2: มีครูดีๆทั้งนั้นเลย
1: ใครบ้างครับครู
2: เดี๋ยวเอาเริ่มต้นจากเครื่องสายก่อน
1: เ
2: ครื่องสายครูละตีครูจรวย
1: ครับ
2: ครูสุจิต
1: นี่คือ3สาว
2: 3สาว
1: 3สาวก็คือสุจิตดุริยประณีต
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ฉลวยจิยจันทร
2: ์
1: นะครับแล้วก็ครูละตีวิเศษสุรการ
2: ใช่
1: นั่นคือ

0: สามสาว
1: ที
0: ่แห่งกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงนั้น
0: ครับก็คือครูสุจิตก็คือจะเรื่องของการขับร้องแห่งบ้านบางลำพู
1: บางลำพู
0: ใช่ไหมครับครูฉลวยจิยจันทร์ก็คือ
1: สออ
0: ู้นะครับ
1: มือท่านอยู่ในวังพญาไทมาก่อนนะเป็นคนที่อยู่ตั้งเล็กๆนะ
0: ครับครูครับ
1: แกบอกว่าพอครูมาเนี่ยวิ่งแอบไม่อยากเล่น
0: ครับ
1: เรื่องไปแอบซ่อน
0: ฮะแล้วก็ครูรตีก็คือครูที่บรรเลงจะเข
1: ้ใช่ๆครูรตีนั้นท่านอยู่ตามบ้านนี่ไง
0: ครับครูแล้วท่านอื่นๆล่ะครับอย่าง
1: ก็มีอามานอาเนียน
0: ครับ
1: อาราศี
0: อาเนียนนี่คือจำเนียนสีไทยพ
1: ันใช่
0: ครับฮะ
1: แล้วก็อาราศีแล้วก็อาเหมาสีตะอู้อาเหมาก็ตะอู
0: ้ครับคร
1: ูมือนี้ไม่เบานะสีหุ่นก็บอกอย่างนี้เลย
0: ครับครู
1: โอ้สีเก่งมาก
0: ฮะ
1: แล้วก็มีใครมีบ้าบาอองมีคนนั้นนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออก
0: แล้วมีครูเมธาหมู่เย็น
1: มีครูเมธาครูนิพันธ
0: ์ครับโอ้
1: ครูนิพันธ์ท่าน
0: แสดงว่าก่อนหน้าที่ครูจะเข้ามาบรรจุมาทำงานนี่ครับก็มีวงดนตรีอยู่แล้ว
1: มีโอ้เขาแข็งแรงมากอยู่แล้ว
0: ครับภาพของวงดนตรีไทยเนี่ยครับในที่เราพบเราจะเห็นว่ามีการผสมวงดนตรี
1: ใช่ๆ
0: กับดนตรีตะวันตกดนตรีสากลที่เรียกว่าวงสังคีตสัมพันธ์
1: ใช่ๆ
0: ครูพอจะเล่าคำว่าสังคีตสัมพันธ์ให้พวกเราได้ฟังได้ไหมคร
1: ับ มันเริ่มจากพระนางเจ้าลำไพมณีท่านตรัสไว้ว่าดนตรีไทยกับสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได
0: ้ครับ
1: ก็จนหม่อมหลวงขาบมาเป็นอธิบดีครูเอื้อมาเป็นหัวหน้าวงของสากลที่กรมก็ปรึกษากันคุยกัน
0: ค
1: ุยกันเมื่อคุยกันได้อะไรแล้วก็ไปเชิญครูพุ่มมา
0: ครับ
1: มาเข้ามาอยู่ที่กรม
0: ก็คือครูพุ่มในดนตรีไทย
1: ดนตรีไทย
0: ครูเอื้อสุนทรสนานในดนตรีตะวันตกดนตรีสากล
1: ใช
0: ่แล้วก็มีหม่อมหลวงขาบเป็นผู้อำนวยการ
1: ใช่เป็นแกนนำอยู่คอยบริหารทำอะไรกันอะไรกันอย่างเงี้ย
0: เขามาทำอะไรกัน
1: ได้ครูพุ่มมาเนี่ย
0: คร
1: ูพุ่มเป็นคนที่ยอดมากมากเลยครูพุ่มมาสามารถที่จะเอาเพลงเอาดนตรีเนี่ยปรับเสียงเข้ามาเข้ากับสากล
0: ปรับยังไงครับอา
1: ปรับโดยเอาตะกั่วออก
0: ตะกั่วที่ถ่วงเสียง
1: ใช่ลูกที่ฟากับซอนมันจะเนอ
0: ครับ
1: ฟาซอนกับทีโด
0: ครับ
1: สองเสียงเนี่ยมันจะเน
0: อฮะ
1: ที่ลูกนี่เพราะว่า เล่นผสมมากเล่นเยอะมากเลย
0: ครับ
1: ก็เทียบเสียงเข้ากันหากัน
0: ก็คือเทียบเสียงดนตรีไทยกับดนตรีสากลให้ไปด้วยกัน
1: ใช่ใช่ให้มันเข้ากัน
0: ครับ
1: ก็ละแกะตะกั่วออกหมดให้เสียงมันเข้าโดยใช้เครื่องเคาะป้องป้องป้องแล้วก็เข็มก็ขึ้น
0: เครื่องวัดเสียงเครื่องเทียบเสียงของดนตรีสากล
1: ใช่ใช่เอามาทำอย่างเงี้ยก็เล่นได้เสร็จแล้วก็พอจากนั้นมาก็เอามาเล่นผสมกับที่เรารู้อย่างนี้เพราะว่าเรามาทำเองถ
0: ึ
1: งได้รู้ว่าครูพุ่มเนี่ยการทำแบบนี้แต่แกใช้หูนะ
0: ครับ
1: หูก็ดีมากเลย
0: ครับครู
1: เทียบจากเปียโนเนี่ยแล้วก็เทียบ
0: ครูพุ่มเทียบแต่เปียโน
1: ครูใช่ก็เปียโนเขาเคาะปิ้งเอาเนี่ยแกก็รู้แล้วหูแกได้ยิน
0: ฮะ
1: แกใช้หูฟังเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนไม่มี
0: เครื่องเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
1: ใช่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีก็ใช้หูโอ้คนถึงได้ว่ากับครูพุ่มเนี่ยมันแกยอดคนจริง
0: ๆคราวนี้ ยังบทเพลงล่ะครับครูเพลงแรกที่ครูพุ่มครูเอื้อทำเป็นสังคีตสัมพันธ
1: ์เพลงแรกก็คือเพลงกระแต
0: กระแตติ้งเตตงติ้งเดโดติ้งเดโดติ้งตอน
1: มิเลโดมิเลโดมิเลโดลาซอนโดโดโดซอนลาซอนมิซอนลาโดโดโด
0: ครับครู
1: ลาโดซอนมิซอนลาซอนลาโดซอนครูเอื้อให้ครูพุ่มตีทุ่มครูบุญยงตีระนาด
0: ครับครู
1: แล้วครูพุ่มครูเอื้อแกก็จดโน้ตตามที่ครูพุ่มเล่น
0: ก็คือครูเอื้อได้ยินทำนอง
1: ใช่ครูเอื้อ
0: จากครูพุ่มเล่นก็คือระนาดทุ้ม
1: ระนาดทุ้ม
0: ครับครู
1: ครูเอื้อแกฉลาดครูเจ้าเอื้อก็ยอดคน
0: ครับครู
1: ครูเอื้อฉลาดมากเขาไม่ได้ลงเคยฟังอมานเล่าอมานครูใหญ่อะครูใหญ่นภายนอะ
0: ครับ
1: เขาบอกเขาใช้ซีดเนาะใช้ซีดเอาแล้วก็จดนับเดียวหมดแล้วเพลงนับเดียวหมดกินกาแฟยังไม่ทันหมดเพลงก็จดหมดแล้วนั่นน่ะครูพุ่มก็ได้เพลงตรงนั้นไปอ้าวพอขึ้นมาอ้าวข้างบนแต่งเนื้อเสร็จแล้วใส่เลย
0: โอ้
1: คนตรงนั้นเป็นอย่างนั้น
0: ก็คือครูเอื้อเอาทำนองเพลงที่ได้ยินจากครูพุ่ม
1: ใช่
0: เขียนโน้ตปุ๊บ
1: ใช่
0: ไป ไปช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียว
1: ประเดี๋ยวเดียวขึ้นข้างบนครูแก้วครูอะไรต่ออะไรพวกนี้
0: ครูแก้วเขียนเนื้อร้องเสร็จเรียบร้อยใส่เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลยครูเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะ
0: ครับครู
1: อัจฉริยะจริงๆครูนับถือมากๆเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
0: ครับ
1: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
0: ครู
1: ก่อนเพลงนอจึงจังจึงจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
0: แต่ว่าในความเป็นสังคีตสัมพันธ์ที่อย่างตัวผมได้ยินนะครับครูไม่ใช่แค่มีเฉพาะทำนองดนตรีไทยเดิมแต่ว่ายังมีทำนองที่ประพันธ์ขึ้นใหม่อย่างเช่นทำนองที่เป็นตัวอินโทรขึ้นต้นแล้วก็ตอนลงจบซึ่งอันสองอันนี้มันเป็นทำนองใหม
1: ่ทำนองใหม
0: ่ครับครู
1: ก็คือเอาทำนองของเพลงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แปลงไปเป็นอินโทร
0: ฮะ
1: แล้วก็พอจะลงก็แปลงทำนองสุดท้ายไปแล้วเป็นอินปินเป็นโกดาไป
0: ครับครู
1: ก็เนี่ยคนพวกนี้อัจฉริยะมากวงวับวับวับวับคือเป็นคนที่ผ่านดนตรีมาเยอะซ้อมเยอะเล่นเยอะเรียนเยอะ
0: ครับ
1: และที่ได้มากๆก็คือเวที
0: ครับ
1: ที่เวทีที่เราไปเล่นน่ะ
0: แล้วอย่างสังคีตสัมพันธ์ไปออกเวทีอย่างเวทีสวนอัมพร
1: ไป
0: ผมจำได้ว่ามันมีคำว่าลีลาดสวนอัมพร
1: ใช่ๆลีลาดเนี่ยดนตรีพวกนี้ก็ไปเล่นกัน
0: ครับ
1: ใช่สนุกสนานก็เต้นกัน
0: ครับ
1: เหงื่อแตกเหงื่อแดน
0: แล้วมีออกรายการวิทยุด้วยไหมครับ
1: มีแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะส่วนมากจะบันทึกเทป
0: ครับครู
1: บันทึกเทปแล้วก็เปิดถึงเวลาเปิดก็เปิดความจริงนะดนตรีไทยเนี่ยมีมากที่สุดเลยในเพลงสากลที่ร้องร้องกันเนี่ยเยอะมากนะ
0: ก็คือมีทำนองไทยเดิมอยู่ในเพลงที่ขับร้องใหม่
1: ใช่เอาไปร้องเลยเอาใส่เนื้อก็ไปเลย
0: ครับในสิ่งที่ผมเคยพบในหนังสือครับมันมีคำว่าสังคีตสัมพันธ
1: ์
0: มีคำว่าเพลงเนื้อเต็มนั่นก็คือเพลงลักษณะเดียวกัน
1: ก็เพลงลักษณะเดียวกันมันมาจากอยุธยามาก่อนอยุธยาเล่นเนื้อเต็มมาก่อน
0: ครับ
1: มันก็มาพอมายุคครูเอื้อนี่ก็มันมีแปลกอยู่ว่าทำโกดาทำอินโทรทำโกดาแล้วก็ข้างในกลางก็เป็นเพลงไทย
0: ครับ
1: โดยที่หม่อมหลวงขาบแกต้องการให้คนรู้จักเพลงไทยเยอะขึ้น
0: นั่นคือวัตถุประสงค์
1: วัตถุประสงค์คนจะรู้จักน้อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยตีเงี้ยคนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
1: น้องรักพี่เอ๋ยจะเลยแล้วก็อ้าวมันสามารถที่จะเชิญคนดูมา
0: เหมือนกินอะไรเล่าเธอที่ได้งามแสน
1: นานนั่นแหละ
0: โดโดลาโดมิเลโดลาน
1: ั่นแหละมันจะคนจะรู้เพลงมากขึ้น
0: ฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมฟังคุณอามาเนี่ยครับหนึ่งคือหลักการร่วมของสังคีตสัมพันธ์คือหนึ่งเครื่องดนตรีเสียงต้องตรงกัน
1: ตรงกัน
0: ไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช
0: ่แล้วประโยคหลักก็คือการนำทำนองเพลงดนตรีไทยเดิมมาใช้เป็นแกนหลัก
1: เป็นแกนหลักใช
0: ่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคำร้องทางร้อง
1: ใช่ใช่คำร้องทางร้อง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ทางสากลที่จะแต่งมา
0: ครับ
1: หรือใครแต่งก็ได
0: ้ครับ
1: ก็คุณอาเลนก็คือครูเอื้อหรือครูอะไรก็แล้วแต่ก็มาทำให้มันกลมกลืนกับเพลงไทยที่เราเอามาเล่นกันเนี่ย
0: ครับครูครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครูอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนบ้างครับเรื่องของการดนตรีไม่ว่าจะเป็นการดนตรีไทยหรือสังคีตสัมพันธ์ที่คุณครูได้คุ้นเคยกันมา
1: อันแรกเลยก็คืออยากให้เรามาฟังดนตรีไทยให้มากขึ้นถึงเราจะไม่หัดไม่เล่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในการเรียนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิชาเลือกตรงนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: จะมาให้เล่นกลุ่ยเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็โรงเรียนทุกโรงเดี๋ยวนี้ก็มีทางนั้นมีโรงเรียนทางนั้นแต่เด็กส่วนมากมันคือจะพอจะเข้าเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยพวกนี้จะทิ้งก่อนจะไม่ค่อยเล่นดนตรีแล้วจะมุ่งมานะให้เข้ามหาลัยก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนมากเป็นหมอหมดอ่ะ
0: ครับครู
1: เป็นหมอหมดที่เข้าไปเรียนแล้วเราเล่นดนตรีไทยเก่งด้วย
0: ครับ
1: รุ่นๆพวกเธอนี่แหละ
0: หมอแล้วเล่นดนตรีไทยเก่ง
1: ใช่
0: ฮะครับ
1: ก็คิดว่าดนตรีไทยมันคงไม่เป็นไรไม่ไปไหนอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คงจะยังอยู่กับคู่กับบ้านกับเมืองเราต่อไป
0: ครับ
1: คือมันเป็นสมบัติของชาตินะ
0: ครับ
1: ของชาติเป็นไอเดียของคนเราของไทยเราแท้ๆเลยไม่ได้แบบเอาใครมาเลยน
0: ะ
1: เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆคือสากลก็รู้ก็ดี
0: ครับครู
1: ถ้ารู้ทั้งหมดได้ยิ่งดีเลยแต่ขอให้รู้ให้มันลึก
0: ครับอย่าไปรู้แล้วเข้าใจ
1: เข้าใจด้วยอย่าให้มันเป็นกว้างๆอย่างนี้ไม่ดี
0: ครับครู
1: หรือรู้งูปลาไม่ดี จะมาทะเล

0: ปิดๆอยู่ไม่ได้มันต้องให้ลึก
1: ครับ
0: รู้อะไรรู้ลึกรู้สิ่งเดียวโบราณรู้สิ่งเดียวเอาตัวรอดได
1: ้ครับครู
0: ไม่ต้องไปรู้มากเยอะๆหรอก
1: ครับ
0: รู้ให้มันลึกอย่างครูพุ่มรู้อะไรรู้อย่างเดียวแจ่มแจ้งหมดเลยเข้าใจเห็นที่ไหนอ๋อไอซีเข้าใจแล้ว
1: ครับครู
0: มองเห็นแล้วว่าเอออันนี้ไปอย่างงี้นี่ไปอย่างงี้เพลงเก็บเพลงยังไงขึ้นเพลงยังไงถึงจะต่อไปได้กลอนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครูพุ่มแกแล้วทางทุ่มแกนี่ก็ระดับนี้เลย
1: ครับครูก็คือทำอะไรก็ตามให้รู้แจ่มแจ้ง
0: ได้แจ่มแจ้ง
1: ให้ลึก
0: รู้แต่เพียงสิ่งเดียวแต่ให้มันชัดเจนออกมาเลยเนี่ยมันจะดีมากๆไม
1: ่
0: ต้องไปฝนฝายอะไรมากมายแล้วรู้ให้มันจริงๆลงไปเลยเนี่ยไปไหนก็คนเขาก็เขาลบลบนอบอันนี้รู้จริงเรียนมาจริงๆอย่างเงี้ยเอาโอเคแล้ว
1: คงจะต้องมาขอเรียนกับคุณครูแล้วครับเรื่องของสังคีสัมพันธ
0: ์ได้ได
1: ้เพราะครูอยู่กับสังคีสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มทำงานก็ในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มาถ่ายทอดแล้วก็โดยเฉพาะมุมมองของเรื่องของสังคีสัมพันธ์เรื่องของการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกครับครูครับขอบพระคุณมากๆครับครูครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ผมอยู่กับนักร้องเสียงทองนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านนะครับครับอยู่กับท่านดร.นิตยาอรุณวงศ์ครับหรือในฉายาที่เรารู้จักกันนักฟังเพลงว่าชมฉายอรุณฉานครับคุณครูครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกคุณครูครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นแฟนรายการของคุณครูมาโดยตลอดครับมาฟัง
2: เช่นกันตอนเรียนป.โททุตประสานมิตรก็อาจารย์อ่ะสลับกันมันคนละทางกันนะฮะ
1: แต่วันนี้ผมต้องขออนุญาตผมขออนุญาตเป็นนักเรียนครับ ครูครับในช่วงวัยเด็กของครูครับครูฝึกขับร้องกับใคร
2: คุณพ่อให้ขึ้นร้องบนเก้าอี้ประกวดพี่น้องกันเองค่ะก็คุณพ่อก็จะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งก็เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กจนทั้งบางวันตกเย็นเล่านิทานบางวันตกเย็นประกวดร้องเพลง
1: ก็จะมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: ก็เบื่อเล่านิทานปัดฝุ่นคุณพ่อก็บอกว่าวันนี้มีเงินกองกลางมากองไว
1: ้ครับ
2: ท
1: ุ
2: กคนสู้กันโรงเรียนจัดการประกวดที่โรงเรียนก็
1: ครับครู
2: ถ้าห้องที่ครูเรียนก็ส่งตัวแทน
1: ที่โรงเรียนไหนครับ
2: โรงเรียนสารศาสตร
1: ์สารศาสตร
2: ์ค่ะคือส่งพี่น้องที่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนไป
1: แข่ง
2: กันเองในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปประกวดที่ไหนเพราะที่ว่าคุณพ่อค่อนข้างโบราณคอนเซอร์เวทีฟนิดนึง
1: อ๋อแล้วหลังจากที่ครูสำเร็จการศึกษาเรียนจบแล้วอะไรเป็นเหตุให้ครูเข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ
2: ์คือชอบแล้วก็ชอบฟังเพลงแนวนี้ที่บ้านก็แนวนี
1: ้ครับ
2: ชอบแบบกรมประชาสัมพันธ์นี
1: ่ครับ
2: คุณตาคณิตประทีปเสนก็พามาฝากที่นี่ค่ะ
1: ครับครู
2: คุณครูเอื้อฝากที่เรียนไม้นี่แหละ
1: ฮะ
2: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องไม่ได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
1: ครับ
2: อันเนี้ยมันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
1: ครับต้องมานะ
2: เรารู้เลยว่าไม่ใช่ง่ายค่ะ
1: ครูครับจากระเบียบที่บ้านครับแล้วมาสู่ระเบียบที่อยู่ในวงดนตรีครูเอื้อมีระเบียบอะไรบ้าง
2: มากเลยค่ะ
1: อะไรล่ะฮะครู
2: คล้ายๆมันคือความเพียรค่
1: ะ
2: ทนได้ก็ทนไงคะ
1: ฮะ
2: ร้องได้ก็ร้องไงคะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องคุณทนได้คุณก็ทนฝึกไปจนกว่าท่านจะเห็นแววแล้วคัดขึ้นมาฝึกถ้าหากคุณทนไม่ได้คุณมายืนร้องอยู่แล้วจนไม่รอว่าเขาจะคัดเราเมื่อไหร่ก็คุณไม่ได้ร้องเพราะก็มีหลายท่านที่มาฝึกแล้วทนไม่ไหวออกไป
1: ครูครับอย่างเรื่องของการขับร้องครับเรานึกถึงภาพของครูเอื้อเนี่ยครูเป็นผู้ที่มีอัจฉริภาพมากในเรื่องของการประพันธ์เพลงครูแต่งเพลงเร็ว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วครูดูในส่วนของการขับร้องเนี่ยทำนองขับร้องอย่างไร
2: จริงๆตอนไปเรียนสายครูนะคะเขาบอกว่าอันนี้ยมเป็นชายเซนเตอร์ชายเซนเตอร์เขาเอาผู้เรียนเป็นหลักใช่ไหม
1: ครับครู
2: เป็นครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องยังไงก็ดังเพราะว่าเสียงแบบว่าคุณรวงทองเนี่ยเสียงเหมือนปีฉันถ้าเรียกปีใน
1: ครับ
2: ก็ปีฉันไหนท่านก็สั่งเพลงเนี่ยพอมาพี่บุษยา
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าคืนร้องเพลงพี่รวงทองชาติหน้าก็ไม่ดังเพราะว่าพี่รวงกันดังมากท่านก็ดึงเสียงเฮดของพี่บุษยามาเอามาแต่ง

0: ตลอดแล้วดังน้ำตาดาวโอ้ใจเสียงสาอันนี้คือความอัจฉริยะของท่านว่าสมัยใหม่มาตั้งนานดึงธรรมชาติออกมา
1: ท่านดูนักร้องเป็น
0: ถูกต้อง
1: แล้วครูเอื้อมองครูยังไงครับ
0: คือสมัยนั้นอายุยังน้อย
1: ตอนนั้นครูให้เพลงอะไรเป็นเพลงเอก
0: สมมติว่าเขารัก
1: สมมติว่าเขาย
0: ังเป็นเด็กใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็เพ้อฝันไปเจออุ้ยตอนนี้ถ้าชอบเรานะเราจะอุดมคติอ่ะเงินแสนเงินเหมือนใครไม่สนใจแต่ถ้าเป็นคนนี้เราจะชอบอะไรเงี้ยก็ให้ร้องแบบธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรมากร้องแบบเด็กๆเพราะเรายังเด็กถูกตาต้องใจไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากเพราะมันเป็นเพลงแนวที่ว่าเราไปปิ๊งแล้วก็เคลิ้มฝันแค่นี้ไม่ต้องใส่ลูกเอื้อนลูกจะอะไรแบบพี่บางเพลงที่ชอกช้ำแบบรอพี่โอ้ใครเนาะอีกเรื่องนึงทุกเพลงเจ็บช้ำค่ะอันนี้เป็นเพลงของเด็กเข้ามาแบบนี
1: ้เป็นแบบ innocence
0: innocence ตัวแบบแล้วก็โชว์กังวานเสียงเพราะเพลงของครูเอื้อเสียงต้องจากช่องท้องต้องร้องลึกกล้ามเนื้อพอความขึ้นมา
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยครับเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยพวกหนังสือคัมภีร์ต่างเท็กซ์ต่างๆไม่มีเลยนี่ฮะครู
0: วิชาครูเอื้อนะฮะเข้ามาระเบิดเสียงค่ะไทยรวมกำลังต่างเงินได้ทุกส่วนค่ะเกิดเป็นไทยไม่ไทยดังนามเพียบเด็กความรักชาติออกหมด
1: ใช้จากช่องท้องทั้งหมด
0: ของครูเอื้อเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะ
1: เวลาที่เป็นการบรรเลงวงของกรมประชาสัมพันธ์ผมจำภาพได้ว่าต้องเปิดด้วยนักร้องหมู่มันคือการวอร์มเสียง
0: ด้วยค่ะระเบิดเสียงให้เราเสียงเปิดก็ต้องเปิดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์ยุคนั้นที่เป็นหัวหน้าว่าเอกลักษณ์ขององค์นี้เป็นอย่างนี
1: ้ในฐานะที่เป็นเด็กที่ฟังเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดการขับร้องอะครับไม่ว่าจะเป็นของนักร้องหญิงหรือนักร้องชายจะมีเอกลักษณ์จะมีความเป็นไทยผสมอยู
0: ่อ่อนๆค่ะ
1: ฮะ
0: เพลงอ่อนๆอ่อนๆจะอยู่นานแต่ครูท่านก็ไม่ได้ถ้าเป็นเพลงฟังทั่วไปจะออดอ้อนนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าถ้าเพลงครูบอกว่ามันต้องหลากหลายมีเพลงสถาบันที่จะอยู่เพราะสถาบันก็จะรักษาเขา
1: ครับครู
0: สารมิตรจะมีสารมิตรมิตรสจ้า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับเพลงประจำจังหวัด
1: ครับ
0: เพลงที่อยู่มาถึงวันนี้คือเพลงลีลาดใครคิดได้ครูคิดเพลงลีลาดแล้วคุณครูก็บอกว่าตอนนี้มีการแข่งลีลาดค่ะ
1: ครับ
0: ลีลาดเสร็จครูท่านก็บอกว่าก็ลุ้นว่าเขาจะเลือกวงไหน
1: ครับครู
0: พอเขาเต้นสุขันมาชี้วงครูเอื้อนครูบอกตั้งแต่วันนั้นโหเกิดวันละ3-4งาน
1: โอ้โห
0: อิทธิพลจากนักเต้นค่
1: ะ
0: เพราะครูเอื้อเขาเน้นจังหวะต้องโป๊ะจะมาร้องเลื้อยไปเลยมาจังหวะไม่โป๊ะไม่ได้มันอยู่ในห้องเขาเนี่ย
1: ผมเริ่มสังเกตครับว่าเพลงการขับร้องเนี่ยแต่ละเพลงมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนื่องจากอารมณ์ของเพลง
0: ค่ะ
1: เพลงปลุกใจมันก็ต้องมีเอ็กเซน
0: ต์น้ำหนัก
1: คำขอตัวอย่างสักนิดได้ไหมครับ
0: สมมติว่าเราจะมาร้องไทยรวมกำลังไทยรวมกำลังตั้งมันจะสามารถเปิดละลำคอเปิดละ
1: ครับครู
0: ถึงแม้ว่าถึงขึ้นอย่างนี้ค่
1: ะ
0: แล้วไม่มีการแล้วถึงแม้ว่ามีพี่ถึงแม้ว่าถ้าเป็นนำวงอะมารำร้องเพลงลำนำได้ลำเฮฮาต้องสะบัดท้าย
1: ครับ
0: ถึงดาวพระศุกร์สนุกนักหนาเย้ายวนวิญญาอารมณ์บางคนเราเฮ้ยยวนวิญญาอารมณ์พิมพ์เผาก็ถลำหน้าไปเรื่อยเย้ายวนวิญญาอารมณ์พิมพ์เผาพวกดาวพระศุกร์ต้องจิกลึกสะบัดขึ้น
1: เส้นเสียงมันมีเอกลักษณ์มันมีทิศทางไดเรคชั่นของเส้นเสียง
0: แม่จะพูดว่าไงว่าครูเก่งมากค่ะ
1: ซึ่งเกิดจากครูเพลงแล้วก็นำโดยครูเอื้อ
0: ค่ะครูบอกว่าร้องเพลงอะไรก็ได
1: ้
0: แต่ร้องเพลงแนวไหนตั้งถึงเพลงเช่นลำตัดโจ๊กไม่ใช่โจ๊กต้องโจ๊กไม่ใช
1: ่โจ๊กออกไปฮะ
0: เพลงอะไรก็ได้ตั้งถึงเพลงของเขา
1: ครูครับอย่างนั้นผมขอแบบโรแมนติกเพลงรักสักนิดนึงฮะ
0: คุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนใครเล่าคนไหนที่รักพักดีคอยเฝ้าหลงติดตามเหมือนดังเงา ฝ้าคอยเฝ้ารักดังใจ
1: โอ้โห
0: คือเสียงก็แห้งนะฮะแต่ว่าให้ทราบสำเนียงว่าของครูเขาจะมีว่าคุณคิดดูสิว่าคนไหนเขาว่าคนไหนตั้งใจไหนอะ
1: ครับครู
0: รักคุณรักอยู่ที่ไหนคนไหนอย่าทำเหมือนสิเลยแล้วก็ครูก็บอกว่าถ้าเรียบร้อยแต่ตาต้องทำงานตลอด
1: ครับ
0: จะมาใหม่ๆนะ
1: ครับ
0: มาใหม่ๆนะฮะเพียงคนคิด
1: ก็คือสายตาเรายังไม่ได้ eye contact
0: ซึ่งหมายความว่าเสียงเยอะเพราะดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้สึกของเพลง
1: ครับ
0: เป็นอ่อนๆมันตาต้องทำงานครับไม่ต้องเพลงหยาบปันใจอาจารย
1: ์ครับครับ
0: มาร้องใหม่ๆนะคะ
1: ฮะ
0: ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ
1: ฮะ
0: ผิดเลยครับแต่อย่างนี้ก็ไม่ต้องการก็อย่าเอาแล้วกัน
1: ไม่เอาแล้ว
0: ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการอยากได้จะขาดแต่จำเป็นต้องไม่ต้องการ
1: ซึ่งวันนี้ผมฟังตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเด็กๆอยู่นะฮะเด็กๆจะได้ทริคจะได้กลเม็ดที่เอาไปพัฒนาตนเองในการขับร้อง
0: อยากฝากเอาไว้ค่ะอยากฝากไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีที่ไม่อยากให้ลูกหลานลืม
1: ครับครู
0: สิ่งที่มีอยู่ในเพลงของครูเอื้อเนี่ยถ้าเปรียบเป็นภาพวาดก็มีลายกนก
1: ครับ
0: ลายงดงามซึ่งพอลูกหลานทำไม่ได้แล้วตัดลายกนกหมดเนี่ย
1: ความ
0: ฝึกในความงดงามในความละเอียดเพราะมันมีลึกไปนั่นอีกว่าร่องเสียงที่จะออกเนี่ยนายเนี่ยเราออกกระบังหน้าแต่บางรูปแบบเราออกกระโหลกหายใจขึ้นมามันออกคนละร่องถ้าลูกหลานรู้วิธีว่าร่องมันออกร่องไหนลูกทำได้หมด
1: เอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะได้วิชาดนตรีที่เป็นหัวท็อปิกของกรมประชาสัมพันธ์ของครูเอื้อถ้าเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาถอดมันจะทำใหวงการดนตรีเราไปไกลมากกว่านี้อีกเยอะ
0: มันมีอยู่นิดเนี่ยอาจารย์
1: ค
0: ะอย
1: ู่
0: ที่ว่าการสร้างค่านิยม
1: ฮะ
0: ใครจะสร้างค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาเพราะทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้ว
1: ครับครู
0: ตัวแปรหลัก
1: ครับ
0: สื่อค่ะสื่อที่มีการสร้างค่านิยมแบบใหม่ขึ้นมา
1: ฮะ
0: แล้วจะลูกหลานเราติดอย่างนี้ไปแล้ว
1: ครับ
0: เราจะทำอย่างไรที่ให้กลับมาทำงี้ต้องเป็นน้ำใหม่ที่เด็กลูกเล็กๆขึ้นมาเนี่ยค่อยๆให้เขารู้ถึงว่าความงดงามของวิถีไทยเยอะมากมีอะไรที่อื่นก็ทำไม่ได้เขาเลยไม่ได้ทำไง
1: ครับครูเอื้อคือผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนนี้ของโรงเรียนที่ผมอยากจะใช้คำว่ากรมประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่คุณครูมาจากกรมศิลปากรมา7 8ท่านน่ะมาทำให้ตรงนี้เจริญรุ่งเรือง
1: ถ้าวันนี้ครูได้มีโอกาสบอกเด็กๆเนี่ยครับในฐานะที่เป็นนักร้องด้วยครูเป็นนักร้องในดวงใจของหลายๆคนรวมถึงผมด้วย
0: ฮะ
1: ครูอยากจะบอกเด็กๆที่จะฝึกร้องอย่างไร
0: อยากให้ลูกหลานนะคะฝึกร้องที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราการร้องถูกวิธีอันดับแรกตัวเราได้หายใจลึกออกซิเจนเข้าร่างกายได้นะคะร้องอย่างถูกวิธีเพราะว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมคอร์ดดนตรีอะไรก็ได้ค่ะหายใจลึกขึ้นมาแล้วผลักลมขึ้นตรงไหนเนี่ยออกซิเจนเข้าไปถึงร่างกายได้ประโยชน์หมดถ้าลูกหาเพลงที่ร้องได้ประโยชน์ตัวเองหนูได้ประโยชน์ก่อนแล้วพอได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วได้ประโยชน์กับผู้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีที่เท่ากับหนูช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติช่วยตัวเราแล้วก็ให้คนรู้นะว่าเพลงไทยเนี่ยวิเศษยังไงมากเพลงแต่บางท่านทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ไปเอาอีกแบบนึงมาทำไมเราต้องเรียนรู้กับเขามาทำไมไม่เรียนรู้ของเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ในหลวงเคยรัชกาลที่เก้านะคะบอกว่าบทเพลงเนี่ยCH ไม่มีแล้วแต่บางทีเรายังมีก็เกิดจากเราไม่โทษเด็กๆ เป็นน้ำใสเราช่วยจากผู้ใหญ่ที่เป็นสีที่หยดมาให้เด็ก คยไปตัวพาทีเรื่อง

0: ชนี่มาสู้เลยค่ะว่าเราต้องไม่มีเสียช
1: ร
0: ้
1: องเพลงไทย
0: สำเนียงใต้ไม่เป็นไรหรอกสำเนียงเหนือสำเนียงอีสานได้หมด
1: ครับ
0: แต่สำเนียงฝรั่งแบบเชอะเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ให้ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีสำเนียงเสียชในเพลงของเรา
1: ในอัตลักษณ์ความเป็นไทย
0: ไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: นั้นวงดนตรีที่ไหนอาจจะได้แต่ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย
1: ไม่ได้
0: เป็นนำนโยบายจากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
1: ฮะ
0: ถ้าเราสื่อเขาไม่ชัดเขา
1: มัน
0: สื่อจากรัฐสู่มันนโยบาย
1: ทุกอย่างก็จะแปลงเข้าใจผิดไป
0: เลือกตั้ง
1: ครับ
0: จากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: ไทยรวมกำลังก็จากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: ถิ่นไทยงามก็จากรัฐสู่ประชาชนว่ากรุงเทพนี่คนแน่นนะไปอยู่เมืองเหนือเห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงามอ้าวขยายไปอยู่เมืองเหนือบ้างนะ
1: ฮะ
0: อันนี้เชิญสิค่าเชิญร่วมกันสวมหมวก
1: ครับใช่ฮะ
0: แล้วก็เพลงที่พระนรภัยทรงบอกว่าเอาไทยกับสากลมาเรียนด้วยกันได้ไหม
1: ที่เรียกว่าสังคีสัมพันธ์
0: สังคีสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นในปี93
1: ครับ
0: ครูพุ่มนี่เก่งดนตรีไทยมาก
1: ครับ
0: ครูเอื้อเนี่ยเตรียมไว้แล้วแต่ก็เป็นข้าราชการตัวเล็กก็ไม่กล้าทำอะไร
1: ครับ
0: พอพลโทมนต์หลวงขับพูดคำนี้มาครูเอื้อก็เรียกครูพุ่มแต่งเพลงแล้วจะสังเกต
1: ก็เริ่มดำเนินการ
0: เอาเลยค่ะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลายท่านไม่เข้าใจเรื่องสังคีสัมพันธ์กับสังคีประยุกต
1: ์แต่สังคีสัมพันธ์ต้องที่กรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น
0: ใช่ค่ะทำนองไทยเดิมเป็นหลักเพื่อไม่ให้ลืมชาติพันธุ์ของเราว่าทำนองไทยเดิมเป็นอย่างนี้และดนตรีไทยของเราเนี่ยเกิดมาก่อนสกุลอีกนะคะ
1: ครับ
0: เรามีไทยเดิมก่อนที่เรามีศิลปินแห่งชาติครูสุจิตรปณีต
1: ครับ
0: ครูละตีวิเศษสุรการครูจำเนียรศรีไทยพันธุ์อยู่กับเราหมดเลย
1: คร
0: ูเมธาหมู่เย็น
1: ใช่ครับ
0: ครูพวกนี้มีคุณกับแผ่นดินมาก
1: ครับ
0: เลยเพราะท่านทำประโยชน์ทำคุณให้กับกรมประชาสัมพันธ์และกับแผ่นดินนี้ให้คนไม่ลืม
1: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ
2: ผมเริ่มเล่นอายุประมาณสัก12ขวบครับเริ่มไปตีชิงตีฉาบกันนะครับตีมงมั่งไปงานเขาให้ตีมงย่าเขาให้ตังค่าตัว5บาทมันอยู่ที่นี่กรมประชาสัมพันธ์รุ่นครูละตีเป็นหัวหน้าแผนกนะครับแล้วผมก็ครูสุจิตก็เข้ามารุ่นนั้นก็มีครูจำเนียนแล้วก็ครูสมานทองสุขโชติต้องสอบเข้ามาครับผมก็สอบเข้ามาแรกๆก็ผมก็เป็นเด็กผมก็ต้องเป็นเด็กที่ถูกก็ต้องคอยซื้อกาแฟคอยเข้าใช้อะไรมั่งกับไปแล้วก็อยากได้วิชาก็ต่อเข้ามาครูสมานเป็นคนต่อให้ครูจำเนียนก็เป็นคนเป็นนักดนตรีคนเป่าปี่ที่สีซอสีเซอร์ได้เล่นดนตรีได้ทุกชนิดเยอะมากเลยทีเดียวแล้วครับไม่ใช่ซ้อมได้นอนซ้อมเยอะซ้อมกันทีสมมุติจะประชันกันนี้ต้องซ้อมกันเป็นเดือนซ้อมกันเป็นเดือนจริงนะครับผมซ้อมกันเป็นเดือนอ่ะนักดนตรีที่ดีก็ต้องฝึกซ้อมพยายามฝึกซ้อมขยันหาข้อด้อยอยู่ตัวเราเองอ๋อเราเล่นแล้วเราขาดอะไรเราก็ต้องฝึกซ้อมอ๋อตรงนี้เรายังขาดตรงนี้ซึ่งเราก็ใส่โดยอารมณ์เราได้อย่างเพลงพวกเนี้ยมันก็สนุกดนตรีมันก็สนุกเราก็สนุกต่างคนก็ต่างสนุกนะต้องรักครับต้องรักในเสียงดนตรีถึงจะเล่นดนตรีได้ดีถ้าคนไม่ชอบดนตรีมันเล่นดนตรีมันเล่นไม่ได้หรอกครับมันยังอยู่อีกนานเพราะดนตรีไทยก็เริ่มพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลเขาทำเป็นเพลงแล้วตีตามมือเขาก็เดี๋ยวนี้เขาทำมือถูกเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อไปสอนต่างจังหวัดเนี่ยเขาเปิดบุลงเนี่ยเขาเปิดคล้องมาเลยแล้วเราตีตามเออมันก็ดีเหมือนกันผมเพิ่งเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยใช้เพราะเราไม่เคยใช้อย่างนี้ไงแต่ก็อยากให้ทุกคนทำมันถูกมือเท่านั้นนะดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา

แล้วพบกับทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ใหม่ใน EP ต่อไปซึ่งใน EP หน้านะครับพี่ปานธนพรจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับคำตอบของเสียงที่ยังมีชีวิตและใน EP นี้ครับกำเนิดเสียงแห่งสยามกับผมเจมส์บอนด์ชาญนนท์บุตรพุ่มต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะวันนี้รายการของเราอบอุ่นมากๆเลยนะคะเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถแบบนี้ละค่ะเปิดรายการของเราก็ชมความสวยงามของน้องๆที่เป็นเด็กดีและเด็กเก่งมาแสดงให้เราในรายการคิดดีในวันนี้นะคะกลับศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการด้วยค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักฟ้อนเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นี้ก็สวยสดงดงามนะคะครูเอ
1: ค่ะ
0: มาบ่อยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: น้องๆไม่ตื่นเต้นแล้วมั้งตื่นเต้นกันอยู่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะชุดนี้จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมา
0: อุ้ยมีเด็กรุ่นใหม่มีหน้าล่ะตัวเล็กๆหน้าตาจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มโหเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เล็กพี่ขี้หนูนะครูเอ
1: ใช่ค่ะเล็กพี่ขี้หนูค่ะ
0: ยิ้มหวานเลยอายุเท่าไหร่กันแล้วคะเนี่ย
1: อายุเท่าไหร่ครับ
0: ห้าห้าห้า
1: ห้าห้าเหรอ
0: ห้าขวบใช่ไหม
1: ครับใครห้าขวบบ้างใครห้าขวบบ้าง
0: ไหนมีใครห้าขวบบ้างโอ้
1: ห้าขวบ
0: เซตนี้นี่ใหม่ๆเลยใช่ไหมคะครูเอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเด็กเล็กๆที่ต้องบอกว่าเติบโตไปนี่เป็นอนาคตของเราเลยนะคะในเรื่องของการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนาของเราค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นการแสดงของน้องๆเดี๋ยวก่อนนะแต่งตัวมาก็สวยงามด้วยมีตัวแทนที่จะมาพูดคุยกับเราน้องๆในวันนี้เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนค่ะข้างๆพี่กิ๊ฟนี่ชื่อน้องอะไรนะคะ
2: สวัสดีค่ะน้องชื่อเด็กหญิงชัญญภัทรหน่อจีนาชื่อเล่นน้องแบ่งปันค่ะ
0: น้องแบ่งปันน้องแบ่งปันนี่เราก็เห็นบ่อยนะในกำเมืองอู้ม่วนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวน้องแบ่งปันจะได้มาพูดในกำเมืองอู้ม่วนของเราด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งละคะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัจจราคำเปียงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมาลิค่ะ
0: น้องมาลิตัวเล็กๆนี่อายุเท่าไหร่คะ
3: 8ค่ะ
0: 8ขวบนะคะแล้วน้องมาลิเมื่อสักครู่นี้แสดงการแสดงอะไรคะ
3: ฟ้อนขันดอกค่ะ
0: ฟ้อนขันดอกชื่อเต็มเต็มมีชื่ออะไรนะคะครูเอ
1: ชื่อเต็มชื่อทิพย์พยาบุผา มาลาโอยชัยค่ะช
0: ื่
1: อเต็มเต็ม
0: ชื่อเต็มเต็มนี่เขามีแต่เด็กๆหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าฟ้อนขันดอกเพราะว่าเหมือนกับเป็นการฟ้อนเริ่มต้นเวลางานมงคลงานอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีงานอะไรบ้างคะครูเอที่เราจะใช้การแสดงนี้ค่ะ
1: การแสดงฟ้อนขันดอกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับสิริมงคลต่างๆตั้งแต่บวงสรวงต่างๆแล้วก็พวกเป็นพิธีมงคลรับตำแหน่งใหม่ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นการอวยพรอวยชัยตามชื่อเลยโดยดอกไม้ในขันก็จะเป็นดอกไม้มงคล
0: ค่ะ
1: ดอกดาวเรืองดอกกุหลาบก็สีสันสวยงามแล้วก็ถ้าเราจะใส่ดอกหอมเข้าไปก็เป็นมะลิเกตหวา
0: ค่ะ
1: ก็ตัดรวมกันไปได้แล้วในเขาจะใช้ในพิธีอะไรอ่ะพุทธบูชาในการสมโภชศาสนะก็คือทางเหนือก็จะเป็นปอยหลวงอะไรอย่างนี้ค่ะได้
0: ในคนหนึ่งนี้ฟ้อนได้หลายๆอย่างไหมคะครูเอได
1: ้ฟ้อนได้หลายอย่างค่ะ
0: จริงเหรอหนูฟ้อนได้กี่เพลง
1: ฟ้อนอะไรได้บ้างที
0: ่ฟ้อนอะไรได้บ้างคะ
1: ที่มารีซ้อมที่ศูนย
3: ์ขันดอกค่ะ
1: แล้วก็ฟ้อนอะไรอีกนะ
0: ฟ้อนเล็บได้ไหมโอ้ฟ้อนเล็บก็ได้อันนี้คือเป็นคนเมืองบ้านเฮาเนา
1: ะ
0: ก็ต้องฟ้อนเล็บแบบของครูเอนี่เขาจะเป็นฟ้อนเล็บแบบเมือง
1: แบบเมืองแบบหัววัดแบบพื้นบ้าน
0: แบบหัววัดแบบคือทำไมการฟ้อนเล็บนี่ถึงมีหลายแบบคะครูเอ
1: การฟ้อนเล็บเกิดจากชาวบ้านแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดแล้วเพื่อจะเป็นงานบุญเพื่องานปล่อยหลวงสมัยก่อนจะใช้เฉพาะงานปล่อยหลวงนะคะที่เป็นฟ้อนเล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแม่ครูแต่ละหัววัดจะมีแม่ครูเขาก็สอนสืบกันมาอย่างที่ศูนย์บ้านครูเนี่ยก็ครูก็เป็นรุ่นที่สานต่อตรงที่หัววัดที่บ้านก็จะมีแม่ครูเขาจะมีการแต่งตัวแบบหัววัดก็จะเป็นลักษณะจะไม่มีเครื่องอะไรเยอะ
0: จะเป็นสีสันของ
1: ใช่เขาจะมีวัดใครวัดมันสีประจำวัดวัดของใครของ
0: เวลาเขามารวมกันก็จะเป็นอะไรที่มีความเป็นสีสัน
1: ใช่เป็นสีสัน
0: แล้วก็จะสวยงาม
1: สวยงาม
0: เขาก็จะเป็นเขาต้องห้องว่าแม่ครูเนาะแต่ละวัดแต่ละบ้านเปิ้นเอามารวมกัน
1: รวมกัน
0: ค่ะน้องแบ่งปันล่ะคะน้องแบ่งปันฟ้อนอะไรบ้าง
3: ฟ้อนคมบัวฟ้อนจ้องฟ้อนเล็บฟ้อนไก่ลายได้ค่ะ

0: หูนี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ที่ต้องสอนน้องๆต่อเห็นบอกว่าเป็นการสอนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงคะครูเอ
1: รุ่นพี่ที่เดี๋ยวนี้ที่ศูนย์สามารถถ่ายทอดสู่น้องๆตัวเล็กๆตั้งแต่5ขวบก็จะมีพี่ข้าวปุ้นพี่ข้าวปุ้นพี่จุ๊บจิ๊บแล้วก็พี่อิ่มบุญ
0: ค่ะ
1: ที่จะเป็นแกนนำแล้วก็พี่น้ำผึ้งอยู่ไหนคะพี่น้ำผึ้งที่ฟ้อนดาบเมื่อกี
0: ้ค่ะก็คือเราถ่ายทอดน้องๆอย่างน้องๆคือเรียนได้หลายๆเพลงแล้วก
1: ็
0: สอนรุ่นน้องต่อแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็คือจะมีที่ศูนย์บ้านครูก็จะมีครูเอแล้วก็ครูน้องที่ยืนอยู่ด้านหลังเนา
0: ะ
1: ค่ะครูน้องก็จะฝึกสอนเด็กๆที่เป็นรุ่นพี่ให้สามารถสอนรุ่นน้องได้เพื่อหนึ่งพี่ถ่ายทอดให้น้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสมัครสมานสามัคคีเนาะเราใช้ในกระบวนการที่ครูเนี่ยรับมาจากที่เราไปซ้อมฟ้อนที่วัดซ้อมฟ้อนที่วัดก็จะมีรุ่นแม่ครูมาสอนพอแม่ครูมาสอนเสร็จก็จะมีรุ่นพี่ก็จะมีรุ่นต่อมาพอเราเป็นรุ่นน้องเราก็มารับจากรุ่นพี่โดยที่แม่ครูเก้าเนาะทางเหนือเราจะเรียกแม่ครูเก้าโดยที่แม่ครูเก้าเนี่ยเขาก็จะสอนแล้วพอแม่ครูเก้าเนี่ยให้พี่สอนต่อแม่ครูเก้าก็จะดูว่าพี่น่ะสอนน้องอ่ะถูกไห
0: ม
1: ท่าถูกไหมการจิบมือถูกไหมกระบวนท่าแต่ละฟ้อนเนี่ยถูกไห
0: ม
1: บางครั้งอ่ะพี่แต่ละคนความถนัดไม่เหมือนกันบางคนอ่ะคนนี้อาจจะถนัดฟ้อนขันดอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนนี้ไกลายคนนี้จะเป็นสาวไหม
0: ค่ะ
1: คนนี้จะเป็นเจิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสอนก็จะค่อยๆแบ่งกันตามความถนัดของเขา อย่างน้องๆอันนี้จะเป็นรุ่นน้องๆ
0: รุ่นตัวน้อย
1: หมดเลย แต่รุ่นตัวน้อยนี่ใช่ก็สอนช่วยครูน้องช่วยครูเอสอน
0: โอ้ยแบบภาระครูได้เลยนะชอบสอนน้องๆไหมคะชอบไหม
1: พี่ข้าวปุ้น
0: ชอบเนาะสนุกยากไหมสอนน้องๆเนี่ยยากไหม
2: ไม่ยากเลยค่ะ
0: ไม่ยากใช่ไหม น้องดื้อไหมน้องดื้อไหมดูหน้าหน่อยน้องดื้อไหมนะ
1: ส้มปล่อยดื้อไหมดื้อไหมคะ
0: เอ๊ะบางคนบอกไม่ดื้อบางคนบอกดื้อมีบ้างใช่ไหม น้องๆเขาก็น่ารักในตามวัยแต่ว่าการที่เราได้นำน้องๆเด็กๆมารวมกลุ่มกันแบบนี้ละค่ะนอกจากความรักสมัครสมานสามัคคีต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่งต่อในเรื่องของการสืบทอดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเราด้วยที่จะส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะมีความภาคภูมิใจไหมเวลาหนูสอนน้องๆ
1: เป
0: ็
1: นไงบ้าง
0: ภูมิใจไหม
2: ภูมิใจค่ะ
0: ภูมิใจใช่ไหมแล้วน้องๆชอบไหมคะชอบเรียนกับพี่ๆไหมชอบไหมคะ
1: ชอบไหมคะตอบดังๆเลย
2: ชอบ
0: ใช่ไหมชอบหรือไม่ชอบนะหรือว่าพี่แอบหยิกหลังน้องอยู่หรือเปล่าไม่มีนะก็เป็นความสนุกสนานกันไปเวลาเราไปเรียนต้องไปเรียนที่บ้านครูเอด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนเรียนนี้ก็คือบรรยากาศนี้เป็นยังไงคะครูเอ
1: เด็กๆก็จะวุ่นวายนิดนึงเป็นธรรมชาติ
0: เป็นธรรมชาติของเด็กนะคะ
1: แต่พอถึงเราจะซ้อมกันเป็นรุ่นๆอย่างน้องที่มาเรียนใหม่ๆเราก็จะเริ่มพื้นฐานจากฟ้อนขันดอกแล้วก็ฟ้อนลิฟ
0: ค่ะ
1: ของเมืองเราเนาะของเมืองเราเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนลิฟแบบพื้นบ้านแต่ถ้าก็เหมือนที่เขาเรียนแม่บทใหญ่แม่บทเล็กของนาฏศิลป์ไทย
0: ค่ะ
1: ของเราก็มีท่าของฟ้อนลิฟในการย่อแล้วก็สอนให้เด็กๆรู้ว่าการย่อฟ้อนคือการถ่ายทอดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดเฉพาะแค่ท่าฟ้อน
0: ค่ะ
1: แต่ถ่ายทอดจากท่วงท่าของร่างกายมาเฉพาะจิตใจยังไม่พอ
0: ค่ะ
1: ร่างกายต้องมีการถ่ายทอดท่วงท่าที่เขาเรียกว่าสง่างามและถ่ายทอดออกมาด้วยธรรมชาติก็เหมือนเห็นตัวเล็กเน
0: า
1: ะเก้อเมื่อกี้ที่อยู่ในฟ้อนอะไรนะเมื่อกี
0: ้ฟ้อนอะไรนะคะ
1: เมื่อกี้อยู่ในฟ้อนอะไรนะหนูทำอะไรนะ
0: เห็นยิ้มหวานนั่นไหนยิ้มหวานให้พี่กิฟต์หน่อยอะไรนะให้ทำอะไรนะ
1: บี
0: บบัวบานใช่ไหม
1: หยิบบัวบาน
0: หนูแสดงคู่กับอะไรนะคะเขาเรียกฟ้อนอะไรนะ
1: ฟ้อนอะไรนะ

0: ฟ้อนดาบเก่งนะเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็จะได้ขึ้นมาแทนพี่ๆแล้วเดี๋ยวพี่เพิ่งช่วยสอนน้องด้วยนะคะฟ้อนดาบเนี่ยปกติเราจะเห็นผู้ชายทำไมถึงมีผู้หญิงด้วยคะคุณเอก
1: ผู้หญิงสมัยก่อนผู้หญิงก็มีส่วนหนึ่งในการสู้รบเนาะสมัยก่อนก็มีส่วนหนึ่งในการสู้รบเพราะฉะนั้น
0: อ
1: ่ะผู้หญิงไม่ใช่ว่าจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้าตอนยอนเนาะต้าตอนยอน
0: แต่ก็จะเห็นแต่ฟ้อน
1: ใช่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ว่าผู้หญิงลุกขึ้นมาถือดาบจะมีในช่วงนึงที่เราต้องสมัยก่อนอะประวัติศาสตร์เนาะเราต้องมาสู้รบผู้หญิงก็ต้องเข้มแข็งไม่ใช่จะตาตอนยอนอย่างเดียวยิ่งสมัยปัจจุบันด้วยเนาะก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยให้รู้ถึงว่าเจิงดาบแล้วก็ท่าเจิงเป็นอะไรมีอะไรมั่ง
0: อ
1: ย่างน้อยเด็กๆเขาได้ซึมซับแล้วก็เรียนถึงว่าอย่างเราเห็นว่าฟ้อนขันดอกเนี่ยอ่อนช้อยพี่พึ่งก็ฟ้อนขันดอกได
0: ้
1: อ่อนช้อยเหมือนกันแล้วพอมาฟ้อนดาบก็ต้องเข้มแข็งเพื่อการต่อสู
0: ้ก็เราก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยผู้หญิงสามารถทั้งฟ้อนแบบอ่อนช้อยได้แล้วก็สามารถแสดงความเข้มแข็งได
1: ้
0: นี่แหละค่ะความธรรมชาติของน้องๆที่ทุกคนจะได้เห็นเวลาไปเรียนก็จะสนุกสนานแบบนี้ใช่ไหม
1: ก็จะสนุกสนานแบบน
0: ี้ต้องวิ่งไล่จับกันแบบนี้ใช่ไหม
1: ก็ต้องวิ่งไล่จับกัน
0: ต้องมีเวลาเบรกบ้างนะคะให้น้องๆอันนี้คือตัวน้อยนี่มาตั้งแต่เช้าแล้วมีอาการง่วงนอนนิดหน่อยแต่เมื่อกี้นี่เก่งมากเลยนะจริงๆคือไม่ได้บอกให้มาแสดงข้างหน้าเลยนะแต่พอบอกปุ๊บน้องสามารถทำได้เลยนะคะสามารถที่จะบิดบัวบานแล้วก็ยิ้มหวานๆได้เลยไหนยิ้มอีกทีนึงซิ
1: หน่อย
0: ก่อนยิ้มให้หน่อยเอ้ย
1: ยิ้มเห็นฟันได้มั้ย
0: ยิ้มให้กล้อง
1: ย
0: ิ้
1: มให้กล
0: ้
1: อง
0: ชื่อน้องอะไรนะครับ
2: เฮกเกอร์
0: เฮกเกอร์อายุกี่ขวบนะไหนขอชูอีกทีนึงซิ
2: 5 ขวบ
0: นะเล่นอะไรได้บ้างแสดงอะไรได้บ้างรำอะไรได้บ้าง
1: รำอะไรมั่งฟ้อนอะไร
2: ฟ
0: ้อนดาบฟ้อนดาบได้หรอโอ้โหเก่งจังเลยเนี่ย
1: ได้อันเดียว
0: ได้นี่แหละอนาคตเป็นป้อครูเน
1: า
0: ะนี่แหละค่ะอนาคตของเยาวชนของเรานะคะก็จะเห็นความสนุกสนานหลากหลายของน้องๆที่มารวมกลุ่มกันในวันนี้ก็มีความสนุกสนานเนาะเวลาไปเรียนกับครูเอนี้มีความสนุกสนานไหม
2: ม
0: ี
2: ความสน
0: ุ
2: ก
0: แล้วหนูคิดว่าหนูจะสอนน้องๆต่อไปอะไรยังไงบ้างไหนบอกให้ฟังนิดนึงซิเผื่อเพื่อนๆที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะนำไปเป็นตัวอย่างเขาจะได้ฝึกตัวเองด้วยค่ะ
3: น้องๆยังไม่ค่อยคล่องฟอนเล็บเดี๋ยวจะลองฝึกน้องๆสอนฟอนเล็บค่ะ
0: ค่อยๆฝึกกันไปใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูก็จะมีความเขาเรียกอะไรอะก่อนที่เราจะฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการมาฝึกซ้อมถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
0: นี่ละค่ะเยาวชนของเด็กๆของเราในรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเติบโตตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนเห็นมาเป็นพัฒนาการแบบนี้เลยเนี่ยมีความก้าวหน้ามีทักษะที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกนะเดี๋ยวคงจะเห็นน้องแบ่งปันน้องเพิ่งโตเป็นสาวละทีนี้เนี่ยก็จะมีน้องรุ่นเล็กๆมาอีกต้องมาอีกนะคะจะมาอีกไหมมาโอ้ยเงี้ย

0: ่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโกนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโกนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
2: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอ่ยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมียนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ทำนานการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านอะมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอ่ะไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนทางภาครัฐช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอ่ะ ได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0: โอ้โหเดี๋ยวๆๆทำไมมันไม่เหมือนเลยอ่ะ
1: โอ้ยพยายามมากเลยนะคะเนี่ย
0: เฮ้ยคุณผู้ชม
1: เอ้า
0: สวัสดีครับแม่กำลังสนุกกันเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ซ้อมเต้นกันเลยเมื่อกี
0: ้เราจะไปไหนกันเนี่ย
1: เรานะคะจะไปพบกับน้องๆที่โรงเรียน
2: เขาชะเมาวิทยา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ทราบว่าเขาเก่งในเรื่องของการเต้น cover
1: ใช
0: ่ไหมเราจึงเตรียมความพร้อมให้ท่าเต้นเพราะวันนี้เราจะให้ทั้งสองคนนะครับไปเต้นบัตเทิลกับน้องๆ
1: ต้องประชันหน่อย
0: ว่าระหว่างเรากับน้องใครจะเจ๋งกว่ากัน
1: หรือว่าหนูแซ่บกว่า
0: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
2: ก็มีความมั่นใจ
1: มั่นใจไว้ก่อน
0: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอตัวซ้อมกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากันดีกว่าครับไป

0: ันนี้ผมกับน้องปลาจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งทีมนะครับเขาเป็นทีมของการเต้น
1: ใช่
0: น
1: ั่
0: นเองนะครับนั่นคือชื่อทีม
1: KCM ค่ะ
0: KCM นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีน้องทุกคนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาสามคนหน้านี้น่าจะเป็นผู้นำทีมงานของทีมของเราแบบพูดซะบ้านนอกเลยนะผู้นำทีมหัวหน้าทีมใช่ไหมครับชื่ออะไรกันบ้าง
1: ปิมค่ะ
0: น้องปิม
1: แพรค่ะ
0: น้องแพร
1: อุ้มค่ะ
0: น้องอุ้มปิมแพรอุ้มและน้อง
1: ปลาค่ะ
0: น
1: ้
0: องปลานะครับผมใครที่นี้เต้นลำวงเป็นบ้างมีคนเดียวใครที่นี้เต้นเป็นแดนเซอร์ทุ่งได้บ้าง คุณแตกต่างจากเขาหมดเลยแต่น้องๆคนนี้คือเต้นอะไรครับเขาก็แดนเขาก็แดนมันเป็นเต้นเกี่ยวกับอะไรฮะพี่รู้จักแต่ไอ้ลูกทุ่งหมอลำที่พี่พูดไปนะแต่เขาก็แดนพี่ไม่ค่อยรู้จักนะ
1: ค่ะเขาก็แดนก็คือเอาแกะมาจากต้นฉบับค่ะเอามาคบคัฟเวอร์ให้เป็น
0: คัฟเวอร์ให้เป็นท่ามาเป็นให้มันเหมือนต้นฉบับเหมือนศิลปินที่เราชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เพลงที่เรานำมาคัฟเวอร์เนี่ยเป็นเพลงอะไร
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเกาหลีค่ะ
0: เพลงเกาหลีเพลงไทยไม่ได้เหรอ
1: ก็ได้ค่ะแต่ว่าของเกาหลีมันจะเป็นท่าที่แบบว่าซับซ้อนค่ะแล้วก็แข็งแรง
0: อ๋อท่ามันจะซับซ้อนแข็งแรงดูเพลงไทยไหมนี่ก็คัฟเวอร์เพลงไทยดูไหมพร้อมไหมน้องปลา
2: เพลงไทยพี
0: ่มาเดี๋ยวพี่ร้องให้พร้อมไหมงัดทางงัดทางงัดทางงัดทางงัดทางงัดทางงัดทางงัดเห็นไหมได้ไหมคัฟเวอร์ยังได้เลย
2: ท่านี้แซ่บได้แน่นอนไปเต้นไหนได้
0: ได้อะไร
2: ได
0: ้ได้ลุงกระทืบปลาทำไมถึงชอบเกาหลีก็เพราะว่ามันมีท่าที่แข็งแกร่งแข็งแรงทนทานตอนนี้เราทำเวอร์กี่เพลงอะ
1: เยอะค่ะประมาณ
0: เพลงล่าสุด
1: เพลงล่าสุดลาลาเลค่ะ
0: ลาลาเลร้องไงอะ
2: ลาลาเลตุ้งเปย์ไหมพี
0: ่
2: ลาลาเลตุ้งเปย
0: ์เหมือนกันไหมไม่เหมือนร้องไงเราร้องไหมถ้าร้องไม่ได้ท่าแล้วกันอ่ะพี่ปลาถือไมค์ให้น้องหน่อยขอท่าเผื่อพี่จะบอกคำเอาว่ามันเพลงอะไร1 2 3แค่นั้นหรอเพลงคือทั้งเพลงมันมีแค่นี้ไอ้ยังไม่จบเราเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมด้านหลังใครเต้นได้บ้างอ่ะคนที่เต้นมาด้านหน้านี้เนี่ย
1: ไปเลยค่ะ
0: มาใครอยากมาเมื่อกี้เลยพี่ปลาครับด้วยเลยฮะ
2: เละเลย
0: เละ
2: พี่ปาเละเลย
0: พี่ปาเละกับเพียงเลยอ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมครับแต่คือทั้งนักเพลงก็มีเยอะแหละแต่ว่าเอาประมาณนี้เอาโอเคขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับมาคุยกันต่อว่าทำไมเราถึงชอบ cover เพราะอะไรน้องกิ๊บ
1: หนูรู้สึกว่ามันเป็นตัวของหนูค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูรู้สึกดูเห็นเกาหลีมาค่ะพวกเคป๊อปอะค่ะมันทำให้หนูรู้ว่าหนูต้องการอะไรแล้วก็สิ่งที่หนูชอบคืออะไรค่ะเพราะว่าหนูชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กค่ะ
0: หรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราใช้เวลาซ้อมพวกนี้ช่วงไหน
1: ช่วงที่แบบว่าหนูจะใช้เวลาตอนอาบน้ำอะค่ะอยู่กับ
0: ในห้องน้ำเพื่อแบบการแปรงฟันอยู่แล้วเพื่อแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแปลงฟันแบบมีท่านิดนึงแล้วคนอื่นเหมือนปิ๊มไหม
2: เหม
0: ือ
2: นก
0: ัน เหมือนกันหมดเลย
2: ใช้เวลาในห้องน้ำในการซ้อม
0: ถูกถือว่าเป็นการเก็บทุกช่วงเวลาเพื่อไม่ให้มันสูญเสียไปเลยนะครับเราเคยไปได้รับรางวัลอะไรกันบ้างไหมครับเกี่ยวกับการเต้นคัฟเวอร์
1: เคยแต่ในโรงเรียนอะค่ะโรงเรียนเก่าเป็นช่วงประกวด To Be Number One อะค่ะก็ได้รางวัลชมเชยค่ะ
0: ครับแล้วอย่างของณปัจจุบันพวกเรามีไปเต้นตามงานหรือว่าใครไปเต้นเปิดงานอะไรมีบ้างไหมครับ
1: ก็มีค่ะช่วงงานเปิดผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะ
0: ของอำเภอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไปเต้นเปิดรู้สึกดีใจไหมได้ไปโชว
1: ์ดีใจค่ะชอบค่ะ
0: ชอบไอดอลของเรามีใครบ้างเรื่องการเต้นของเรา
1: ลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะ
0: ลิซ่าแบ็คพิงค์เขามีเพลงนี่
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
2: มีค่ะ
0: เพลงอะไรนะ
2: Dead Kill Did Love
0: เลยเต้นได้มั้ยเต้นได้มั้ยอาโชว์สักนิดนึงโชว์สักนิดนึงใครเต้นได้บ้างเพลงนี้เต้นได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ย ไม่ได้อ่านต้องพิมพ์คนเดียวเลยลูกอ่ะปลาร้องหนึ่งสองสาม
3: ยืดชื่อดีเลิฟตืดตืดตืดตืดตืดเย่เย่เย่บัมบัมบัมหิวดิดเลิฟเย่เย่เย่เย่จริงจริงน้องเขาเต้นดีค่ะแต่ดนตรีไม่ค่อยดีเลย
0: ดนตรีไม่ได้ตอนนั้นได้หมดเลยดีจ้าครับมันต้องพึบพึบเลยอะ
3: อะไรไม่รู้
0: อันนี้คือเพลงใหม่ด้านเราก็นั่งเต้นใช้ระยะเวลาในการฝึกแต่ละเพลง

0: ประมาณถ้าแกะทั้งเพลงก็ประมาณ1อาทิตย์กว่า
1: 1อาทิตย์กว่าโอ้โหในการแกะแต่ละเพลงออกมา
0: ใช่
1: แล้วเราก็ออกมาเต้นมาสอนน้องๆสอนเพื่อนๆ คือเวลาที่เราแกะแต่ละเพลงเนี่ยเราเป็นคนแกะบางคนหรือว่าพากันทั้งทีมไปช่วยกันแกะ
0: ถ้าแกะคนเดียวไม่ไหวก็จะชวนเพื่อนๆมาช่วยค่ะ
1: เพราะท่ามันค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้พี่อยากจะให้น้องปิ่นสอนพี่ป่าได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักเพลงหนึ่งแต่พี่ไม่ได้มีพี่ป่าคนเดียวพี่มีทีมงานพี่มาช่วยอีกคนหนึ่งเขานี่เขาเป็นนักเต้นเท้าไฟเหมือนกันมาหลัง
2: อ่ะหมุนอ่ะได้แซ่บเนี่ยหยุดไปต่อ
3: สวย
1: ขนาดนั้นคือมาแบบ
2: มาน้อยแต่มานะ
1: มาทั้งหลังฝั่งนี้พี่จะให้หลังกับป่าเป็นทีมเต้นวันนี้ให้น้องปิ่นเป็นครูสอนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหนึ่งท่าปิ่นอยากสอนอะไรสอนคนนี้ดูทรงด้วยดูทรงด้วยนะ
0: รักติดไซเรนค่ะ
1: รักติดไซเรนนะเอายังไม่เปิดเพลงนะเอาแบบบอกตรงนี้ก่อนเอาเป็นเพลงก่อนมาฮะมาเดี๋ยวพี่ถือให้โอเคอ่ะใครลองได้อ่ะพร้อมไหมมาเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาครับพร้อมไหมพร้อมปัดอย่าเพิ่งเอาแต่ละเพลงนี้พี่อยากรู้มันมีท่าอะไรบ้างสอนก่อนมีกอดอกแล้วทำยังไงนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วมีท่าไหนอีกอันนี้เป็นท่าแบกอะไรฮะ
2: หนัก
1: เลยแล้วมีท่าไหนอีกชี้แบงหน้าข้างหลังโหเดี๋ยวก่อนปาเอาให้มันหนักให้เหมือนน้องหนึ่งปึ๊บหน่อยอันนี้คือการสอนท่าเฟิร์ฟดูเอวน้องเขาด้วย โอเคพอได้ไหมทั้งสองคนพอได้ไหม
2: ได้
1: เพลงอย่าเพิ่งเอาเพลงนะเอาปัจจุบันก่อนมาเลยครับทุกท่ามามิกกัน

0: ือให้หน่อยครับคือเป็นไงบ้าง
1: ง
0: ่
1: ายสุดเลยครับ
2: ใช่เดียว
1: ง่ายสุด
0: เออเคยเต้นบ้างไหมเนี่ย
3: เคยอยู่แต่ว่าพอมาเห็นน้องบอกว่าจริงๆแล้วแบบมันมีรายละเอียดมากมายเลย
0: ใช่ไหม
3: ใช่
0: ข้างหลังก็ฝึกเต้นแบบนี้บ้างไม่ใช่ไปเต้นอะไรงัดทางงัดทางอันนี้คือได้เป็นท่าแบบพวกนี้สองคนนี้เขาจะแบบ
2: ชอบ
0: แล้วคือได้เลยคุณผู้ชมครับน้องปิมครับเดี๋ยววันนี้น้องปิมโชว์ให้พวกพี่ได้ดูหน่อยได้ไหมครับทั้งทีมเลยอยากโชว์เพลงไหนรักติดไฟเลนไหม
4: มีค่ะ
0: โอเคเอาแบบเปิดเพลงเลยนะ
4: ค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูน้องๆเขาได้โชว์คัฟเวอร์นะครับบทเพลงรักติดไฟเลนพร้อมดูไหมจะได้ดูว่าระดับปรมาจารย์เขาเต้นกันยังไงโอเคไหมครับ ได้ครับเสียงปรบมือให้กับน้องๆเลยครับ

0: ใช่แข็งแรงมากเลยท่าน้องแบบใช่ยอมเลยค่ะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ก็อยากจะถามน้องๆว่าน้องๆทุกๆคนเนี่ยมีความฝันเอาไว้อย่างไรบ้าง
1: ค่ะหนูนะคะก็อยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะ
2: อืมอยากเป็นสัตวแพทย์ไม่เกี่ยวกับเต้นเลยนะ
1: ไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นแบบว่าช่วงเวลาว่างค่ะ
2: อ๋อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์นะฮะอ่ะแล้วน้อง
2: ปีนมะพร้าวหัวหน้าทีม
3: ค่ะของหนูก็อยากเป็นไอดอลเกาหลีค่ะเพราะว่าหนูชอบค่ะ
2: อยากเป็นไอดอลเกาหลี
3: ค
2: ือเราจบแล้วอาจจะไปอยู่เกาหลี
3: ใช่ค่ะ
2: ไปเรียนเต้นไปอยู่นู่นเลยโอเคขอให้เป็นนะ
3: ครับ
2: ไม่
3: ค่ะ
2: เออได้เดี๋ยวพอดังแล้วหนูมองพี่ปามด้วยนะอ่ะ
1: ค่ะความฝันของหนูนะคะก็คือสัตวแพทย์เหมือนกันค่ะ
2: โอ้ขนาดข้าวด้วยสัตวแพทย์นะครับสุดยอดมากอันนี้คือเราคือความฝันของเราแต่ว่าความฝันเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจริงแค่ไหนอะไรก็อยู่ที่ระหว่างทางเดินของพวกเราทุกคนเนาะที่เราจะประสบความสำเร็จทีนี้ครับทิ้งท้ายอยากให้เรามีอะไรเราอยากจะบอกเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเต้นเขาว่าเป็นนะฉันไม่กล้าฉันอายอ่ะฉันไม่กล้าที่จะมาเป็นแบบเนี้ยเออเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่า
3: ค่ะขอให้มั่นใจในตัวเองให้มากๆค่ะฝึกฝนดูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะประสบความสำเร็จเองค่ะ
2: พี่อยากรู้มากเลยระหว่างที่เราเรียนอยู่กับช่วงที่เราฝึกซ้อมเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกันบ้างไหม
3: ไม่
2: มีการแบ่งเวลายังไง
3: ค่ะเวลากลับบ้านไปค่ะถ้าหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วก็รู้สึกเบื่อๆว่างๆก็จะไปเต้นค่ะ
2: ทุกคนเลยไหมครับเวลาว่างๆและอย่างซ้อมเต้นของทีมเราเนี่ยเราใช้เวลาช่วงไหนในการซ้อม
3: ช่วงพักกลางวันชั่วโมงชุมนุมแล้วก็ตอนเย็นค่ะ
2: เรามีชั่วโมงชุมนุมด้วย
3: ค่ะ
2: ชุมนุมอะไรครับ
3: cover dance ค่ะ
2: ชุมนุม cover dance เลยเป็นชื่อชุมนุมของเราเลย
3: ค่ะ
2: โอ้โหเป็นไงฮะน้องป่า
0: น้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากเลยค่ะ
2: ถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าเรารู้จักการแบ่งเวลาสุดท้ายเรามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ชมอยู่บางคนอาจจะมีความเคอะความเขินความอายอยากจะเต้น cover dance แต่ว่าไม่กล้ามีอะไรเช่นครับ
3: ค่ะขอให้มีความมั่นใจในตัวเองค่ะหนูเชื่อค่ะว่าทุกคนทำได้แล้วก็หมั่นฝึกฝนไว้เยอะๆค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะทำได้ค่ะ
2: รับรองทำได้อย่างแน่นอนสัตวแพทย์หน่อยอยากจะบอกอะไรเพื่อนเชิญ
1: ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมีความมั่นใจในตนเองค่ะหนูก็เชื่อเหมือนกันค่ะว่าทุกคนทำได้ถ้าเราตั้งใจทำค่ะ
2: อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเชิญครับ
4: ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะถ้าพวกเรานะคะพยายามยังไงมันก็สำเร็จแน่นอนค่ะ
2: เขาบอกว่าความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความพยายามขอให้ทุกคนมีความพยายามและความตั้งใจใช่ไหมครับน้องตา
4: ใช่แล้วค่ะ
2: เอาเป็นว่าท้ายรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้น้องปลาแล้วก็น้องหลังนะฮะได้เต้นกับน้องๆปิดท้ายรายการของเราดีไหมฮะ
4: ดีค่ะ
2: มาน้องหลังเข้ามาอีกหนึ่งรอบ
4: เรามาโชว์สเต็ปกันหน่อยเถอะ
2: ไหนๆมาแล้ววันนี้เราต้อง

0: โชว์ฝีมือของเราสักนิดนึง
1: ต้องโชว์แล้ว
0: พร้อมที่จะเต้นไปกับพี่ๆเขาไหมครับน้องปิ่นครับ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมเนาะวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาโชว์ความสามารถให้กับเราแต่น้องเดี๋ยวท้ายรายการนะครับจะมาเต้นกับพี่ๆทั้งสองมาแบทเทิลกันเลยนะโอเคไหมครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่านะครับว่าอาจารย์เขามีความรู้สึกอย่างไรแล้วไปคุยกับอาจารย์กันครับอาจารย์ครับแหมวันนี้ภูมิใจกับลูกศิษย์ไหมครับที่เขาเต้นเขาเอาความสามารถของตนเองมาขยายเพื่อนๆด้วย
3: ในส่วนตัวเราก็ภูมิใจมากๆครับกับเด็กกลุ่มนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการที่เขาเนี่ยสามารถจะมีทักษะในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างดี
0: ใช่เพราะว่าการเต้นก็ต้องเต้นหลายคนเนาะเต้นคนเดียวก็เป็นทีมไม่ได้ล่ะนะแต่เขาก็สามารถถ่ายทอดบางคนเนี่ยเช่นน้องปิมเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการเต้นเขาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้มาเต้นร่วมกันนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีเยอะไหมครับกับความสามารถ
3: สำหรับความสามารถที่นักเรียนมีนะครับของที่โรงเรียนข่าวชุมชนวิทยาของเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านักเรียนค่อนข้างที่จะใฝ่ด้วยตัวเองครับในด้านของวิชาการเขาอาจจะเทียบกับโรงเรียนอื่นไม่ได้แต่ในด้านของความสามารถพิเศษของโรงเรียนเรามีค่อนข้างเยอะครับ
0: คือเราบอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน
3: ถูกต้องครับ
0: ความสามารถเพราะว่าโรงเรียนเราเปิดให้ทุกกลุ่มเปิดให้ทุกคนได้โชว์ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
3: ่
0: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนล่ะนะครับที่ได้ถือว่าเป็นการผลักดันให้กับน้องๆเขาได้นำไปใช้ชิงให้เกิดประโยชน์ได
3: ้ครับ
0: สุดท้ายอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะบอกน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่มีความฝันแหละอยากจะเต้นเป็นเหมือนพี่ปิมแล้วก็เพื่อนๆอยากจะมีความสามารถแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดมันออกไปยังไงหรือยังปิดกั้นตัวเองอยู่เชิญอาจารย์นะครับ
3: สำหรับน้องๆ นะครับที่มีความฝันนะครับของตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับครูก็เป็นหนึ่งคนที่จะเป็นกำลังใจให้นะครับที่ให้เดินหน้าต่อไปนะครับทำไปเถอะครับสิ่งใดที่เราทำแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขทำต่อไปครับครูเชื่อว่ากรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นการฝึกฝนทักษะต่างๆที่หนูๆกำลังทำอยู่เนี่ยทำต่อไปครับเดี๋ยวมันจะเกิดประสบความสำเร็จเองในอนาคต
0: ผมชอบมากเลยกรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวกันได้ก็เป็นเสมือนความสามารถของทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้ความสามารถของคุณที่คุณโชคมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณจะล้มเลิกมันไปแล้วคุณก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
0: รับรองว่าวันหนึ่งมันจะออกมาแผ่กระจายรังสีทุกคนได้เห็นความสามารถของคุณอย่างเต็มที
3: ่ครับ
0: อย่างแน่นอนวันนี้เอกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาก
3: ครับขอบคุณครับ
0: ร่วมพูดคุยกันนะคร
3: ับ
0: แล้ววันนี้นะครับพิธีกรรับเชิญของผมนะขอบคุณน้องปามากๆเลยนะครับที
3: ่
0: มาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญกับเราด้วยแต่ว่าน้องปาก็ยังจะแวะเวียนมาอยู่กับเราในรายการเด็กวันดีที่หลายเทปนะครับสับเปลี่ยนเวียนกันมานะครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนนะครับ
4: ตอนนี้นะคะหนูก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารบูรณาการเอกธุรกิจบันเทิงและการแสดงค่ะ
0: นี่นะครับก็ถือว่าเป็นให้การให้โอกาสน้องๆนะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับได้มาร่วมทำตามความฝันของตนเองนะครับและเด็กดีเทปหน้าจะไปที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: จจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายบ่อยครั้งที่เยาวชนและผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตื่นตระหนกจนนำมาสู่การหลอกลวงและสูญเสียทรัพย์สินการพัฒนาดูแลคนทุกกลุ่มวัยให้มีความสุขและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นกระบอกเสียงนำความรู้ไปสู่ครัวเรือนให้รู้เท่าทันข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์
1: สำหรับในเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับปัจจุบันเนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเด็กซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กก็ได้รับข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดแต่ว่า 90% เด็กกดแชร์แล้วก็ลงไปในโลกออนไลน์ด้วยมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมได้ครับหนึ่งอยากให้เด็กเหล่านี้ได้รู้เท่าทันในเรื่องของสื่อปลอมสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็อ่านอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งแชร์ครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญในเรื่องของการสร้างสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นไอดอลในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโลกของออนไลน์เด็กๆเหล่านี้จะสามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์สามารถชักชวนเพื่อนครอบครัวผู้ปกครองและคนในสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของการเชื่อและก็แชร์ในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับ
2: สำหรับเนื้อหาในการสื่อสารในเรื่องของออนไลน์นี่ก็คือเราก็เน้นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเนาะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะฉะนั้นเมื่อมีข่าวสารอะไรเข้ามากับโทรศัพท์มือถือนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถกรองได้ว่าอันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้หรือว่าอันไหนเหมือนกับว่าให้นักเรียนพิจารณาด้วยตัวเองว่าสื่ออันไหนที่นักเรียนดูแล้วเนี่ยสมควรจะเชื่อก็จะเป็นการสร้างเหมือนฉีดวัคซีนให้นักเรียนนะคะได้มีภูมิคุ้มกันในการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ทั่วๆไปค่ะเกมกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะฉะนั้นเวลาที่เด็กเล่นเกมเนี่ยเด็กก็จะประมาณว่าอินเข้าไปในเกมซึ่งในการอบรมของเราเนี่ยเราก็จะชี้เห็นว่าเกมในโลกแห่งเกมกับโลกแห่งความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันนะคะฉะนั้นก็จะชี้ให้เรียนเห็นชีวิตจริงกับชีวิตในเกมซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีแตกต่างหลายระดับชั้นมีตั้งแต่ม.1ถึงม.6ฉะนั้นพอเมื่อเขากลับไปเข้าห้องเรียนแล้วเขาก็จะไปคุยกับเพื่อนในห้องอบรมมาได้ความรู้แบบนี้พอไปสื่อกับเพื่อนอีกในห้องในกลุ่มก็จะสามารถเหมือนกับว่าขยายเข้าห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
3: ดูจากข้อความค่ะว่ามีความน่าเชื่อถือไหมว่าแบบแหล่งที่มาเป็นยังไงบ้างมาจากใครอย่างเงี้ยค่ะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะได้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนต่อแล้วก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้ในอนาคตค่ะแล้วก็สามารถไปแจกจ่ายให้คนอื่นได้ต่อไปค่ะ
4: ไม่กดแชร์ลิงก์มั่วค่ะไม่แชร์ข่าวปลอมหรือข่าวที่ผิดอะไรเงี้ยอ้างอิงมาจากอีกแหล่งอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือได้ใช่ไม่นิ่งดูดายค่ะไม่ปล่อยผ่านเพราะเขาจะอาจจะไปหลอกคนอื่นๆต่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็อายัดบัญชีเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะช่วยคนอื่นๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
0: การที่เยาวชนให้ความสำคัญและเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้เป็นแกนนำในการนำข่าวสารไปสู่ครอบครัวและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกทั้งยังขยายเครือข่ายการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลให้กลายเป็นดิไอดอลเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยและไม่ตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันข่าวปลอม
5: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ จะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ทุกบทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก้าวเข้าสู่เรียกว่าปลายปีแล้วก
1: ็
0: คือเดือนตุลาคมในห้วงต้นเดือนอยู่หลายๆคนเองก็จะได้เห็นปรากฏการณ์เรียกว่าทบทวนคราวหลังสิทธิ์ว่างั้นเถอะในเดือนตุลาคมนี้ก็ได้ใช้ถึงอีก2เดือนใช่มั้ย
1: อีก2เดือนครับก็เรียกได้ว่าเรียกว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าไทยช่วยไทยพัฒน์60 40เพิ่มเติมนะครับที่เปิดโอกาสให้เขาเรียกว่าได้ใช้สิทธิ์2เดือนสุดท้ายนะครับซึ่ง2เดือนนี้ก็คือจะมีเงินเติมเข้ามา 1,000 บาทให้ใช้สิทธิ์กันไปยาวๆเลย2เดือน
0: ส่วนบัตรสวัสดิการอีกรัฐ
1: ครับ
0: ก็ในวันเดียวกันผมเห็นตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมก็มีก่อนวันที่1วันเถิดก็มีการไปที่แบงค
1: ์ไปยืนยัน
0: ไปยืนยันแล้วก็หลายๆคนเองก็ได้สิทธิ์คืนมาก็หลายๆคนก็มีเอฟเฟคที่ดีขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายแต่ก็ยังมีแอบมากระซิบนิดนึงว่ามันน้อยไปหน่อย
1: น้อยไปหน่อย
0: แต่ก็ต้องเข้าใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นเงินที่ต้องการให้กระจายลงสู่ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยใช้จ่ายในเรื่องการขับเคลื่อนให้มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงปลายปีนี้นะครับ
1: แล้วก็อย่างไทยช่วยไทยพาสเองเนี่ยใครที่เคยได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส60 40แล้วบังเอิญไปได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวลาคุณเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในไทยช่วยไทยพาส60 40เนี่ยจะไม่ผ่านแล้ว
0: มันเด้ง
1: มันเด้งแล้วเพราะว่าถือว่าคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขละเพราะคุณได้รับสิทธิ์ใดสิ่งใดไปแล้ว
0: อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นการกระจายครับไม่อยากจะให้กระจุกแล้วก็ตอนนี้เองหลังจากปลายปีเป็นต้นมาก้าวเข้าสู่เรื่องของสภาพอากาศในเรื่องหลายคนตั้งคำถามว่าหมดหรือยัง
1: นั่นน่ะสิคร
0: ับ ฝนหมดหรือยังคือต้องบอกงี้ฮะในปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้า2570เราต้องเจอเขาเรียกว่าปรากฏการณ์สำคัญเนี่ยที่ทายแล้วโดนแน่ๆเนี่ย2ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์แรกก็คือน้ำมาไม่ตกต้องตามฤดูกาลมาแบบแปลกๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในหลายๆจังหวัดที่รับผลกระทบกันกับ2ภัยแล้งที่เราต้องตั้งรับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารก็คืออยากให้ท่านผู้ชมนั้นตระหนักอย่าตระหนกในส่วนของความคลื่นความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะได้เจอกันแน่ๆเรามองข้ามช็อตในเรื่องของหน้าหนาวไปก่อนเน
1: ื่
0: องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นฤดูรอยต
1: ่
0: อเรายังมีน้ำที่เราคอนโทรลไว้ในปีนี
1: ้
0: ยังพอใช้จ่ายได้แต่หลังจากประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมเนี่ยเราต้องมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าปฐมภูมิของน้ำแต่ละที่แต่ละภูมิศาสตร์ที่กักเก็บกันไว้ในช่วงที่เราประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมเตรียมกักเก็บกันไว้หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยเราจะพอใช้กันแบบไหนเดินไปทิศทางใดเราต้องค่อยๆประคองกันไปแบบประณีตเพราะว่าเราจะเจอปรากฏการณ์เอลนีโญแบบเต็มๆจริงๆเนี่ยในห่วงประมาณกุมภามีนาเมษาจะได้เจอปรากฏการณ์ร้อนจัดแบบที่ข้าวของแน่นอนครับว่ามันต้องสูงขึ้นแน่นอนแต่รัฐบาลเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายที่ต้องพยุงเรื่องนี้ให้เราทั้งหมดเนี่ยของคนไทยเดินหน้าไปได้ซึ่งปรากฏการณ์นี้เราไม่ได้เจอเพียงแค่ประเทศเดียวเราเจอทั้งอาเซียนนะครับยังไงก็ต้องตั้งรับมือกันไว้นะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้น
1: อย่างแน่นอนเรื่องฝนตกแช่เลยฮะต้องบอกว่าตกแช่เนี่ยบางทีเนี่ยแบบไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยตกแช่จนในเขาเรียกว่าพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือหรือว่าแม้แต่กระทั่งกรุงเทพมหานครเองเรียกว่าไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันตกแบบ 2-3 วันคือแบบตกหนักจนน้ำท่วมอย่างที่เป็นข่าว
0: เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องทำความเข้าใจท่านผู้ชมก่อนเข้ารายการซึ่งวันนี้เรามีแน่นอนม
1: ี
0: เรื่องของสถานการณ์ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของอุทกภัยเช่นเดียวกันแต่อยากให้ท่านผู้ชมทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า 1. ต้นเหตุคือฝนที่มาแบบผิดปกติแล้วตกแช่และอยู่นานและมีปริมาณที่มากกว่า 200-300 มิลลิเมตรดังนั้นเนี่ยต่อให้จะเป็นจังหวัดใดก็ตามแต่หากมีความเปราะบางในการระบายน้ำ บวกถึงภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่เช่นใกล้ทะเลกรุงเทพมีปัจจัยนึงที่ต่างจากเหนือนะฮะเพราะเหนือเองเราไหลจากเหนือลงใต
1: ้
0: ผ่านไปก็ผ่านไปแต่ของกรุงเทพเองถ้าเกิดจะระบายลงทะเลเกิดเจอน้ำหนุนก็ไม่ดี
1: มีปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: มาเกี่ยวข้องอีกดังนั้นในทุกภูมิศาสตร์ครับถ้าเกิดเจอปรากฏการณ์นี้ซึ่งจะเจอทั้งทั่วทั้งประเทศแน่นอนดังนั้นเนี่ยการบริหารหรือว่าการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเฉพาะหน้าหรือว่าเยียวยาจึงยังคงจำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำอยู่ในขณะนี้นะครับเลยอยากทำความเข้าใจท่านผู้ชมก่อนว่าสู้กับธรรมชาติสู้ยากครับ
1: นั่นน่ะสิ
0: สู้ยาก
1: อีกเรื่องนึงครับผมสงสัยอันนี้สงสัยแทนคนดูว่า
0: ค
1: ำว่าภัยแล้งครับคุณมินครับอย่างฝนก็ตกเยอะนะแต่มันจะมีภัยแล้งมาได้ยังไง
0: เป็นภัยแล้งที่ลากยาวเนื่องจากว่าเราเคยทำความเข้าใจกับคุณชลัมพลและท่าน
1: คุ
0: ณมานะว่าน้ำที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เป็นต้นทุนของปีก่อน
1: คือปีก่อนทำบุญมาดีไม่ดีคืออยู่ที่ปีก่อนเลยปริมาณน้ำฝนปีก่อน
0: ต้องเสริมบุญด้วยการเสริมบุญก็คือการบาลานซ์น้ำการปล่อยน้ำในระหว่างปีให้เหมาะสมกับการที่จะเหลือเก็บไว้ใช
1: ้
0: นั่นต่างหากครับที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าทัดทานกับธรรมชาติได้ธรรมชาติเขาให้น้ำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสมมติในปีใดปีหนึ่ง ช่นปีหน้
1: า
0: เราอาจจะมีฝนน้อยลงเราก็ต้องเขาเรียกบาลานซ์น้ำปล่อยใช้น้อยไม่ใช่ว่าปล่อยเสียขอเท่าไหร่แล้วให้เท่านั้นต้องใช้แบบประมาณว่าพอประทังกันไปก่อนแล้วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนดังนั้นครับการที่บอกว่าจะเกิดภัยแล้งเนี่ยมันเกิดจากว่าเรามีการกักเก็บน้ำไว้พอที่หรือคาดการไว้ว่าจะใช้ในปีหน้าเช่นไรแต่ในปีหน้านี้ต่อให้เราจะมีน้ำมากเท่าเพียงใดเราต้องเจอปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมันจะซ้ำเดิมกว่าปกติและน้ำอย่าลืมนะครับว่าอยู่ในอ่างเก็บน้ำมันก็ระเหยได
1: ้
0: มันระเหยจริงนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับน
1: ะ
0: มีเรื่องมาพูดคุยกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมอาจจะเห็นหน้าข่าวที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายจังหวัดเลยได้รับผลกระทบเรื่องของอุทกภัยแต่ทำไมจึงมาเกิดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ2สัปดาห์ย้อนหลังกลับไปนะครับไปประมวลกันที่ชายแดนกันก่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็มีเกิดเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับในที่หมู่ที่7แถวด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแรงถึงขนาดกัดเซาะสะพานขาดหายครับย้อนไปดูก่อนนะครับอันนี้ในพื้นที่ท่านผู้ชมผมเล่าไปตามภาพก่อนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านธงชัยอยู่ที่ด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดถ้าใครอาจจะบอกว่าภูมิศาสตร์นี้เราไม่เคยเห็นเลยคือถ้าเกิดใครไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ่อยๆเนี่ยอยู่ด่านขวามือครับหมู่บ้านเขาจะอยู่ในด่านชุมชนเห็นการราบไหมฮะของน้ำทางน้ำที่ไหลผ่านผมทำความเข้าใจหลายครั้งแล้วว่าในส่วนของคนที่อยู่พื้นที่สูงเองจะมีปัญหาน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันปัญหานั้นเกิดขึ้นเร็วและแรง
1: ครับ
0: แต่จบเร็วเหมือนกัน
1: ก็คือมาเร็วไปเร็ว
0: แต่ปัญหาก็คือว่าจะทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มากในการนี้เองครับที่บ้านที่ผมเรียนให้ทราบพื้นด่านแม่ละเมาพื้นแม่สอดจังหวัดตากนะครับตอนนี้ก็คือเกิดเรื่องของได้รับผลกระทบสะพานครับหลายบริเวณที่จุดที่จะข้ามไปยังหมู่บ้านใกล้ชิดกันขาดไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้หรือแม้กระทั่งการขนส่งได้ทางการเองก็ได้ทำถนนแบรี่หรือว่าสะพานเหล็กประกอบนะครับใช้ในการชั่วคราวในการสัญจรไปมาหาสู่ก่อนที่จะมีการตั้งงบประมาณแล้วก็ซ่อมแซมในช่วงที่พ้นผ่านจากอุทกภัยไปก่อนครับ
1: ใช่แล้วครับก็ทางการอำเภอแม่สอดเองนะครับก็ได้นำถุงยังชีพนะครับของกิ่งกาซาดอำเภอแม่สอดนะครับ20ชุดนะครับเข้าไปมอบนะครับในการช่วยเหลือราษฎรบ้านธงชัยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก็มีการสำรวจความเสียหายนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่คุณมินได้บอกไปว่าก็มีในเรื่องของเอาสะพานเหล็กเนี่ยมาช่วยชั่วคราวก่อนนะครับก็ทำให้สัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้นะครับขณะที่ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับก็เร่งสำรวจความเสียหาย
0: อยากให้ดูภาพแล้วก็นึกตามที่ผมอธิบายไปช้าๆทีละจังหวัดนะครับภูมิศาสตร์นี้ในส่วนพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามแต่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างเราเนี่ยมีหลายจังหวัดด้วยกันนะครับแต่จะผิดแผกจากภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนเนี่ย 95% จะเป็นพื้นที่ภาคป่าภูเข
1: า
0: ภาคเหนือตอนล่างของเราจะเป็นลูกผสมก็คือมี50แบบป่าภูเขาและอีกส่วน 50% เป็นสังคมเมืองท่านผู้ชมดูภาพนะฮะลักษณะนี่คือน้ำหลากถึงตรงจุดที่ช่างภาพยืนอยู่นะฮะแล้วก็มีความไหลเรียงตัวกันสิ่งที่พัดพามาก็คือ1การพัดถล่มของริมตลิ่ง2หินทรายเรื่องของท่อนซุงสุดท้ายพืชผลทางการเกษตรที่กองอยู่นะครับได้รับความเสียหายเกือบจะ 100% เนื่องจากว่าผมใช้คําว่าราบพนาศูนย์ส่วนข้าวโพดเองใช่เราอาจจะเดินไปเก็บไปหักนำมาขายต่อได้แต่อย่าลืมนะครับผลผลิตเหล่านี้เองถ้าถูกน้ำแล้วมันงอกงอกเสร็จก็เสียหายไม่สามารถขายได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าตีเป็นเสียหาย 100% เช่นเดียวกันครับ
1: คือเหมือนเป็นพื้นที่ทางน้ำเลยนะครับเนี่ย
0: ทางน้ำเลยครับ
1: อยู่เนี่ย
0: ทางน้ำเลยฮะ
1: โอเคครับจากพื้นที่ชายแดนนะครับมาดูในเรื่องของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดอุทกภัยนะครับที่คลองวังเจ้าคลองลานครับก็มีการเร่งนะครับในเรื่องของการสนับสนุนอากาศยานครับในการส่งเสบียงช่วยชาวบ้านครับหลังจากฝนตกหนักถนนสะพานขาดครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุนะครับอุทกภัยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับตัดขาดเส้นทางคมนาคมแล้วก็บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายนะครับก็ทางจังหวัดเองนะครับนำโดยท่านสวนิศสุริยกุลณอยุธยานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้นำถุงยังชีพนะครับสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าไปมอบนะครับให้แก่ราษฎรนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมไปด้วยครับ
0: ก็ทั้งหมดนะฮะเสียหาย3จุดด้วยกันผมขอทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ว่าจุดใดที่มีสะพานข้ามลำน้ำลำห้วย ขาดทุกจุดครับทำให้ได้รับความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในหมู่บ้านโลโคนเองครับกว่า100
1: สภาพทาง
0: แรงครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดจุดสังเกตที่ผมเจอทุกๆปีเรื่องของมวลน้ำหรือว่าความรุนแรงของน้ำที่ทำลายสะพานเนี่ยเขาไม่ได้พัดให้สะพานพังนะฮะเขาพัดต่อหม้อ
1: ครับ
0: พอต่อหม้อซ้อกร่อนแล้วล้มไปตามแรงน้ำดังนั้นคอนกรีตที่อยู่ด้านบนที่แบกรับน้ำหนักที่เราข้ามไปข้ามมากันเนี่ยแหละครับมันก็จะพังตามลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยจึงให้สังเกตบอกว่าฟังคำเตือนจากทางราชการอย่างที่ผมเรียนทราบคือคนที่อยู่ในพื้นที่สูงจะท่วมซ้ำซากหรือไหลหลากในที่ประจำดังนั้นเมื่อเรามีบทเรียนครั้งแรกครั้งที่สองต้องเฝ้าสังเกตคอยดูลักษณะฝนปริมาณฝนดูจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในคราวนี้เองที่สิ่งน่าเป็นห่วงมากที่สุดนอกจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปช่วยแล้วก็นำสิ่งของยังชีพไปช่วยในเบื้องต้นแล้วตอนนี้เองกังวลเรื่องของคนเจ็บป่วยเพราะว่ามีการลำเลียงค่อนข้างจะยากท่านผู้ชมดูสะพานเถอะแต่ตอนนี้ณวันนี้นะฮะมีหน่วยงานลงไปสำรวจแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่จะสอดคล้องอย่างนี้ที่ผมวิตกกังวลต่ออีกเรื่องนึงแล้วก็พยายามจะเตือนท่านผู้ชมก็คือว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6
1: ครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนอยู่นะครับว่าจะมีฝนตกกระจายในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเป็นระยะแล้วคราวนี้คำว่าฝนแม้กระทั่งอาจารย์นักวิชาการด้านน้ำหลายๆท่านหรือพยากรณ์อากาศหลายๆท่านก็ยังออกตัวเลยนะว่าไม่สามารถคเนได้เลยว่าเขาจะเทแบบคว่ำขันหรือเขาจะโปรยปลายแบบพระพิรุณพอให้อันนี้เดาไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยจงฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะแต่อย่างแต่เดิม
1: ครับ
0: เราไม่ได้เจอปรากฏการณ์เรื่องของฝนเทฝนคว่ำหรือว่าไม่อยากใช้คำว่าเรนบอมเนี่ยแหละครับบ่อยครั้งแต่ตอนนี้เราเจอเกือบทุกครั้งจะเห็นได้จากประสิทธิภาพประสิทธิผลที่หลายๆคนก็ตัดพ้อบอกว่าหน้าฝนปีนี้พระพิรุณทำได้สมศักดิ์ศรีมากก็คือเทลงมาแต่ละที200มิลลิเมตรอัพๆเลยนะฮะรุ่นผมเองผมใช้คำนี้นะตอนที่เจอฝนสมัยก่อนที่ยังปรากฏการธรรมชาติยังไม่ทำร้ายมากนักเนี่ย120มิลลิเมตรถือว่ามากแล้วนะครับ120มิลลิเมตรนี่ถือว่าเกิดน้ำไหลหลากแล้วแต่คราวนี้รับที180บวกลบ250อย่างนี้ไม่เกิดไม่ได้แล้วฮะดังนั้นเนี่ย
1: มาเกือบเท่าตัว
0: มาเกือบเท่าตัวแล้วก็ทำให้เราต้องออกมาเตือนเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่ว่าจากคอยเฝ้าสังเกตไม่แล้วครับตอนนี้คือต้องเจอน้ำฝนหนีขึ้นที่สูงก่อนออกจากพื้นที่อันตรายที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นอย่างนี้ภาพลองเห็นละว่าทางน้ำเดิมเขาต้องมาทางเดิมแล้วครับเขาไม่เปลี่ยนทางหรอกครับอย่าไปใกล้อย่าไปอยู่ใกล้อย่าเขาเรียกว่าหนีขึ้นที่ปลอดภัยเพราะผมทราบว่าหลายๆท่านเองก็คงมีพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านของท่านหรือที่ชุมชนของท่านเช่นเดียวกันอันนี้ก็เตือนไว้อีกจังหวัดนึงนะครับมาดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างครับอันนี้คือเป็นน้ำบ่าน้ำนะครับลงสู่พื้นที่ภาคกลางโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนวิชาวดีครับก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโดยคณาจารย์ว่าให้ขนของขึ้นที่สูงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและช่วยดูแลเรื่องของสวัสดิภาพทรัพย์สินและชีวิตของนักเรียนและคุณครูเป็นสำคัญครับให้ดูภาพนี้เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่น้ำนั้นลดลงอย่างช้าน้ำสองข่าวเมื่อสักครู่ที่ผมกับคุณชลัมพลสื่อสารให้ฟังนั้นเป็นหมวดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นน้ำบ่าน้ำหรือเรียกว่าน้ำท่วม
1: จากลำน้ำจากแม่น้ำ
0: ถูกต้องครับแต่เขาจะอยู่นานต่างจากที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ว่าไหลเร็วแรงจบไว
1: เมื่อสักครู่มาเร็วไปเร็ว
0: จบไว
1: แต่นี้มาแล้วอยู่ค้าง
0: มาแล้วอยู่กับเรานาน
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าจะเจอปัญหาเพิ่มอีกปัญหาหนึ่งน้ำเน่าหากน้ำเหนือยังไปสนับสนุนให้เขาไปไหนไม่ได้หลายคนบอกว่าเอาก็ออกน้ำเอาน้ำออกจากพื้นที่สิสูบจากไหนไปไหนฮะ
1: ไม่ได้ฮะอันนี้
0: จากท่วมไปท่วมไม่ได้ฮะ
1: เขาไม่มีทางออกฮะอันนี้
0: ใช่ครับผม
1: ต้องไปตามลำน้ำปกติน
0: อกจากจะเร่งระบายทางน้ำใหญ่สุดนั่นก็คือลำน้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้เองก็เร่งระบายกันอยู่ทำให้ครูและนักเรียนครับโรงเรียนนี่แหละครับโรงเรียนวิชาวดีแน่นอนครับอย่างภาพที่เห็นนี่แหละฮะขนของอุปกรณ์การเรียนการสอนขึ้นที่สูงอะไรที่เปราะบางกับการเปียกอย่างเช่นเอกสารต่างๆก็ขนไปอยู่ในที่แห้งกับอีกส่วนหนึ่งคือก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องมีสัปดาห์ที่ผ่านมาผมใช้คำว่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องแต่ในวันนี้วันนี้นะครับวันอาทิตย์น้ำกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไว้วางใจว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้มันเพิ่มมันลดอย่าไปสนใจครับสนใจอย่างเดียวว่ามีปฐมน้ำที่เป็นต้นทุนแต่จังหวัดก่อนที่เข้าจังหวัดคุณน่ะมาเยอะแค่ไหนมันจะบ่งบอกปัญหาเองว่ามันจะอยู่กับเรานานหรือมันจะอยู่แป๊บเดียว นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารหลังจากนี้ไปครับที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำเองก็จะไหลลงสู่อยุธยาและกรุงเทพมหานครต่อไปแต่คงไม่ได้ไปซ้ำปัญหาเดิมนะฮะเพราะว่าที่กรุงเทพเองก็ทยอยคลี่คลายไปบางส่วนแล้วนั่นเองครับ
1: ส่วนอย่างโรงเรียนนี้เองเนี่ยครับเขาจะบอกว่าตอนนั้นที่ท่วมเนี่ยท่วมสูงนะประมาณ60เซนติเมตรนะครับก็อย่างที่คุณมินได้บอกไปนะครับก็มีการหยุดการเรียนการสอนไปนะครับก็น้องๆก็ช่วยกันในการขนของอย่างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะมวลน้ำจากตอนบนที่ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตอนนี้เองจะมีปริมาณน้อยแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างที่คุณมินบอกไปว่า 4-6 อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปว่าจะมีฝนตกลงมานะครับซึ่งก็คาดการไม่ได้ว่าบางทีเนี่ยจะตกมากตกน้อยกระจายหรือไม่กระจายตรงไหนนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือต้องติดตามอีกทีนึงนะครับก็อันนี้อาจจะต้องดูในเรื่องของติดตามนะครับในเรื่องของข่าวสารจากทางภาคราชการอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
0: ครับก็ยังมีอีกประกาศนึงใช่ไหมเรื่องของว่าแน่นอนครับว่าเราห่วงทรัพย์สินแล้วในเรื่องของบุคลากรเองเนี่ยก็พิจารณาตามความสำคัญเป็นสำคัญนะว่าจะพิจารณาปิดชั่วคราวหรือจะทำการเรียนการสอนเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนท่วมบ้านเด็กนักเรียนก็ท่วมการเดินทางหรือการสัญจรเนี่ยมาเรียนหรือมาทำธุระเป็นทำหน้าที่ที่โรงเรียนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเสี่ยงแล้วก็ในห้วงวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์วันนี้วันหนึ่งก็คือท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของจำเป็นในหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านแก่งวัดไซก็ในจุดที่ท่วมซ้ำซากเช่นเดียวกันผมก็พยายามจะสื่อสารท่านผู้ชมรับทราบนะครับแต่คนในพื้นที่เนี่ยจะรู้ดีนะฮะแต่ว่าที่ผมสื่อสารนี่คือสื่อสารให้คนหมู่มากฟังว่าทำไมบางภูมิภาคเจอปัญหาแบบไหนในภูมิศาสตร์นี้เจอแบบปัญหาแบบไหนแต่เขาจะเจอซ้ำซากอยู่เช่นนี้ถ้าปฐมเหตุหรือปฐมของสาเหตุเนี่ยมันยังคงลุกเร้าอยู
1: ่
0: อย่างแรกก็คืออย่าเพิ่งไปโทษกันว่าตัดไม้ทำลายป่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราจะตั้งรับไปจับมือกันยังไงนั่นคือเรื่องสำคัญมากกว่าที่จะไปกล่าวโทษใครในตอนนี้มันไม่ทันแล้ว
1: ยังไงให้ทัน
0: ใช่ครับ
1: มากกว่า
0: ตั้งรับให้ทันแล้วก็ปลอดภัยแล้วฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
1: ใช่แล้วครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากที่คุณมินได้บอกไปนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนหน้านั้นนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่โรงพยาบาลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์นะครับแล้วก็เขตเทศบาลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะครับแล้วก็เส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะนะครับถนนสว่างอารมณ์นะครับทับทันระยะทางเนี่ยก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับที่ได้ถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ก็ทำให้นะครับรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถ

0: ที่ผ่านมาคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกภัยนี้ก็ทำงานร่วมกันนะครับทั้งหมดทั้งจังหวัดเองท้องถิ่น
1: ร่วมกันคร
0: ับทำงานร่วมกันเนื่องจากว่าแต่ละคนมีอำนาจหน้าที่กฎหมายในมือที่แตกต่างกันแต่อำนาจตัดสินใจแต่ละคนต้องมาฟังซิงเกิลคอมมานด
1: ์
0: ในการที่จะบัญชาการและช่วยเหลือกันว่าใครจะทำอย่างไรลดการซับซ้อนแล้วก็ทำงานอย่างของตนเองน่ะให้เต็มประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เน้นเลยก็คือกลุ่มเปราะบางและการเฝ้าเรื่องของสถานการณ์จะเห็นได้ว่าเราพยายามไล่เลียงภูมิศาสตร์หรือความแตกต่างในแต่ละจังหวัดส่วนของที่สว่างอารมณ์จะมีภูมิศาสตร์ที่คล้ายๆกับที่อำเภอลาดยาวนะครับจังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดรับน้ำจากภูเขาแบบใกล้และชิดในจังหวัดที่ติดกันก็คือจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์มาจากเทือกเขาแม่วงเทือกเขาแม่วงเองมีอิทธิพลมากครับ ที่ลาดยาวก็เช่นเดียวกันได้รับอิทธิพลจากแม่วงน้ำเหล่านี้เองยิ่งตั้งหมู่ที่ตั้งของอำเภอแลหมู่บ้านชุมชนใกล้เท่าไหร่จะได้รับผลกระทบเร็วเท่านั้นแต่ตัวเขาเรียกว่า delay after effect เนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสว่างอารมณ์เนี่ยจะโดนประกอบกัน
1: อ
0: ย่างที่คุณอธิบายเมื่อสักครู
1: ่มาจากมวลน้ำป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงกำแพงเพชรมาจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพที่นครสวรรค์เอง
0: ใช่ครับแล้วก็มีของแควตากแดดอีกน้ำตากแดดเนี่ยก็จะเป็นสำคัญในส่วนของหน่วงน้ำเช่นเดียวกันสองสามจุดแต่ถามว่าทำไมต้องระบายน้ำก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับชื่อเขาคืออ่างเก็บน้ำไม่ใช่อ่างน้ำล้น
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาต้องคงสภาพเรื่องของอาคารประกอบไว้ด้วย
1: โครงสร้าง
0: ไม่สามารถรองน้ำได้เกินศักยภาพไม่เช่นนั้นลองนึกเล่นๆว่าถ้าเกิดอ่างเขาเกิดรับไม่ไหวแล้วเกิดผนังรั่ว
1: ความเสียหายก็อาจจะ
0: มากกว่านี
1: ้มากกว่านี้เยอะเลย
0: ซึ่งเคยมีบทเรียนมาแล้วผมเลยบอกว่าการใช้คำว่าถอดบทเรียนในทุกๆปัญหาวิกฤตการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหากเรานึกย้อนกลับไปว่าเราเคยมีแม่แบบแบบนี้หรือไม่แต่ผมไม่ได้บอกว่าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ให้ดูว่าแก้ไขเช่นไรตอนนั้นเราผ่านกันมาได้เอาตรงนั้นมาใช้หยิบมาใช้ก่อนถึงจะต่างภูมิศาสตร์กันก็สามารถจะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: มาปิดท้ายในเบรกนี้เรื่องน้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือกันบ้างหลังจากได้รับความเดือดร้อนกันแล้วแน่นอนครับว่าการเร่งเยียวยาในหลายภาคส่วนก็มีความจำเป็นนะครับหน่วยงานภาครัฐเองก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับในด้านธนาคารรัฐพาณิชย์พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยซ่อมแซมบ้านฟื้นฟูอาชีพครับอันนี้เป็นหมวดท้ายแล้วครับแต่จำเป็นต้องมีเนื่องจากว่าทุกๆคนนั้นได้รับความเสียหายจากเรื่องของอุทกภัยคุณพัฒนาพรหมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างแรกก่อนนะครับสั่งการช่วยเหลือดูแลประชาชน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตจิตเวชเรื้อรังบริการรับยาแจกยาส่งต่อผู้ป่วยประเมินสุขภาพจิตครบทุกทีมเลยนะฮะซึ่งเป็นการสนับสนุนเปิดบริการศูนย์พักพิงส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเปิดระบบการใช้ระบบนะครับ MOPH PHR Emergency ให้แพทย์มีข้อมูลการรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องด้านอีกท่านหนึ่งท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการบริษัทโทรคมนาคมหรือว่า NT นะครับดูแลเรื่องระบบการสื่อสารในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยและใกล้เคียงเตรียมพร้อมระบบสื่อสารในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศและอีกท่านครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ก็สั่งกรมการค้าภายในดูแลเรื่องราคาสินค้าไม่ขาดแคลนไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ครับ
1: ครับนอกจากนี้เองนะครับมาดูในเรื่องของเงินทุนกันบ้างนะครับทางด้านสถาบันการเงินนะครับก็ได้เล็งออกมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็ได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับได้มีการเร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้านะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับในการที่จะนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการสร้างนะครับหรือว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรครับเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมไปถึงนะครับการฟื้นฟูการผลิตนะครับที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัตินอกจากนี้เองนะครับทางด้านของธนาคารออมสินก็ได้มีการออก4มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับอย่างเร่งด่วนโดยการที่พักชำระเงินต้นนะครับไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นะครับธนาคารจะยกให้ทั้งหมดส่วนนอกจากนี้ครับธนาคารกรุงไทยนะครับก็ยังออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ในการที่จะช่วยลดภาระทางการเงินลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่างวดนะครับในการชำระหนี้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือว่าบสย.นะครับก็ออกมาตรการเร่งด่วนนะครับในการช่วยเหลือลูกค้าบสย.และลูกหนี้นะครับที่บสย.เนี่ยจ่ายเคลมนะครับ

0: พักชำระค่าธรรมเนียมค่างวดนะครับ6เดือนแล้วก็นอกจากนี้ครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นะครับก็ออกมาตรการด่วนนะครับในการช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเร็ววันด้วยครับ
1: คือความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนฟื้นได้ไวเนื่องจากว่ามีสิ่งที่เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนไว้ที่สูงอะไรก็ตามแต่หรือภาพที่เราเห็นจนเรียกได้ว่าไม่อยากให้เกิดก็คือหลายๆคนทำงานมาช่วงวัยรุ่นเนี่ยเก็บเงินมาก้อนนึงดาวรถเรามีรถรถก็จมน้ำแต่ในส่วนนี้คุณสุภมาศสคบเองก็มาช่วยด้วยนะฮะในเรื่องของการดูแลเรื่องค่าอะไหล่บริษัทรถต่างๆก็มาดูแลเรื่องของการเคลมประกันในอะไหล่แท้ด้วยนะครับให้การดูแลเรื่องของรถในอย่างเมื่อสักครู่ก็แช่น้ำไปกับอีกส่วนคือบ้านเรือนบ้านเรือนและอาชีพคนที่มีอาชีพประจำก็มีที่ทำงานถูกต้องแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ขายของอยู่กับบ้านเขาใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศเหล่านี้ได้รับความเสียหายก็ต้องมีการเยียวยาและช่วยเหลือดังนั้นครับในหลากหลายสาขาที่คุณชลพลพูดเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการเน้นย้ำนะครับในการให้ทุกๆคนที่รับผลกระทบฟื้นตัวได้เร็วที่สุดเพราะเชื่อแน่ว่าผมเชื่อแน่ว่า คนที่ได้รับ เรื่องของมาตรการเหล่านี้เองเนี่ยเลือกได้เขาไม่เอาน
0: ั่นน่ะสิ
1: ไม่เสียหายดีกว่า
0: ใช่คือไม่อยากกู้ไม่อยากอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่านอกจากนี้เองเนี่ยอย่างที่คุณเมย์ได้บอกไปคือภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการออกมาตรการมาหลายๆอย่างเลยเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยได้ฟื้นตัวเร็วเพราะว่ามันจะเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับใครยังไม่ได้กดใช้สิทธิ์ยืนยันเนี่ยต้องบอกว่าต้องกดให้ทันภายใน15ตุลาคมนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก

0: กลับมาสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์กันต่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทั้ง2โครงการเลยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพัฒน์60 40นะครับหรือว่าสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้เริ่มใช้
1: อันนี้เกินก่อนเข้าข่าวย้อนไปดูบรรยากาศช่วงนั้นตอนวันที่30กันยา
0: ครับ
1: เราทุกคนผมเชื่อแน่ว่าใช้จนเต็มแม็กกันหมดละ
0: หมดฮะ
1: ตื่นเต้นจะไปรอกดยืนยันในวันนั้นซึ่งแต่ละคนบอกมาปรึกษาผมว่ามันไม่เห็นขึ้นปุ่มเลยเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ตกสิทธิ์แล้วใช่ไหมเนี่ยบอกใจ
0: กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้
1: ไม่ได้ก็คือแต่ละคนเองเนี่ยผมว่าให้ว่า 99.99% รายเดิมที่เคยได้ใช้สิทธิ์นะ 100%
0: ใช่แล้วครับต้องบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับไทยช่วยไทยพัฒน์60 40เนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยก็กดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบนะครับยืนยันสิทธิ์เนี่ยต้องยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยกดเข้าร่วมนะครับได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ครับเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ซึ่งเขาใช้รอบนี้นะครับเขาว่าเพิ่มเติมนะครับได้เปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมานะครับสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับอันนี้ต้องบอกว่าให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับแล้วก็มีการเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นครับกดที่แบนเนอร์นะครับโครงการไทยช่วย

0: พัด60 40เพิ่มเติมแล้วก็กดยอมรับนะครับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขพร้อมกับยืนยันการลงทะเบียนการรับสิทธิ์นะครับระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยก็น่าจะกดกันตั้งแต่วันแรกแล้ว
1: ผมให้6โมงเช้าถึง7โมงเช้าเสร็จหมดแล้ว
0: ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย น่าจะทำเป็นประมาณ 80-90% เนี่ยทำเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนจะคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปรับสิทธิ์ก็เขาก็มีการบอกมานะครับว่าสามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยได้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้แล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ก็คือ 1,000 เนี่ยคุณสามารถใช้ได้ยาวๆไปเลย2เดือน
1: 2เดือน
0: ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นนะครับถึง 23:00 นนะครับแล้วก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทนะครับย้ำนะครับว่า2เดือน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะครับส่วนร้านค้าเนี่ยร้านไหนนะครับที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็แน่นอนครับว่าเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขเหมือนกันพร้อมข้อตกลงต่างๆของโครงการนะครับโดยร้านค้าเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ยาวไปแล้วจนถึงวันที่ใช้สิทธิ์วันสุดท้ายครับคือวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถรับชำระค่าสินค้าจากประชาชนเนี่ยตามเงื่อนไขของโครงการได้ตามปกติเลยนะครับส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่เราส่งทีมข่าวไปนะคุณศศิพิมลนะครับไปเขาเรียกว่าไปถามความคิดเห็นนะครับที่ตลาดพิษณุโลกร่วมใจนะครับตลาดเทศบาล6นะครับก็กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพัดรอบนี้เนี่ยถึงแม้เขาบอกว่าจะระยะสั้นนะแล้วก็จำนวนเงินต่อเดือนเนี่ยน้อยลงแต่ก็สามารถช่วยพยุงการซื้อขายให้คล่องขึ้นไปอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแม่ค้าขายหมูกันครับ
2: ก็ยืนยันก็ไม่เห็นต้องยืนยันแล้วนะเพราะว่ามาเขาก็โอเคเรียบร้อยแล้วเหมือนมันต่อจากเดือนที่แล้วดีเลยค่ะมีอีกเรื่อยๆก็ดีเพราะว่ามันก็ยังพอขายได้ถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีเลยก็คือมันก็เงียบลูกค้ามาหาใช้กันมันน้อยไปหน่อย2เดือน1,000เดียว
3: ก็มีโครงการเรื่อยๆก็ดีถ้าสิ้นปีมันก็โอเคแหละช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังดีนะเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็ซื้อ10บาท20บาทก็คนละครึ่งอยู่แล้วเพราะตอนเย็นไปขายตลาดนัดก็คนละครึ่งเยอะเหมือนกันก็ขอให้มีโครงการดีๆเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะมีต่อยาวๆได้ยิ่งดี
4: ใจเราอยากได้ถึงเท่าไหร่อ
2: ยากได้ถึงสิ้นปี จะมากไปหรือเปล่าแต่อยากได้เพราะว่ามันช่วยให้แต่แบบตลาดเราคึกคักขึ้นเพราะคนจะมาใช้กันชอบเป็นโครงการที่ดีค่ะ
4: แล้วแบบนี้เนี่ยคุณอยากจะให้คนที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะมาลงทะเบียนเป็นยังไงเช่นช่วยหน่อยค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดลงมันก็ลงในโทรศัพท์มือถือเข้าไปในแอปถ้าเกิดเราทำไม่ได้แล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เขาจะทำให้ไม่อยาก
1: เมื่อสักครู่นี่ทางเสียงสะท้อนของคนให้บริการหรือพ่อค้าแม่ขายนั่นเองแต่ในส่วนแน่นอนครับว่าคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในรอบนี้เป็นรอบเพิ่มเติมทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันละฮะคล้ายๆกันว่าส่วนหนึ่งคือก็อยากให้ยืดไปกว่านี้สักนิดนึงหรือว่าเพิ่มยอดเงินนะครับแต่อย่างไรก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องได้ครับ
5: มีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราจะได้ใช้คนละครึ่งพัดนะคะจากที่ขยายให้เป็น2เดือน 1,000 บาทก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีก
1: ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าต้องเข้าใจก่อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เกิดขึ้นจากแรงกดดันจากต่างประเทศที่ทำให้เรานั้นมีแรงตึงตัวผมใช้ว่าแรงตึงตัวจากราคาสินค้าหลากหลายประเภทที่ต้องขึ้นตามราคาโลก
0: เป็นผลมาจากราคาพลังงาน
1: เป็นปฐมหลังจากนั้นเองคุณจะเห็นได้ว่าจำปรากฏการถุงพลาสติกแพงได้ไหมเม็ดพลาสติกปิโตเคมีของที่มาจากที่จากของปิโตรเลียมจะขึ้นราคาทั้งหมดดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องการที่มี 60-40 มาคือเป็นการพยุงช่วยเหลือให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ทานกับแรงเสียดทานเรื่องของความกดดันจากนอกประเทศนะฮะในประเทศเราเนี่ยผลิตได้เนี่ยอยู่ในราคาที่พอซื้อได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าวัตถุดิบบางตัวที่ไทยเราไม่สามารถผลิตได้และต้องนำเข้าถ้านำเข้าแพงก็ต้องขยับราคาที่เป็นสำเร็จรูป
0: คือเป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆ
1: เป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆดังนั้นการที่มีโครงการเหล่านี้ต้องเข้าใจปฐมเหตุก่อนนะฮะว่าที่มีให้ไม่ใช่บอกว่าเป็นประชานิยมแต่เป็นการเรียกได้ว่าช่วยกันการขับเคลื่อนในการใช้จ่ายไม่ให้ทุกคนเนี่ยตึงตัวจากรายได้แล้วก็รายจ่ายที่ไม่สัมพันธ์กันนั่นเองครับอีกหมวดหนึ่งหมวดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา

0: างๆแน่นอนว่าบรรยากาศที่ประชาชนไปยืนยันตัวเองนั้นที่ธนาคารต่างๆคึกคักแน่นอนครับไปดูบรรยากาศนะครับอันนี้ที่ยืนยันตัวตนนะครับ EKYC บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทบทวนสิทธิ์เป็นไปอย่างตื่นตัวและคึกคักโดยในห้วงวันที่30กันยายนเป็นต้นมานะฮะหลังจากประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติและรอบทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกครับและจุดอื่นๆคึกคักกันทุกที่มีประชาชนที่ผ่านสิทธิ์เดินทางมายืนยันตัวตนเป็นจำนวนมากเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีคุณลุงรายหนึ่งครับอันนี้สะท้อนเสียงให้ฟังนะครับว่าดีใจที่รับสิทธิ์คืนมาเพราะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าจิปาถะในชีวิตประจำวันครับ
1: ที่จริงผมรายเดิมนะฮะใช้สิทธิ์แล้วเพิ่มย้ายไปต้องใช้ในแอปเป๋าตังค์ไงผมมาทำเปลี่ยนสิทธิ์ให้ไม่ใช้บัตรเหมือนเดิมก็สะดวกดีเพราะผมใช้ประจำอยู่แล้วใช้ทางรถโดยสารบขส.ด้วยแล้วก็ซื้อของแถวในหมู่บ้านนะครับก็อยากให้เพิ่มวงเงินเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: ครับในส่วนของประชาชนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับก็รับสิทธิ์ย้อนเดินทางแต่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดนะครับและไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะประกอบไปด้วย1วงเงินสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อ80บาทต่อคน3เดือนนะครับตุลาคมถึงธันวาคมวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับและส่วนที่ได้ใช้ก็คือบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนเรือก็ครับเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการด้วย
2: ใช่แล้วครับ
0: ผู้พิการ
2: ผู้พิการนะครับวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็จะได้รับเงินนะครับเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับ200บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการนะครับซึ่งต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเบี้ยนะครับความพิการเนี่ย800บาทต่อเดือนนะครับโดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือว่าผู้รับมอบอำนาจนะครับที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทหรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับก็สามารถเดินทางไปที่ธนาคารรัฐนะครับหรือว่าธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามได้นะครับโดยเปิดให้ยืนยันตัวตนนะครับถึงแค่วันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นครับ
0: ครับนั่นก็เป็นบรรยากาศทั้ง2หมวดในการใช้ในส่วนใกล้ๆปลายปีนี้นะครับในการพยุงเรื่องของค่าครองชีพในทุกช่วงกลุ่มและทุกช่วงวัยนั่นเองครับ
2: เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเตือนทางสคบกันบ้างนะครับสคบก็ออกมาเตือนนะครับในเรื่องของเตือนนะครับในการตรวจสอบธุรกรรมให้ชัดเจนก่อนที่จะเสียทรัพย์ฟรีนะครับติดตามได้จากรายละเอียดจากรายงานครับ
0: ครับ
3: ถูกมากรีบโอนก่อนดีกว่า
4: ก่อนโอนหยุดคิดสักนิด
3: เดี๋ยวก่อนขอเช็คดูเพื่อความแน่ใจก่อนดีกว่า
4: ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าอ่านรีวิวจากหลายแหล่งและตรวจสอบบัญชีรับโอนทุกครั้งเพียงตรวจสอบให้รอบคอบก็ช่วยป้องกันการสูญเสียเงินได้ก่อนโอนต้องตรวจสอบทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
0: เรื่องนี้ต้องขยายเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสติคำว่ามีสติต้องรู้คิดตลอดเวลาปัจจัยหลายครั้งที่ผมเคยไปถามคนที่ตกไปอยู่ในการโดนหลอกลวงถามคำแรกเขาบอกว่ามันโดนล่อลวงด้วยความโลภหรือว่าความอยากได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมอยาก F รองเท้าวิ่งราคาตามห้างจะอยู่ประมาณ 6,000 บาทผมมาเจอโปรโมชั่นเขาบอกว่าเป็นช่วงเลขอะไรก็ตามแต่ที่ซ้ำกันที่เขาใช้กันเนี่ยเหลือ 50% กดลิงก์เรียบร้อยเลย
2: ตาลูกวาวเลยของผมเนี่ยอาจจะเจอบางทีเนี่ยโทรมาคุณได้รับสิทธิพิเศษ
0: มอบให้แบบไม่ได้ร้องขอ
2: มอบให้เราก็อยากได้มันสิทธิพิเศษอะไรวะฟังต่อกดต่อ
0: เรียบร้อย
2: เรียบร้อย
0: ไปเห็นไหมฮะขบวนการถามว่าผมกับคุณชลัมพลมีสตินะฮะในการที่จะอ่านมีอ่านได้ตามได
2: ้แต่ต้องมีต่อมเอ๊ะนะต้องมีต่อมเอ๊ะ
0: ความโลภมันครอบงำทำให้ต่อมเอ๊ะเนี่ยมันเบาเสียงเบามากมันจะเอ๊ะหรือไม่มันไม่ใช่เอ๊ะ
2: สิทธิ์นี้คนนี้เขาไม่ได้แต่เราได้อะคุณได้รับสิทธิพิเศษ
0: กลายเป็นคนพิเศษไงอยู่ๆของของผมราคาถูกลงอย่างเงี้ยมันก็มีการตามต่อแบบไร้สติดังนั้นต้องเอ๊ะเยอะๆนะครับมาปิดท้ายในเบรกนี้ครับกับการส่งมอบตำแหน่งในห้วงเปลี่ยนปีงบประมาณนะครับแน่นอนครับว่าตำรวจภูธรภาค6จัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินะครับข้าราชการตำรวจชั้นสายในพลที่เกษียณอายุประจำปีนี้ครับ

0: ไปที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค6นะฮะพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดูรงควิบูลย์ครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและข้าราชการในสังกัดนะครับในงานนี้เองมีคุณปิยะเหล่าบุรินทร์นะครับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่เกษียณอายุประจำปีนี้ซึ่งแน่นอนครับว่ามากันครบเลยตำรวจภูธรภาค6ร่วมพิธีพร้อมเพรียงมีกำลังพลร่วมงานนี้กว่า444นายด้วยกันครับ
1: ใช่ละครับก็จะมีพิธีการนะครับต้อนรับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการนะครับการกล่าวสดุดีการตรวจแถวกำลังพลแล้วก็พิธีสวนสนามนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและส่งผู้เกษียณอายุราชการอย่างสมเกียรตินะครับก็มีพิธีการรับส่งมอบหน้าที่ราชการซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของพิธีนะครับโดยพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดูรงควิบูลย์นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับก็ได้ส่งมอบธงตำรวจภูธรภาค6ให้แก่พลตำรวจโทวรวัฒน์มะลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับเพื่อรับหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายของพิธีนะครับก็มีการมอบของที่ระลึกนะครับแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการทั้ง9นายนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็แสดงถึงความขอบคุณสำหรับคุณงามความดีแล้วก็คุณอุปการนะครับที่ได้สร้างไว้ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค6ก่อนที่ขบวนสวนสนามนะครับจะเคลื่อนผ่านบริเวณพิธีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะครับแล้วก็ร่วมส่งผู้เกษียณอย่างสมเกียรติด้วยครับ
0: ครับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายในปีงบประมาณในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ก็จะมีการส่งต่อเขาเรียกว่าให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานอย่างภาคเพียรมาทั้งตลอดอายุราชการและต้อนรับในส่วนคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ให้สมกับงานที่ท่านได้รับผิดชอบกันนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีปรากฏการณ์เรื่องของกุ้งเดินทวนน้ำตกจะเป็นเช่นไรต้องติดตามครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก

0: กลับมาสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์กันต่อนะครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลนะครับพิธีบรรจุร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตนะครับบุคคลทำคุณประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเมื่อวันที่29กันยายน2569เวลา 13:00 น.นะครับณศาลาการประเรียนวัดตาปะเขาหายตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางระเบียบรัตน์พงพาณิชย์ภริยานะครับประธานในพิธีได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีบรรจุศพด้วยการวางก้อนดินพร้อมด้วยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นะครับได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดนะครับร่วมพิธีบรรจุร่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตนะครับบุคคลทำคุณประโยชน์ศิลปินแห่งชาตินะครับเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณูปการของศิลปินผู้สร้างคุณูปการสำคัญต่อวงการช่างศิลป์และพุทธศิลป์ไทย
1: หลังจากนั้นนะครับมีการเคลื่อนล่างร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตท่านศิลปินแห่งชาติด้านพุทธศิลป์ที่ถึงอนิจจกรรมนะครับจากวัดตะปะขาวหายไปยังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีบรรจุศพไว้เป็นเวลา100วันเพื่อดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ครับพร้อมปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเต็มความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับสื่อเรื่องราวคุณค่าของบุคคลสำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยต่อไปนะครับแน่นอนครับว่าหลายๆท่านเองหากย้อนกลับไปในวันที่21กันยายน2569วันที่วงการศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับได้สูญเสียบุคคลสำคัญจ่าทวีบุรณเขตซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติแห่งเมืองสองแควผู้ก่อกำเนิดศิลปินนะครับและสกุลช่างพิษณุโลกจะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ

0: การทำดีนั้นไม่เสียหายอะไรแล้วเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้ท่านเสื่อมศาสนาเราอยากจะมีส่วนในการทนุบำรุงพระศาสนาด้วยนะส่วนหนึ่งก็ต้องการแสดงศักยภาพความเป็นตัวของเราที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยเราจะได้แสดงออกมาได้เต็มที่
1: ร้อยตีดร.ทวีบุรณเขตหรือที่เรารู้จักกันในนามของจ่าทวีบุรณเขตหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าลุงจ่าทวีศิลปินเอกของเมืองสองแควที่ผูกพันกับงานช่างและงานพุทธศิลป์เมืองพิษณุโลกมาอย่างยาวนานลุงจ่าทวีเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านคลองเตาไหปัจจุบันคือบ้านตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกลุงจ่าทวีเติบโตมาในครอบครัวที่บิดาเป็นครูศิลปะและช่างฝีมือทำให้ได้เรียนรู้การวาดภาพและงานช่างมาตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางช่างปั้นและหล่อพระพุทธรูปอย่างจริงจังในช่วงรับราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่3ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมด้านการปั้นและหล่อโลหะกับครูช่างสำคัญของกรมศิลปากรรวมถึงศาสตราจารย์สินพีรศรีผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยก่อนนำความรู้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานสำคัญต่อมาในปีพุทธศักราช2521ได้ลาออกจากราชการและก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทยหรือโรงหล่อพระจ่าทวีสร้างผลงานพระพุทธรูปและงานประติมากรรมจำนวนมากจนได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการช่างศิลป์ไทยของลุงจ่าทวีไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการสร้างสรรค์ศิลปะแต่คือการรักษาภูมิปัญญางานช่างให้คงอยู่โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอาศัยทั้งความรู้ด้านสัดส่วนรูปทรงพุทธลักษณะตลอดจนความละเอียดประณีตในทุกขั้นตอนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของงานที่ได้รับการกล่าวถึงในชื่อสกุลช่างพิษณุโลกจ่าทวี
0: เคยช่วยคุณพ่อทำงานลุงจ่าก็เลยกลายเป็นช่างแต่เด็กพอปี2498นี่ก็เข้าเป็นทหารเขาต้องการช่างวาดเขียนเขาก็ส่งลุงจ่าไปฝึกหัดการหล่อโลหะที่กองหัตถศิลป์กรมศิลปากรได้ความรู้นั้นมาลุงจ่าก็ปั้นก่อนแล้วก็หล่อเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประทับยืนในค่ายทหารนะ
1: จากผลงานที่สั่งสมมาตลอดชีวิตลุงจ่าทวีได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566โดยได้มีการประกาศยกย่องเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567นับเป็นเกียรติประวัติสำคัญของลุงจ่าทวีครอบครัวและชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของลุงจ่าทวีมีความหมายมากกว่าการเป็นช่างปั้นหล่อพระคือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งของธรรมดาในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนลุงจ่าทวียังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผ่านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านนับหมื่นชิ้นตั้งแต่เครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือประกอบอาชีพไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของเก่าหากแต่เป็นหลักฐานที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยก่อนที่สังคมจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาสู่ความทันสมัยอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์

0: พื้นบ้านจาทวีจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิตที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจรากง่าวของสังคมไทยผ่านสิ่งของธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนของทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราวมีความทรงจำและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่และยังเป็นเสมือนตัวแทนของวันๆที่กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2568กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติร้อยตรีทวีบุรณเขตณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการสร้างงานประณีตศิลป์ตลอดจนวิถีชีวิตและองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติและถึงแม้ว่าวันนี้ลุงจ่าทวีจะจากไปแต่ผลงานขององค์ความรู้จิตวิญญาณของงานช่างและมรดกทางวัฒนธรรมที่ลุงจ่าทวีทิ้งไว้ให้เมืองสองแควและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้จะกลายเป็นมรดกศิลป์ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยไปจนชั่วลูกสืบหลาน
1: ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอันซีนกุ้งเดินขบวนทวนน้ำวางไข่กันบ้างครับจะพาไปที่แก่งคันนานะครับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าที่บริเวณแก่งคันนาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตำบลชมพูอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับใกล้ๆเรานี่เองนะครับกลุ่มชาวบ้านนะครับบ้านชมพูอำเภอเนินมะปางนะครับก็ได้ทำท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับในพื้นที่ของชมพูอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับนำโดยนะครับนายวุ่นนะครับเตื่อยชาวนานายบุญสืบเผือกอ่อนชาวบ้านบ้านชมพูแล้วก็กลุ่มชาวบ้านครับก็ได้ไปสำรวจพื้นที่แก่งคันนานะครับแล้วก็แก่งต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นแก่งน้ำนะครับที่มีแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่สมบูรณ์มีดอกศิลาวาลีนะครับหรือว่าดอกไม้น้ำพันหายากของประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงหน้าฝนนะครับก็มีปรากฏการณ์ครับกุ้งพาเลทในการเดินขบวนนะครับขึ้นไปวางไข่ที่ต้นน้ำกันเป็นจำนวนมากนะครับก็จะสังเกตนะครับได้ตามแก่งต่างๆโดยเฉพาะบริเวณแก่งคันนานะครับบางจุดเนี่ยกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับแต่ว่ามีกุ้งเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับต่างเดินขึ้นนะครับไปตามโขดหินนะครับก็สร้างความอัศจรรย์ใจนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกสำหรับกุ้งเดินขบวนนะครับในปรากฏการณ์ธรรมชาติแห่งนี้นะครับก็ซึ่งเป็นสายพันธุ์กุ้งน้ำจืดขนาดเล็กนะครับในสกุลกุ้งก้ามกรามนะครับหรือที่เราเรียกกันว่านะครับกลุ่มกุ้งฝอยหรือว่ากุ้งก้ามขนนะครับโดยจะขึ้นไปวางไข่บนโขดหินพื้นที่ต้นน้ำนะครับในช่วงของฤดูฝนตามธรรมชาติด้วยครับ
2: ในแต่ละปีนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงพานักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวชมธรรมชาติครับมีอยู่ 2-3 จุดด้วยกันบริเวณแก่งคันนาป่ากระซาววังปืนถ้ำน้ำน้อยซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อหมู่บ้านครับพร้อมกันนี้เป็นการอนุรักษ์และหวงแหนป่าชุมชนที่ตัวเองได้รับผิดชอบนะครับเป็นการขออนุญาตอย่างถูกต้องและนำเข้าไปชมในแต่ละช่วงนะครับในช่วงนี้หน้าน้ำก็ไปดูกุ้งเดินพาเรตแล้วกันใช้คำนี้กุ้งเดินพาเรต
1: แล้วมันเดินทวนน้ำด้วยนะ
2: เดินทวนน้ำครับเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เองเคยได้ยินสุภาษิตคำนี้ไหมปลาเป็นต้องว่ายทวนน้ำ
1: ทำไมเออ
2: ว่ายตามน้ำปลาตาย จริงๆครับเพราะปลาส่วนมากเนี่ยเขาจะว่ายทวนน้ำแล้วก็กุ้งเหล่านี้เองเขาจะไปวางไข่ที่บริเวณต้นน้ำครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาฟูมฟักมาก็จะโตตามลำน้ำไหลลงมาแล้วก็ทวนกลับเป็นวัฏจักรเหมือนเดิมในการสืบพันธุ์นั่นเองเป็นการเอาตัวรอดครับแล้วก็สวยงามผมรู้นะฮะว่าท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่สวยครับสวยงามครับนี่คือเป็นธรรมชาติที่ยังอยู่ในแวดล้อมใกล้ตัวเรานะครับที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนั่นเองสุดท้ายวันนี้พาไปเล่นน้ำดีกว่านะครับที่อุ้มผางจังหวัดตากครับกับน้ำตกรูปหัวใจปิตุโกรครับหรือว่าเปโตรอซูนะครับในปีนี้เองมีการเปิดซีซั่นให้เที่ยวแล้วครับนายมโนจโพเนียมครับนายอำเภออุ้มผางพร้อมกับคุณธมนวันเจริญวงศ์พิสิทธิ์ครับท่านทรท.จังหวัดตากพาหลายหน่วยงานด้วยกันไปเปิดซีซั่นของเปโตรอซูในปีนี้นะฮะหลายคนเองที่เป็นสายเดินป่าหรือนักวิ่งเทลจะทราบกันดีว่าน้ำตกรูปหัวใจนี้สวยงามมากปีนี้พร้อมแล้วครับเดินทางสำรวจการท่องเที่ยวมาเยือนที่อุ้มผางได้นายอำเภอเองก็เชิญชวนด้วยนะครับว่าสัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติและชมความงดงามของน้ำตกเปโตรอซูหรือว่าน้ำตกปิตุโกรน้ำตกรูปหัวใจที่สวยงามที่สุดเขาขนานนามกันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยที่เป็นรูปหัวใจ
1: ครับ
2: ผมว่าที่อื่นก็คงไม่มี
1: ปีหนึ่งนี่คือเปิดกี่ครั้งครับเนี่ย
2: ครั้งเดียวครับ
1: ครั้งเดียวก็คือเป็นช่วงนี้เลย
2: ช่วงนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปที่เปโตรอซู ใช้รองเท้าเดินป่านะครับเพราะว่าสไลเดอร์เป็นหนังหมูเลยทีเดียวสำหรับ
1: ระยะทางในการเดินเข้าไปนี่ยังไงฮะ
2: 4-5 กิโลครับแต่ว่าจะมีจุดพักอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้เองทางด้านททท.ก็มีการคุยกับแหล่งชุมชนให้เข้ามาเป็นไกด์นำทางแล้วก็แนะนำว่าจะมี
1: ชุมชนเองเลย
2: ซึ่งจริงๆน้ำตกคือไฮไลท์แล้วด้านบนจะมีเขาเรียกว่าดอยม่วง 30,000 นะครับจะเป็นจุดชมวิวด้านบนที่สวยงามไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะฮะตั้งอยู่ที่อุ้มผางพื้นป่าโดดเด่นแน่นอนครับมีน้ำตกลูกหัวใจจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่เขาขนานนามกันว่าหัวใจกลางอุ้มผางนั่นเองเปโตะหล่อสู่ไปเที่ยวกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดครับกับสัปดาห์นี้ครับกับรายการสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรต้องติดตามในสัปดาห์นี้ผมมีสัตว์ตระผม
1: ผมสลัมพลสวัสดีครับ
2: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักเป็นน้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้น้องไปทางบ้านเฮา
0: ไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมณัฐพลคำวังจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของการรักษาที่วันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงพัฒนาการในด้านการรักษาทางการแพทย์ที่วันนี้จะได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอของเราซึ่งจะได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการรักษาเนื้องอกได้ตรงจุดด้วยปลายเข็มโดยรังสีแพทย์วันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอจะได้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะได้รับความรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของเราในเรื่องของการรักษาเนื้องอกได้ตรงจุดคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เราจะได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราได้มีการคิดค้นขึ้นนะครับในเรื่องของการรักษาเนื้องอกได้ตรงจุดด้วยปลายเข็มโดยรังสีแพทย์วันนี้ครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์นิมิตรุ่งทวีครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
1: สวัสดีครับคุณต้าและผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับผมก็วันนี้ครับอาจารย์เราพูดถึงการรักษาเนื้องอกที่ตรงจุดเนาะอาจารย์หมอครับแล้วก็รักษาด้วยปลายเข็มโดยรังสีแพทย์คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊คุณหมอรังสีแพทย์คือแพทย์ที่รักษาหรือว่าดูแลเกี่ยวกับอะไรหรือที่เราเรียกกันว่าIR ใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอรังสีแพทย์นี่เรามีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์หมอครับ
1: โดยทั่วไปรังสีแพทย์ทั่วไปที่ทุกท่านจะรู้จักกันดีนะครับก็คือแพทย์ที่ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยในการใช้เครื่องมือต่างๆทั้งอัลตราซาวด
0: ์
1: CT หรือว่า MRI เพื่อดูเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยแล้วก็มองหาจุดที่ทำให้เกิดโรคในผู้ป่วยครับนั่นคือความหมายของรังสีแพทย์โดยทั่วไปครับ
0: ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ามีความสำคัญเนาะอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คิดว่าทำไมเทคนิคการรักษาด้วยรังสีแพทย์หรือว่าด้าน IR อาจารย์หมอคิดว่าทำไมถึงสำคัญในยุคปัจจุบันที่เราเห็นผู้ป่วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่มากขึ้นเนาะในเรื่องของโรคมะเร็งต่างๆด้วยอาจารย์คิดว่าสำคัญเนาะนะครับมีอาจารย์คิดว่าทำไมถึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบันมากขึ้นด้วย
1: ครับโดยทั่วไปจริงๆแล้วขออธิบายเรื่องของความหมายของหมอรังสีร่วมรักษาก่อนนะครับหรือแพทย์ IR นะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยแพทย์ IR เนี่ยคนไข้หรือว่าแม้กระทั่งคุณแม่ของผมเองนะครับก็จะมีคำถามอยู่เสมอว่าสรุปว่าหมอรังสีร่วมรักษาหรือหมอ IR คืออะไรกันแน่นะครับซึ่งโดยชื่อนะครับหมอ IR เนี่ยความหมายของมันก็คือหมอ Interventional Radiologist
0: ครับ
1: ซึ่งภาษาไทยเราจะเรียกว่าหมอรังสีร่วมรักษานะครับ
0: ร่วมรักษา
1: ใช่ครับซึ่งหลายๆท่านพอบอกชื่อนี้ไปก็สับสนว่าเอ๊ะใช่คุณหมอรังสีรักษาหรือเปล่า
0: เพราะมีคำว่าร่วมเข้ามา
1: ใช่ของเรามีแค่ร่วมเข้ามานิดเดียวแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยนะคร
0: ับผม
1: ความหมายของคุณหมอรังสีรักษาคือเขาใช้รังสีฉายไปที่คนไข้หรือคุณหมอฉายแสงนะครับเพื่อรักษาก้อนมะเร็งต่าง
0: ๆครับ
1: แต่ว่าหมอรังสีร่วมรักษาความหมายจะไม่ตรงตัวครับเนื่องจากว่าปกติเราเรียกชื่อคุณหมอก็ตามโรคที่รักษาใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: หมอหัวใจรักษาโรคหัวใจหมอตับรักษาโรคตับ
0: ครับ
1: หมอกระดูกก็รักษาโรคกระดูกแต่ว่าหมอรังสีร่วมรักษาเนี่ยพอเดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวผมอธิบายแล้วคุณผู้ชมก็จะงงอยู่ดีเหมือนกับคนไข้หลายท่านนะความหมายของหมอรังสีร่วมรักษาคือหมอที่ใช้อุปกรณ์ใช้ภาพทางรังสีในการนำทางครับนำทางเพื่อมองเห็นตัวโรคในผู้ป่วยเท่านั้นยังไม่พอครับเราจะใช้ภาพเหล่านี้เนี่ยในการนำทางเอาอุปกรณ์ต่างๆเอายาต่างๆเข้าไปรักษาได้ตรงจุดแม่นยำแล้วก็เพื่อให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้ไวครับผมเข้าใจไหมครับ
0: เหมือนหัวข้อในวันนี้ที่เราบอกว่ารักษาเนื้องอกได้ตรงจุด
1: ครับ
0: อาจารย์หมอมีคีย์เวิร์ดคำว่าตรงจุดแสดงว่าอาจารย์หมอใช้ภาพในการนำทางเพ
1: ื
0: ่อให้รักษาได้ตรงจุดถ้าเราสรุปกันง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่ามันต้องมีความสำคัญนะอาจารย์หมอถึงเราถึงได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์ครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่คุณผู้ชมจะได้ร่วมสอบถามแล้วก็ไขข้อข้องใจไปด้วยกันวันนี้ใครที่มีคำถามหรือเคยได้ยินคุณหมอแพทย์รังสีร่วมรักษาด้วยวันนี้เนี่ยถามได้เลยถามอาจารย์หมอในหลายๆหัวข้อนะครับก็วันนี้ครับอาจารย์หมอเราพูดถึงในเรื่องของการรักษาเนื้องอกได้ตรงจุดแล้วก็มีคำที่บอกว่าด้วยปลายเข็มด้วยอาจารย์ครับคำว่าด้วยปลายเข็มนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของรังสีแพทย์รังสีร่วมรักษาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับ
1: ใช่ครับความจริงแล้ววิธีนี้เราเรียกว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า ablation นะครับภาษาไทยก็คือการจี้เนื้องอกนั่นเองซึ่งหลักการของมันก็คือเราจะใช้เข็มเล็กๆครับขนาดประมาณเท่ากับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนึกถึงลูกชิ้นทองสุกนะครับเวลาซื้อมาไม้แค่นั้นแหละครับ
0: แค่นี้
1: สามารถส่งพลังงานเพื่อไปทำลายเซลล์ของตัวเนื้องอกได
0: ้ครับผมแล้ววิธีนี้ครับอาจารย์หมอถามอาจารย์หมอเลยแล้วกันมันมีความแตกต่างกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆอย่างไรปกติเราจะคุ้นเคยกันว่ารักษาเนื้องอกก็คืออาจจะต้องมีการผ่าตัดอาจจะต้องมีการใช้ยาใช่ไหมครับอาจารย์หมอแต่วิธีนี้มีความแตกต่างยังไงกับวิธีอื่นๆครับอาจารย์หมอครับ
1: วิธีนี้จะมีความแตกต่างเนื่องจากว่าหนึ่งนะครับการถ้าเทียบกับการใช้ยาการใช้ยาเคมีบำบัดหรือยาพุ่งเป้าเนี่ยจะเป็นการรักษาที่มีผลมีเอฟเฟกต์ต่อร่างกายของคนไข้ทั้งร่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีผลดีในกรณีที่มีก้อนเนื้องอกทั้งตัวหรือมีหลายจุดมากๆเกินกว่าที่การรักษาเฉพาะจุดจะให้ได้นะครับส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายแสงเนี่ยเป็นการรักษาเฉพาะจุดก็จริงเนาะแต่การรักษาโดยการผ่าตัดก็มีข้อจำกัดนิดนึงตรงที่หมอสัญญาแพทย์ก็อาจจะต้องจำเป็นต้องเปิดแผลหรือว่าต้องส่องกล้องเข้าไปดู
0: ครับ
1: เข้าไปดูตัวก้อนว่ามองเห็นชัดไหมสามารถผ่าตัดออกได้หรือไม่ครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นวิธีในการใช้ปลายเข็มเนี่ยขอแค่เราสามารถมองเห็นภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่า MRI ก็ตามนะครับตราบใดที่เรามองเห็นเนี่ยก้อนโดยส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าถึงด้วยอุปกรณ์ที่เรามีแล้วก็ทำการรักษาได้ซึ่งก็คือเข็มนั่นเองครับ
0: อ๋อแสดงว่าอาจจะต้องมีการใช้ปัจจัยอื่นๆในการร่วมรักษาที่อาจารย์หมอพูดในเรื่องของอัลตราซาวด์ด้วยรวมถึงเอ็กซเรย์หรือทำให้เห็นเอาพูดง่ายคือทำให้เห็นภาพ
1: ครับ
0: อ๋อตรงที่เราจะรักษาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์หมอแล้วก็มีความแตกต่างคือเป็นเฉพาะจุดได
1: ้
0: ตรงจุดด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผมทีนี้อาจารย์หมอครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้รักษากับโรคที่เป็นเนื้องอกได้ตรงจุดในประเภทไหนบ้างหลายๆคนเคยได้ยินอาจจะมีมะเร็งปอดมะเร็งตับหรือมะเร็งในส่วนต่างๆมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับที่เรามีแนวโน้มการคนไทยที่เป็นเยอะแล้วการใช้รักษาด้วยวิธีนี้ครับอาจารย์ด้วยปลายเข็มเนี่ยเราใช้กับโรคอะไรได้บ้างประเภทไหนได้บ้างครับอาจารย์หมอครับ
1: ครับก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนครับว่าเนื้องอกเนี่ยในทางการแพทย์มี2ชนิดใหญ่ๆนะคร
0: ับ
1: ก็คือเนื้อที่เป็นเนื้อร้ายหรือก็คือมะเร็งนะคร
0: ับ
1: กับเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งในส่วนของเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งก็เข็มเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาโรคของมะเร็งตับมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งของไตครับเป็นหลักจริงๆมีการศึกษาในอวัยวะอื่นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่แพร่หลายเท่า 2-3 ส่วนนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สำหรับโรคที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือรักษาก้อนที่ต่อมไทรอยด์ครับถ้าเกิดก้อนมันขนาดใหญ่มากๆมีการกดเบียดทางเดินหายใจหรือกดเบียดการกลืนนะครับมีอาการขึ้นมาหรืออาจจะนูนออกมาดูไม่สวยงามนะครับ การใช้เข็มเพื่อลดขนาดของก้อนก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับ
0: แล้วอย่างมะเร็งเต้านมครับอาจารย์หมอที่บางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่ใช่เป็นมะเร็งแต่ว่าเห็นเป็นก้อนเนื้อที่อยู่ในเต้านมที่ผู้หญิงเป็นกันแบบนี้คือใช้การรักษาด้วยปลายเข็มอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์หมอ
1: จริงๆก็สามารถทำได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมมากนะครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคนิคการผ่าตัดของคุณหมอผ่าตัดนะครับผ่าไปแทบจะไม่เห็นรอยเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสำหรับเต้านมเนี่ยการผ่าตัดถ้าเกิดเขาผ่าแล้วมันไม่เห็นรอยแผลมันก็ พาออกมันก็น่าจะเหมาะสมกว่าประมาณนั้น
0: ครับผมทีนี้ให้อาจารย์อธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าการรักษาด้วยปลายเข็มที่อาจารย์หมอพูดนี่คือมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการครับอาจารย์หลักการทำงานของablation ที่อาจารย์พูดถึงด้วยปลายเข็มเนี่ยเรามีหลักการมีขั้นตอนยังไงที่ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจไปด้วยกันครับอาจารย์หมอครับ
1: ครับการรักษาด้วยเข็มหรือการรักษาด้วยวิธีที่เรียกว่า ablation จริงๆแล้วพลังงานในการทำลายเซลล์เนื้องอกให้ตายเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างครับ
0: ครับ
1: คล้ายๆกับเวลาเราเล่นเกมเลยนะครับเป็นธาตุต่างๆนะฮะมีใช้พลังงานความร้อนใช้พลังงานความเย็นแล้วก็

0: ใช้กระแสไฟฟ้าครับ
1: ครับ
0: ใช้พลังงานความร้อนตรงไปตรงมาครับคือเราจะปล่อยพลังงานทำให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็มขึ้นมาครับแล้วก็แน่นอนความร้อนจะทำให้เซลล์ของเนื้องอกมันสูญสลายตายไปได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการใช้พลังงานก็มีหลายแบบทั้งการใช้คลื่นวิทยุที่เราเรียกว่า RFA ครับ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งใช้คลื่นไมโครเวฟก็ตาม
1: ครับ
0: สองวิธีนี้ก็จะทำให้คล้ายๆเราไปจี่ก้อนในตัวคนไข้นะครับแต่อวัยวะรอบข้างก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย
1: อ
0: ีกวิธีนึงก็คือการใช้ความเย็นครับใช้ความเย็น
1: อ๋อความเย็นก็ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: เราเรียกว่า cryo ablation ซึ่งการใช้ความเย็นเนี่ยจะใช้หลักการของปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้าไปที่เข็มแล้วทำให้เกิดความเย็นจนถึงระดับจุดลบ20ถึงลบ40องศาครับ
1: ครับ
0: ทำให้เกิดน้ำแข็งอยู่ในตัวก้อนในตัวร่างกายคนไข้เลยครับ
1: โอ้
0: ซึ่งการเกิดการน้ำแข็งการทำให้ทูเมอร์ทำให้ก้อนเป็นน้ำแข็งแล้วก็ละลายเนี่ยจะทำให้ตัวเซลล์ของเนื้องอกมันตายได้เหมือนกันวิธีสุดท้ายก็คือการใช้กระแสไฟฟ้าครับวิธีนี้เราจะทำไม่ค่อยบ่อยเนื่องจากว่าราคาอุปกรณ์มันค่อนข้างสูงมากครับเป็นวิธีที่ใช้กระแสไฟฟ้าเจาะรูเข้าไปที่เซลล์เนื้องอกทำให้เซลล์เนื้องอกตายได้เหมือนกันไม่ว่าวิธีใดนะครับก็จะใช้ในอวัยวะต่างๆอย่างที่กล่าวไปครับปอดตับไตหรือแม้กระทั่งไทรอยด์ส่วนภาพเข็มที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เป็นเข็มชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า RFA ครับเข็ม
1: ครับ
0: Radio Frequency Ablation ใช้คลื่นไฟฟ้าคลื่นวิทยุก่อให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็มครับ
1: ที่เราเห็นเป็นแฉกๆนี่คืออะไรครับอาจารย์หมอ
0: เป็นเหมือนกางร่มครับคือตอนที่ใส่เข้าไปมันอันเล็กนิดเดียวครับเท่าไม้เสียบลูกชิ้นเลยครับแต่มันจะมีไส้แล้วก็พอเรากดปุ่มมันก็จะกางออกมาเพื่อยึดติดกับตัวก้อนแล้วก็ปล่อยเข็มตามปลายเข็มเล็กๆที่เราเห็นในภาพครับ
1: ครับผมดังนั้นสรุปได้ว่าการรักษาด้วยปลายเข็มเนี่ยมี3ประเภท3วิธีด้วยกันอาจารย์หมอก็คือการรักษาโดยใช้ความร้อนความเย็นและก็คลื่นไฟฟ้าใช่ไหมครับอาจารย์หมออาจารย์หมอครับและทีนี้ทั้ง3วิธีเนี่ยเรามีเกณฑ์ในการเลือกที่จะใช้การรักษาที่แตกต่างกันยังไงอาจารย์หมอพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าความร้อนเราใช้กับการรักษาแบบไหนดีแบบไหนที่ถึงจะใช้แบบความเย็นหรือว่าเลือกที่จะใช้แบบคลื่นไฟฟ้าเลยอาจารย์มีเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างครับ
0: ความจริงก่อนที่เราจะรักษาโดยใช้เข็มนะครับ
1: ครับ
0: เนื่องด้วยเราเป็นแพทย์ไออาร์นะครับการที่เราจะรักษาก้อนไม่ว่าก้อนอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมองเห็นก้อนได้ชัดเจนก่อนแน่นอนพอเรามองเห็นก้อนได้ชัดเจนเราจะสามารถวางแผนได้ว่าเราจะเอาเข็มเข้าไปตามทางตรงไหนบ้างเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมีอวัยวะสำคัญมากมายครับมันก็คล้ายๆกับการเราเอามีดแทงคนไข้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราสามารถหลบอวัยวะสำคัญได
1: ้
0: คนไข้ก็จะมีผลข้างเคียงจากการรักษาที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได
1: ้ผม
0: คล้ายๆกับเวลาเราขับรถรอบคูเมืองครับเราต้องหลบอะไรบ้างครับ
1: มีช่วงนี้มีหลุมเยอะนะ
0: ใช่ครับหลบหลุมหลบบ่อหลบสิ่งก่อสร้างล่าสุดต้องหลบห่
1: านด้ว
0: ยใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันเนาะ
0: เหม
1: ือ
0: นกันเวลาเราแทงเข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยเราจะต้องหลบเส้นเลือดใหญ่ต่างๆครับแม้กระทั่งเนื้อปอดก็ต้องหลบเพราะว่ามีโอกาสปอดรั่วหลบตัวของลำไส้หลบตัวของถุงน้ำดีครับเพราะฉะนั้นอวัยวะรอบข้างเนี่ยแหละเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้หมอเนี่ยเลือกใช้เข็มที่ต่างชนิดกันครับนอกจากนั้นขนาดของก้อนก็มีส่วนสำคัญด้วย
1: ครับ
0: สุดท้ายก็คือเรื่องของปัจจัยที่6นะครับก็คือเรื่องซับนะฮะแน่นอนว่า
1: ค่าใช้จ่าย
0: มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันเราก็จะทำการคุยกับคนไข้อีกครั้งหนึ่งครับแต่โดยทั่วไปคุณหมอรังสีก็จะดูภาพเป็นหลักเลยครับว
1: ่
0: า
1: ผม
0: ตรงไหนเหมาะ
1: ครับคุณผู้ชมเห็นภาพไปด้วยกันมี3ประเภท3วิธีอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพมากนะครับแต่ละวิธีก็จะมีความแตกต่างกันเนาะอาจารย์หมอครับทีนี้พูดถึงโดยภาพรวมครับอาจารย์ว่าการรักษาด้วยปลายเข็มนะครับกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆในด้านของเนื้องอกเนี่ยครับอาจารย์มันมีข้อดีข้อจำกัดยังไงที่คุณหมออาจารย์หมอรวมถึงตัวคนไข้เองอาจจะต้องพิจารณาไปพร้อมๆกันว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีการรักษาด้วยปลายเข็มหรือว่าจะต้องใช้วิธีอื่นๆมันมีข้อดีมีข้อจำกัดมีกฎเกณฑ์อะไรที่เราอาจจะต้องพิจารณาบ้างครับอาจารย์
0: ข้อดีก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเนื่องจากว่าการจิ้มเข้าไปผ่าน ผิวหนังเข้าไปในอวัยวะภายในเนี่ยมันแผลมันเล็กนิดเดียวครับ

0: ขนาดก็เท่ารูเข็มใหญ่กว่าเข็มฉีดยานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแผลก็จะเล็กมากนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ฟื้นตัวไวครับคือสมมติว่าเรารักษาไปตอนเย็นของวันนี้ใช่ไหมครับทำการจี้เนื้องอกไปตอนเย็นของวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวได้เลย
1: ปกติเลย
0: กินไข่เจียวปูได้เลยครับ
1: อาจารย์ช่วงอาจจะต้องราคาแพงนิดนึงนะครับอาจจะกินข้าวธรรมดาไข่เจียวธรรมดาได
0: ้
1: คือตื่นเช้ามาเราใช้ชีวิตประจำวันปกติได้
0: ใช่ครับ
1: คือไม่มีอาการ
0: ตัวไว
1: อาจจะมีอาการเจ็บ
0: เจ็บนิดหน่อยครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเนื่องจากว่ามันมีการลุกล้ำน้อยก็จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะหรือผู้ป่วยสูงอายุที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดครับที่แบบเป็นประโยชน์ของการใช้เข็มนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าข้อจำกัดก็มีเหมือนกันครับข้อจำกัดของการใช้เข็มอย่างแรกเลยก็คือตัวเข็มเนี่ยมันส่งพลังงานได้จำกัด
1: ครับ
0: มันไม่สามารถส่งพลังงานเยอะๆไปทำลายก้อนใหญ่ๆได้ครับคนไข้ที่มีก้อนใหญ่ๆเนี่ยใช้เข็มอาจจะไม่เหมาะนะครับซ
1: ึ่
0: งโดยส่วนใหญ่ขนาดที่เหมาะสมก็คือประมาณ3เซนติเมตรครับ
1: 3เซนติเมตรอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดที่อาจารย์หมอรวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเราอาจจะต้องคำนึงแล้วก็เลือกการรักษาที่ตรงก
0: ับ
1: โรคกับประเภทด้วยใช่ไหมครับอาจารย์หมอ
0: จำนวนของก้อนก็เป็นอีกปัจจัยนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีก้อนอยู่ประมาณ10ก้อนเนี่ยการใช้เข็มก็มักจะได้ผลที่ไม่ดีเพราะมันเยอะเกินไปครับจำนวนของก้อนที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่ก็จะยอมรับกันที่ประมาณ 3-4 ก้อนครับไม่เกินนั้นครับและอีกปัจจัยสำคัญอีกอย่างก็คือการใช้กับอวัยวะส่วนไหนครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับอวัยวะที่เหมาะก็คือปอดตับไตแล้วก็ต่อมไทรอยด์แต่ก็มีอวัยวะที่ไม่เหมาะอย
1: ่
0: างเช่นลำไส้ครับมะเร็งลำไส้ไม่สามารถใช้เข็มรักษาได้ต้องตัดออกมานะครับหรือว่าจะเป็นถุงน้ำดีก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วย
1: ใช่มีหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามาในทางอินบ็อกซ์หรือว่าในส่วนของข้อสอบถามในโซเชียลมีเดียอาจารย์หลายๆคนคิดว่าการรักษาด้วยวิธีนี้เข้าใจว่ามันง่ายแล้วก็น่าจะได้ตรงจุดหลายๆท่านอาจจะคิดว่ารักษาได้ทุกๆส่วนจริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดด้านนี้ด้วยอาจารย์หมอที่อาจารย์หมออยู่ในข้อจำกัดก็คือในเรื่องของมะเร็งหรือว่าเนื้องอกในด้านของตับนะครับเนาะปอดไตรวมถึงไทรอยด
0: ์
1: ที่อาจจะต้องใช้การรักษาให้ตรงจุดได้ที่อาจารย์หมออธิบายไปนะครับดังนั้นข้อดีก็คือในเรื่องของแผลเล็กเนาะอาจารย์หมอฟื้นตัวได้ไวเราสามารถผ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยขนาดแผลครับอาจารย์หมอหลายท่านอาจจะกังวลมันมีขนาดใหญ่ไหมครับอาจารย
0: ์ขนาดแผลเท่าไม้เสียบลูกชิ้นฮะ
1: นิดเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: ตัดเสร็จแล้วก็จะมีกระบวนการอาจจะเย็บปิดหรือว่ายังไงไหมครับอาจารย
0: ์
1: หมอ
0: ไม่เย็บเลยครับก็คือแค่ปิดกอสปิดปลาสเตอร์ธรรมดาครับร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้เพราะว่าเย็บไปจะเป็นรอยแผลเย็บซะเปล่าๆนะ
1: เนาะแสดงว่าก็หายห่วงหลายๆท่านอาจจะกังวลในเรื่องของรอยแผลต่างๆที่เกิดจากการรักษาเนาะนะครับฟื้นตัวได้ไวแผลเล็กนะครับแล้วก็ในด้านข้อจำกัดก็มีที่อาจารย์หมอพูดว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเป็นที่อวัยวะไหนรวมถึงพลังงานในการรักษาเนาะด้วยปลายเข็มมันอาจจะจำกัดที่มีขนาดใหญ่รวมถึงจำนวนก้อนนะคุณผู้ชมนะครับก็มีด้านทั้งในด้านดีแล้วก็ข้อจำกัดด้วยมาถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับที่รับชมอยู่ด้วยกันทั้ง2ช่องทางทั้งใน Facebook Fanpage นะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงใน YouTube สันดอก Channel ด้วยตอนนี้มีคุณผู้ชมนะครับก็ได้พูดคุยกับอาจารย์หมอด้วยนะครับมีหลายๆท่านได้ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้านี้รวมถึงมีสอบถามกันเข้ามาครับอาจารย์จากคุณสารันครับถามว่าสามารถทำพร้อมๆกันหลายๆวิธีได้ไหมอาจารย์หมอคือรักษาด้วยปลายเข็มแล้วหลายๆคนอาจจะเคยรักษาด้วยการใช้ยาการผ่าตัดแล้วใช้รักษาด้วยปลายเข็มอีกได้ไหมอาจารย์หมอครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการรักษาด้วยเข็มนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาที่รุกร้ำร่างกายค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเรามักจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาด้วยวิธีการรักษาหลายๆวิธีครับ
1: ครับผม
0: จากว่าปัจจุบันเรารักษามะเร็งเนี่ยเราไม่ได้มีหมอคนเดียวครับเราเป็นทีมใหญ่ๆที่มีทั้ง

0: แม่นยำยังไงบ้าง
1: ครับผมความปลอดภัยของการรักษาขึ้นอยู่กับได้เลยมันต้องผ่านอวัยวะสำคัญของเราถ้าตับก็ต้องผ่านเนื้อตับใช่ไหมครับ
0: ถ้
1: าปอดมันก็ต้องผ่านเนื้อปอดเพราะฉะนั้นตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญมากครับ
0: ค
1: ุณหมอ IR ทุกท่านก็จะดูรูปถ่ายทางรังสีเพื่อวินิจฉัยแล้วก็แพนนิ่งในการรักษาด้วยรูปครับเป็นหลักเลยครับอีกอย่างเรื่องความปลอดภัยก็คือถ้าเกิดมองในแง่ของโรคประจำตัวผู้ป่วยนะครับการตรวจการรักษาด้วยเข็มเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าลุกล้ำน้
0: อ
1: ยก็จะมีความปลอดภัยระดับนึงแต่อย่างไรก็ตามคนไข้ที่มีเรื่องโรคเกล็ดเลือดนะครับโรคของเกล็ดเลือดที่อาจจะมีปัญหาเกล็ดเลือดมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงสำคัญครับเพราะว่าเวลาเราใส่เข็มเข้าไปเราไม่สามารถควบคุมข้างในได้ถ้าเป็นคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาเปิดแผลเข้าไปเขาเห็นรอยเลือดออกเขาจะเอาไฟฟ้าไปจี้ใช่ไหมครับจี้เพื่อหยุดเลือดแต่ว่าของผมเนี่ยใช้เข็มเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมีเลือดออกอาจจะต้องรักษาโดยการอุดหลอดเลือดซึ่งมันไม่สามารถควบคุมณจุดนั้นได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องซักถามคนไข้ก่อนตรวจทุกคนก็คือเรื่องของโรคประจำตัวครับแล้วก็เรื่องของยานะครับยาก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าปัจจุบันคนไข้มีโรคประจำตัวมากมายครับบางคนมี5โรคบางคนมี10โรคแม้แต่ผมเองก็จำไม่ได้เลยนะครับว
0: ่
1: าคนไข้เนี่ยมีกี่โรคกันแน่นะแต่ละคนที่มาตรวจยาเป็นยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดนะครับ คนไข้โรคหัวใจนะครับยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือวอร์ฟารินหรือเดี๋ยวนี้มีหลายๆตัวมากๆอีพิซาแบนมียาหลายตัวมากที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอันนี้ต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งทีมการรักษาก่อนการรักษาทุกครั้งครับ
0: เป็นข้อควรระวังเนาะเพื่อลดความเสี่ยงเหมือนที่อาจารย์หมอพูดอาจารย์ครับอาจารย์พอจะบอกโรคประจำตัวที่อาจจะต้องระวังในกลุ่มที่นอกจากใช้ยาที่อาจารย์พูดยังมีโรคอื่นๆไหมที่อาจจะต้องประเมินเพื่อว่าเอ๊ะเราจะต้องรักษาด้วยวิธีนี้ได้ไหมมีการประเมินโรคอะไรบ้างที่อาจารย์น่าจะต้องซักถามคนที่จะต้องทำการรักษาอย่างกระชับนิดนึงครับอาจารย์หมอครับ
1: โดยส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละครับโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดนะครับอีกกลุ่มที่ต้องระวังก็คือเนื่องจากเวลาที่เราใช้เข็มรักษาผู้ป่วยนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอดมยาครับค
0: ุ
1: ณหมอดมยาจะคอยให้ยานอนหลับให้ยาสลบกับคนไข้นะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือทางเดินหายใจครับคุณหมอดมยาจะต้องประเมินทางเดินหายใจก่อนคนไข้คนไหนที่มีปัญหาเรื่องนอนกรนอาจจะมีผลต่อการดมยาได้ครับแต่ทำได้อยู่นะครับแค่คุณหมอเขาจะระวังมากขึ้นในจุดนี
0: ้เนาะเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็เกิดความแม่นยำในการรักษาด้วยนะครับอาจารย์หมอครับนี่คือเป็นเรื่องความปลอดภัยที่ทางทีมอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอนะครับในการดูแลรักษาด้วยวิธีปลายเข็มนะครับผมอาจารย์ครับเราพูดถึงกลุ่มที่อาจจะต้องมีการรักษาด้วยวิธีนี้เรามีปัจจัยในเรื่องของอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของอายุรวมถึงโรคประจำตัวต่างๆนะครับแล้วก็ใครบ้างที่น่าจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้อาจารย์มีกฎเกณฑ์การคัดเลือกยังไงนอกจากพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งเนื้องอกต่างๆอวัยวะต่างๆทางอายุยังเกี่ยวข้องไหมครับอาจารย์ว่าถ้าสูงอายุเงี้ยไม่ควรใช้วิธีนี้อาจจะใช้วิธีอื่นนะครับอาจารย์เรามีวิธีการยังไงบ้าง
1: ครับความเป็นจริงคนไข้สูงอายุค่อนข้างเหมาะกับวิธีนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราแก่ตัวลงนะครับความแข็งแรงมันก็จะลดลงตามใช่ไหมครับแน่นอนว่าถึงแม้ก้อนเล็กๆจะสามารถรักษาโดยการผ่าตัดได้แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกันการผ่าตัดต้องอาศัยร่างกายของคนไข้ที่ฟิตมากกว่าส่วนการใช้เข็มรักษาเนี่ยค่อนข้างจะรุกล้ำน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนไข้ที่สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวเยอะๆนะครับ
0: เนาะการนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะแหละผู้สูงอายุนะครับเนาะที่อาจารย์หมอพูดไปนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามามีหลายๆท่านเป็น FC อาจารย์ด้วยนะครับ บอกว่าอาจารย์เท่มากนะครับแล้วก็สวัสดีครับมีวันนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์หมอคุณผู้ชมครับวันนี้เราเป็นโอกาสดีที่ท่านใดที่เข้ามารับชมอยู่ด้วยกันแล้วนะครับมีคำถามสามารถพูดคุยกับอาจารย์หมอได้ในเรื่องของการรักษาเนื้องอกได้ตรงจุดด้วยปลายเข็มนะครับโดยรังสีแพทย์หรือว่าคุณหมอ IR ของเราในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงในเรื่องการ รักษากันต่อนะครับอาจารย์ว่าหลังจากการรักษา

0: เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยอาจารย์หมอหรือว่าทีมแพทย์ได้มีการติดตามเราจะต้องมีการนัดคนไข้มาติดตามเป็นระยะไหมครับหรือว่าอาจารย์หมอผ่าตัดเสร็จแล้วหรือว่าทำการรักษาด้วยวิธีนี้แล้วเนี่ยก็คือสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยไม่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์หมอครับ
1: การรักษามะเร็งทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งส่วนไหนเนี่ยเราก็จะต้องตรวจติดตามคนไข้เสมอเนื่องจากว่ามันมีโอกาสที่ก้อนอาจจะเหลือได้หรือ2ถึงแม้ก้อนจะหมดไปแล้วมันก็กลับมาใหม่ได้เสมอครับแน่นอนว่าทุกท่านที่มีญาติหรือว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วรักษาหายแล้วก็จะคุ้นเคยกับการตรวจติดตามไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ในการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆไปหรือว่าการตรวจทางเอ็กซเรย
0: ์
1: ไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์ CT หรือว่า MRI พวกนี้ก็จะช่วยเหมือนกับมอนิเตอร์นะครับช
0: ่
1: วยดูว่าก้อนที่รักษาไปเนี่ยมันหมดไหมแล้วกลับมาใหม่ไหมนะครับซึ่งทุกคนครับทุกคนที่รักษาจะต้องทำการตรวจติดตามเสมอครับซึ่งมีระยะห่างแตกต่างกันตามโรคครับ
0: เนาะก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ทีมอาจารย์แพทย์ของเราด้วยนะครับผมคำถามต่อมาครับอาจารย์มีหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามาทั้งเราเห็นทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในอินบ็อกซ์ของทางคณะแพทย์ได้สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คุณผู้ชมอาจจะเป็นข้อกังวลเล็กๆที่อาจารย์หมอพูดว่าทั้ง3วิธีไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นการรักษาด้วยคลื่นไฟฟ้าเนี่ยทั้ง3วิธีก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอาจารย์หมอพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมว่าค่ารักษาใช้ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: มีสิทธิ์การรักษาครอบคลุมประมาณไหนบ้างครับ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสิทธิ์การรักษาเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์ที่สามารถเบิกจ่ายค่าเข็มในการรักษาได้บางส่วนเนี่ยจะมีเพียงสิทธิ์เบิกตรงนะครับ
0: อ
1: ันนี้เฉพาะค่าเข็มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการรักษากระบวนการการรักษาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าสิทธิ์ใดก็สามารถเบิกได
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองกับประกันสังคมเนี่ยค่าเข็มอาจจะต้องจ่ายเองครับไม่ยังไม่ครอบคลุ
0: ม
1: ซึ่งราคาของเข็มก็ค่อนข้างสูงครับ คิดเหมือนกาแฟเลยครับกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นอันไหนแพงกว่ากันครับ
0: กาแฟอาจารย์ถามแบบนี้ปกติเราดื่มกาแฟร้อนก็น่าจะมีราคาแพงกว่ากันหรือว่ากาแฟเย็นครับอาจารย
1: ์เท่าที่ดูที่ร้านโดยส่วนใหญ่กาแฟร้อนจะถูกกว่าประมาณ10บาทใช่ไหมครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันครับเข็มที่ใช้ความร้อนก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกที่สุดครับแต่มันก็แพงอยู่ดีครับประมาณหลักหมื่นนะครับส่วนเข็มที่เป็นความเย็นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปครับเข็มไฟฟ้านี่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยพูดถึงเนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงมากๆครับ
0: แต่ว่าที่อาจารย์หมอดูแลรักษาอยู่ก็ได้ใช้ทั้งมีเคสทั้ง3ประเภทอยู่
1: ส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนกับความเย็นเป็นหลัก
0: อ๋อความร้อนความเย็นเดี๋ยวแล้วก็ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของเราโรงพยาบาลสวนดอกของเราเนี่ยอาจารย์หมอได้มีเคสแบบไหนพอจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังไหมครับว่ามีประสบการณ์ในเคสไหนบ้างที่อยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังว่ามีจุดไหนที่อาจจะเป็นกันบ่อยแล้วก็ใช้วิธีไหนบ้างในการรักษาอาจารย์หมอลองแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันสักนิดนึงครับ
1: ที่โรงพยาบาลมหาราชของเราก็โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยประมาณ 80% นะครับที่มารักษาโดยการจี้ด้วยความเย็นหรือความร้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับครับ80%เลยมีประมาณ 20% ที่เหลือจะเป็นกลุ่มพวกมะเร็งของไตแล้วก็มะเร็งปอดครับผ
0: ม
1: แล้วแน่นอนว่ากลุ่มที่เป็นไทรอยด์เนี่ยก็จะเป็นส่วนน้อยลงไปอีกนะครับไทรอยด์ที่เป็นก้อนคอพอกนะครับม
0: ี
1: ไม่เยอะมากครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นรักษามะเร็งเป็นหลักครับ
0: แล้วก็ใช้ทั้งความร้อนความเย็นด้วย
1: ครับ
0: ครับผมอาจารย์หมอครับแล้วอย่างนี้ทั้งความร้อนความเย็นอาจารย์เลือกการรักษายังไงคือเคสนี้อาจจะต้องใช้ความร้อนหรือใช้ความเย็นหรือบางทีมีร่วมกันไหมครับอาจารย์หมออาจารย์มีเกณฑ์ยังไงบ้าง
1: โดยส่วนใหญ่ก้อนที่มีขนาดเล็กที่เหมาะกับการรักษาด้วยเข็มนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข็มความร้อนหรือความเย็นรักษาได้ทั้งคู
0: ่
1: แต่ว่าเข็มความเย็นมันจะมีประสิทธิภาพในการมีผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อรอบข้างที่น้อยกว่าเข็มความร้อนครับแล้วก็เวลาที่มันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราเห็นก้อนด้วยวิธีไหนถ้าเราเห็นก้อนด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเข็มความเย็นจะเหมาะกว่าเพราะว่าเราจะเห็นขอบเขตของน้ำแข็งได้ชัดเจนกว่านะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราเห็นก้อนจาก อันตราซาวด์ใช้เพียงอันตราซาวด์ก็พอเนี่ยเข็มความร้อนก็จะตอบโจทย์ได้เหมือนกันในราคาที่ต่ำลงมาครับทุกครั้งเวลาเราคุยกับคนไข้ครับหมอก็จะแจ้งว่าเหมาะกับวิธีนี้นะเพราะว่าอะไรเสมอเพราะว่ามันมีผลต่อค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
0: เนาะขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยในการพิจารณาร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์หมอครับต่อเนื่องกันเลยคำถามต่อไปที่หลายๆท่านน่าจะอยากได้คำตอบกันในเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยหายขาดรวมถึงเราอาจจะมีการจะต้องมารักษาต่อไหมหรือว่าหายขาดเลยอาจารย์หมอรักษาด้วยปลายเข็มแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลอีกแล้วยังต้องรักษาต่อไหมครับอาจารย์หมอครับ
1: ต้องแจ้งว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทุกคนนะครับไม่ว่าจะรักษาบอกว่ารักษาหาย 100% เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครที่หายขาดไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วทุกคนต้องมาตรวจติดตามเสมอนะครับเพราะว
0: ่
1: าไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใดๆมีโอกาสกลับมาได้หลังจากรักษาหายขาดถ
0: ึ
1: งแม้ว่าการรักษาครั้งนี้หมอจะสามารถใช้เข็มจี้ตัวก้อนนี้ให้หมดไปได้นะครับแต่ว่าร่างกายเรายังมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอยู่สามารถเกิดก้อนใหม่ขึ้นได้ตลอดครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จะดูกันยาวๆครับเราก็จะนัดทีหน่อยในช่วงแรกครับหลังจากการรักษาด้วยเข็มเนี่ยประมาณ1เดือนถ้าเราดูภาพแล้วดูเหมือนจะหายนะดูเหมือนหายขาดเราก็จะนัดห่างขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะนัดประมาณ6เดือนถึง1ปีในคนไข้ที่โรคสงบนะครับ
0: ครับก็ถือว่ายังต้องมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลอยู่นะครับเพ
1: ื
0: ่อติดตามเช็คอัพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าคุณหมอให้ความรู้ได้เยี่ยมมากเลยเห็นภาพมากนะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนะครับตอนนี้เราสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับวันนี้อาจารย์หมออยู่กับเรานะครับในด้านของการรักษาเนื้องอกได้ตรงจุดด้วยปลายเข็มนะครับโดยรังสีแพทย์หรือว่าคุณหมอไออาร์ของเรานะครับอาจารย์หมอครับเราพูดถึงหลังจากการที่รักษาด้วยวิธีนี้กันสักนิดนึงว่าที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้องได้มาที่โรงพยาบาลมาหาคุณหมออยู่แหละนะครับทีนี้เรามีวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้กลับไปที่บ้านครับอาจารย์หมอเราอาจจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินอะไรไหมหรือว่าต้องออกกำลังกายหรือว่าใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเลยต้องมีการดูแลแบบระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์หมอครับ
1: ความจริงสิ่งเดียวที่ต้องระวังก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเลือดออกบริเวณที่เราเจาะทำการรักษาไปครับโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้ใช้ชีวิตได้ตามปกติครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าหลังจากรักษาด้วยเข็มจะให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังหนักๆอย่างเช่นผมเพิ่งเจาะตับไปใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ากลับบ้านไปแล้วไปวิ่งเลยอย่างเงี้ยบางทีรอยแผลเดิมที่มันปิดไปแล้วมันอาจจะมีรอยแผลแล้วมีเลือดออกขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้หยุดออกกำลังหนักๆสัก 3-4 วันครับให้แผลมันแห้งสนิทดีก่อนครับผม
0: เนาะอันนี้เป็นหลังจากที่รักษาแล้วก่อนนะครับอาจารย์หมอก่อนที่จะเข้าห้องรักษาเนี่ยเข้าห้องเตรียมการเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมคุณผู้ชมอาจจะได้เก็บเป็นความรู้ไว้นะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงหรือว่าเตรียมใจอย่างเดียวฮะอาจารย์หมอมีการเตรียมพร้อมยังไงสำหรับคนไข้ที่เข้าทำการรักษา
1: โดยส่วนใหญ่คนไข้ที่ก่อนทำการรักษาด้วยเข็มนะครับก็การเตรียมตัวจะไม่มากครับการเตรียมตัวเดียวที่สำคัญก็คือเรื่องของยาและโรคประจำตัวครับเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่เป็นหลักเลยในการรักษาด้วยวิธีนี้ครับเพราะฉะน
0: ั้
1: นถ้ามียาที่กล่าวไปแล้วยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยจะต้องแจ้งแพทย์เพราะว่าต้องหยุดยาก่อนทำการครับหมอก็จะปรึกษากับคุณหมอโรคหลอดเลือดด้วยครับว่ามันต้องหยุดยานานเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยในการทำหัตถการครับ
0: อ
1: ีกอย่างก็คือเตรียมใจคนไข้หลายคนจะกลัวนึกว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
0: ่
1: ห้องที่ทำก็ดูเหมือนห้องที
0: ่
1: ผ่าตัดเลยนะครับบางคนก็จะกลัวซึ่งเราก็ต้องอธิบายนะอธิบายว่ามันเป็นเข็มเล็กๆเองแต่ว่าอุปกรณ์มันใหญ่เฉยๆนะครับ
0: ไม่ต้องกลัวนะมีคุณหมอทีมแพทย์ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการรักษานิดนึงครับอาจารย์หมอในรายละเอียดหลายคนเป็นข้อกังวลใจว่าต้องดมยาสลบไหมต้องฉีดยาชาไหมหรือว่าจะต้องมีกระบวนการอะไรที่ทำให้คนไข้รู้สึกไม่เจ็บเนี่ยอาจารย์หมอหลายคนบอกว่าแค่เข็มนี้ก็กลัวแล้วนะอันนี้เป็นเข็มที่มีขนาดเท่ากับไม้เสียบลูกชิ้นเหมือนที่อาจารย์หมอพูดก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอาจารย์หมอพูดคลายข้อกังวลใจให้กับคุณผู้ชมนิดนึงครับ
1: ครับ คือระหว่างที่เราทำการรักษาด้วยเข็มนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอวัยวะที่อยู่ลึกๆอย่างเช่นปอดตับหรือไตเนี่ยเราจะให้คุณหมอดมยาช่วยดูแลเสมอนะครับโดยการให้ยาสลบยานอนหลับระหว่างที่ทำครับแล้วก็การแทงเข็มเข้าไปเนี่ยในโดยส่วนใหญ่ก่อนที่จะแทงเข็มเราก็จะฉีดยาชาซ้ำเข้าไปด้วยเพราะว่าเวลาคนไข้ตื่นมาจะได้มีอาการเจ็บปวดบริเวณที่แทงลดลงครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นต่อมไทรอยนะครับเป็นก้อนของต่อมไทรอยเนี่ยเนื่องจากก้อนมันอยู่ตื้นครับมันอยู่ตื้นแล้วก็เราจำเป็นต้องคุยกับคนไข้เสมอเพราะว่าเวลาขณะที่ทำเนี่ยมันมีโอกาสไปโดนเส้นประสาทหมอต้องเทสคนไข้ว่าเสียงแหบหรือเปล่าระหว่างทำทานข้าวหรือยังครับอายุเท่าไหร่ครับบ้านอยู่ที่ไหนเงี้ยนะครับ
0: พูดคุย
1: ครับเพื่อให้คนไข้ตอบหมอเพื่อดูว่ามีเสียงแหบไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ให้ยานอนหลับกลุ่มนี้จะใช้ยาชาล้วนๆครับซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมตอนทำอาจจะรู้สึกน่ากลัวแต่ว่าเท่าที่ทำมาในผู้ป่วยเขาก็บอกว่าไม่เจ็บครับ เขาเกรงอย่างเดียว
0: อาจจะรู้สึกกลัว
1: ใช่ครับเพราะว่ายังตื่นอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเป็นลึกๆนี่เราให้หลับหมดเลยครับ
0: อ๋อก็ใช้คุณหมอดมยาด้วยนะครับผมวิสัญญีแพทย์ด้วยเนาะนะครับนะครับถ้าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับสนใจอยากจะรักษาเรามีกระบวนการยังไงบ้างเราควรเริ่มต้นจากที่ไหนไปหาคุณหมอจากที่ไหนบ้างแล้วก็เรามีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างอาจารย์หมอครับ
1: ครับโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับทุกท่านเนี่ยจะมีแพทย์เจ้าของไข้ดูอยู่แล้วอาจจะมากกว่า1คนด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดมีความสนใจว่ามะเร็งของเราเนี่ยสามารถรักษาด้วยเข็มได้หรือเปล่าสามารถสอบถามแพทย์เจ้าของไข้ได้โดยตรงนะ
0: ครับ
1: แต่ในกรณีที่ต้องการมาพบหมอ IR นะครับหรือแพทย์รังสีร่วมรักษาท่านสามารถมาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกได้ครับ ที่ชั้น1ตึกบุญสมมาตินครับอยู่หลังเซเว่นนะครับ
0: ครับผมชั้น1
1: ใช่ครับ
0: ตึกบุญสมนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งจะเปิดบริการช่วงบ่ายครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันอังคารนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีอาจารย์แพทย์มีแพทย์ประจำบ้านช่วยตรวจกันอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากความแออัดยัดเยียดนะครับ
0: ครับ
1: บริเวณนั้นก็มีห้องตรวจหลายห้องอาจจะรู้สึกไม่สุขสบายบางคนอาจจะอยากแค่มาคุยเฉยๆนะครับก็สามารถติดต่อเราทางการตรวจด้วยเทเลเมดิซีนครับซึ่งปัจจุบันเราออกตรวจแบบทางไกลนะครับเหมือนไลน์วิดีโอคอลคุยกับเพื่อนเนี่ยแหละครับ
0: ดีเลยครับ
1: ซึ่งมีตรวจทั้งวันจันทร์วันอังคารและวันพุธครับ
0: ครับผม
1: ชอบคนไหนสามารถเลือกได้เลยครับ เพราะว่าคิวค่อนข้างว่างนะครับตอนนี
0: ้มีคุณหมอ3ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ตามวันและเวลาที่ปรากฏบนหน้าจอ
1: ใช่
0: ท่านใดอยากจะพบเจออาจารย์หมอณัฐพงศ์ ก็วันจันทร์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
0: ในเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงตรง
1: ใช่ครับจะเป็นช่วงเช้าครับ
0: ครับผมก็จะมีทีมคุณหมออีก2ท่านด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมข้อดีของเทเลเมดิซีนครับอาจารย์หมออาจารย์หมอพูดให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนิดนึงหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะเทเลเมดิซีนเนี่ยก็คือแค่คุยกับอาจารย์หมออย่างเดียวหรอมีการรักษายังไงหรือว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างมีข้อดียังไงบ้างครับอาจารย์หมอ
1: ข้อดีมีเยอะเลยครับข้อดีอย่างแรกก็คือไม่ต้องมาโรงพยาบาลครับ
0: ครับ
1: คือไม่มีใครอยากมาโรงพยาบาลนะครับพูดตรงๆแม้แต่หมอก็ยังไม่อยากมาเลย เพราะว่ามันมายากมากใช่ไหมครับที่จอดรถก็ลำบากอีกนะครับใช้ค่าใช้จ่ายเยอะการที่เราสามารถโทรคุยกับหมอได้โดยตรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกมากแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะครับอีกอย่างก็คือนอกเหนือจากการคุยกันซักถามกันเฉยๆเนี่ยเราสามารถทำการนัดการตรวจได้เลยนะครับผ่านการตรวจทางเทเลเมดิซินนะครับในบางคลินิกเขามีการสั่งยาก็สามารถส่งยาทางไปรษณีย์ไปที่บ้านได้ด้วยคือนอกจากหมอ IR แล้วก็มีแพทย์ท่านอื่นออกตรวจเทเลเมดิซินด้วยในเวลาต่างกันครับ
0: ครับผมนอกจากคุณหมอ IR แล้วทางการรักษาทางโรคอื่นๆก็สามารถใช้บริการทางเทเลเมดิซินของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยของเราได้นะครับมีข้อดีหลายๆอย่างเนาะอาจารย์หมอนะครับเราก็หลีกเลี่ยงรถติดด้วยอะไรด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเนาะก็ใช้บริการเทเลเมดิซินได้คลินิครังสีร่วมรักษาทางไกลเหมือนหัวข้อในวันนี้นะครับอาจารย์หมอครับก่อนทิ้งท้ายกันไปมีคุณผู้ชมนะครับได้สอบถามกันเข้ามาครับผมคุณโจ๊กนะครับถามว่าวิธีนี้เจ็บมากไหมคุณโจ๊กเป็นคนกลัวเข็มครับอาจารย์หมอนะครับกลัวการเจ็บหลังทำการรักษานะครับอาการเจ็บเนี่ยจะเป็นอยู่นานไหมนะครับแล้วก็หลังรักษาเนี่ยสามารถกลับมาทำกิจกรรม อื่นๆได้เลยไหมต้องพักฟื้นนานหรือเปล่าเราย้ำให้คุณผู้ชมได้สบายใจกันอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์หมอ

0: ครับโดยทั่วไปอาการเจ็บก็จะมีตอนที่เราใส่เข็มเข้าไปหรือฉีดยาชานะครับซึ่งแน่นอนว่าในผู้ป่วยหลายรายที่เราไม่จำเป็นต้องให้คนไข้ตื่นระหว่างการทำเนี่ยเราก็จะให้คุณหมอดมยาให้ยาสลบไปก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เข็มเพราะฉะนั้นตอนทำไม่เจ็บครับถ้าเกิดคุณหมอดมยาเห็นว่าคนไข้มีการตอบสนองต่อความเจ็บเช่นเริ่มให้พลังงานแล้วคนไข้มีแบบยกแขนขึ้นมาคุณหมอก็จะเพิ่มยาให้ตามนั้นครับแล้วก็หลังทำแน่นอนทุกคนจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ทำนะครับซึ่งอาการเจ็บเนี่ยโดยประมาณ 90% เนี่ยควบคุมได้โดยการให้ยาแก้ปวดแล้วก็หลังจากรักษาประมาณ1วันอาการเจ็บจะดีขึ้นครับ
1: ครับโอ้โหคลายข้อกังวลใจนะครับคุณโจ๊กครับวิธีนี้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดเนาะอาจารย์หมอนะครับมีข้อดีหลายๆด้านนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เราจะได้เลือกการรักษาพิจารณาร่วมกันทั้งอาจารย์หมอทั้งคนไข้ด้วยนะครับร่วมรักษาไปด้วยกันนะครับสุดท้ายครับให้อาจารย์หมอได้ทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการอาจารย์หมอรวมถึงวันนี้เราสรุปภาพรวมของการดูแลรักษานะครับเนื้องอกได้ตรงจุดด้วยปลายเข็มโดยรังสีแพทย์ทิ้งท้ายกันไปในวันนี้ครับอาจารย์หมอครับ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวขอขึ้นวิดีโอได้ไหมคร
1: ับ
0: เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพคร
1: ับ เป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้นี่คือภาพจริงๆในห้องการรักษา
0: ในห้องตรวจครับคนไข้คนนี้เป็นมะเร็งของไตนะครับซึ่งมารับการรักษาโดยการใช้เข็มความเย็นนะครับก่อนเริ่มรักษาแน่นอนหมอต้องเห็นก้อนก่อนนะครับเราก็จะทำการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในห้องตรวจของเราเลยนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการปักเข็มเล็กๆเข้าไปที่บริเวณตำแหน่งก้อนครับทำการทำความสะอาดผิวหนังเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อนะครับ แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่จะเห็นว่าก้อนเล็กนิดเดียวนะครับใช้คนทีมรักษาเยอะมาก มีทั้งพยาบาลนักรังสีเทคนิคแล้วก็หมอครับ
1: อ๋อนี่เข็ม
0: ใช่ครับนี่คือเข็มที่ใช้เลยเป็นเข็มความเย็นครับก่อนเริ่มทำหมอก็จะต้องเทสว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นไหมครับมีน้ำแข็งเล็กๆที่ปลายเข็ม
1: อ๋อใช่ใช
0: ่ครับเราก็จะเทสดูก่อนว่ามันเวิร์กนะสามารถแช่แข็งตัวก้อนได้จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะใส่เข็มเข้าไปที่ก้อนนะครับท่านจะเห็นว่าตัวก้อนอยู่ที่ไตนะครับหมอก็จะอัลตราซาวด์หาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นได้ตำแหน่งแล้วหมอก็จะฉีดยาชา
1: ครับ
0: ระหว่างนี้คนไข้ให้ยานอนหลับไปเรียบร้อยนะครับฉีดยาชาเสร็จก็จะใส่เข็มเข้าไปที่ผ่านผิวหนังนะครับเข้าไปที่ก้อนนะครับ
1: นี่ก็ใส่เข็มเข้าไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เร็วมากเลยอาจารย์ตั้งแต่กระบวนการแรก
0: ครับหลังจากนั้นก็จะคอนเฟิร์มตำแหน่งของเข็มโดยการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับคอนเฟิร์มตำแหน่งของเข็มว่าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เราจะใช้ความเย็นเข้าไปจากภาพจะเห็นว่าตัวก้อนอยู่ตรงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่อยากให้โดนลำไส้ที่อยู่ข้างๆเราทำยังไงดีหมอก็จะใช้เทคนิคในการฉีดอะไรก็ได้ในการถ่างนะครับหมอใช้แค่ลมธรรมดานี่แหละครับดันให้ไตมันอยู่ห่างจากตัวของลำไส้
1: อ
0: ื
1: ่น
0: เพื่อปกป้องครับพอมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็จะเริ่มใช้พลังงานความเย็นเข้าไปที่ตัวก้อนโดยตรง
1: อุ้ยเราเห็นมีก้อนน้ำแข็งเกาะบริเวณ
0: น้ำแข็งจะเกาะบริเวณสายเลยเพราะว่าเกิดความเย็นแต่สังเกตที่เข็มจะไม่มีน้ำแข็งนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือภาพระหว่างที่เราแช่แข็งตัวก้อนครับก็จะเห็นเป็นรอยดำ
1: ๆครับ
0: นะครับซึ่งคนไข้คนนี้ก็ปัจจุบันรักษาไปปีกว่าๆแล้วก็ก้อนก็หายดีครับเป็นมะเร็งที่สามารถรักษาได้โดยใช้เข็มความเย็นครับ
1: อ๋อแสดงว่าในกระบวนการร่างกายก็คือมีการซ่อมแซมเซลล์หรือว่าในตัวเนื้องอกตรงนั้นที่ทำให้มันหายไปด้วยเนาะอาจารย์หมอ
0: หลังจากเซลล์มันตายก็เม็ดเลือดขาวก็จะมาจับกินตัวเซลล์ที่ตายไปแล้วครับ
1: โอ้อาจารย์ยิ่งเห็นภาพเราเห็นภาพชัดเจนเห็นกระบวนการรักษาแล้วคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็วันนี้ได้รับความรู้ไปด้วยกันหลายๆท่านก็คลายข้อกังวลใจนะครับของการรักษาด้วยวิธีการใช้ปลายเข็มในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมออีกครั้งนึงนะครับผมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์นิมิตรุ่งทวีนะครับอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษานะครับภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ียงใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ขอบ
0: คุณครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับครั้งหน้านะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากคุณผู้ชมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทางของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีข้อมูลข่าวสารดีๆรายการดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในหลายๆครั้งต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับวันนี้ผมณัฐพลคำวังนะครับจากงานสื่อสารองค์กรพร้อมกับอาจารย์หมอนะครับเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอาจารย์หมอจะเป็นเรื่องอะไรฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยนะครับกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ชน NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาควันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ไร่สารฝันอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับผลผลิตที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับก็คือเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนพะร่วงครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์คุณภาพของจังหวัดสุโขทัยเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับจากทุเรียนและที่สำคัญก็ยังมีผลไม้ที่มีรสชาติดีรสชาติอร่อยนั่นก็คือนี่เลยนะครับลองกองแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็วิธีการปลูกการดูแลเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้นะครับและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันในรายการครับ

ใต้สารฝันนะคะจุดเริ่มต้นก็คือว่าเมื่อก่อนเราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะทีมงานก็อยากจะมาที่นี่ตำบลมันตึกเนี่ยก็จะมีสวนผลไม้เยอะอยากมาชมสวนผลไม้แล้วก็มากางเต็นท์ทีนี้เราไปดูหลายสวนแล้วแล้วก็รวมถึงสวนคุณพ่อนะฮะสมัยเด็กๆก็ไปนอนสวนกับคุณพ่อตลอดแต่มันไกลมันลึกไม่เหมาะที่จะเอาทีมเข้ามาแล้วก็ประจวบกับที่แปลงเนี่ยค่ะเขาประกาศขายก็เลยดูแล้วมันใกล้ค่ะก็เลยมาซื้อแล้วก็ค่อยๆพัฒนาพอพัฒนาเราปลูกเริ่มมีผลไม้เราก็เลยไปชวนทีมงานของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็มานอนแล้วก็มาชมสวนอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราก็เลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราฝันอยากจะมีสวนเพื่อให้เพื่อนๆมาชื่นชมพอเราได้อย่างที่เราฝันไว้เราก็เลยตั้งชื่อว่าไร่สารฝันเพราะว่าเป็นการสารฝันสู่ความเป็นจริงเดิมก็คือที่นี่ปลูกทุเรียนพื้นเมืองเยอะทุเรียนพื้นเมืองนี่นะคะรสชาติอร่อยแต่ว่าเนื้อบางเมล็ดใหญ่แล้วพอเลยวันมันไม่ทนนะฮะสุกแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นแรงเขาที่เขาเรียกว่าทุเรียนปลาร้าเราก็เลยคิดว่าหมอนทางใต้เนี่ยเขาเนื้อหนากลิ่นไม่แรงมากค่ะแล้วก็รสชาติหวานมันเนาะก็เลยเอามาพัฒนามาปลูกแถวนี้ทีนี้ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเราปลูกทุเรียนพื้นเมืองอยู่แล้วถ้าเราจะตัดพื้นเมืองทิ้งมันก็เสียโอกาสเขาก็เลยเปลี่ยนสายพันธุ์โดยการเอาทุเรียนหมอนน่ะมาปลูก1ต้นแล้วเขาก็ตัดยอดมาเสียบข้างๆต้นเงี้ยค่ะพอติดปุ๊บเขาก็ตัดพื้นเมืองออกโตขึ้นมามันก็เลยเป็นหมอนนะคะแล้วพอมาปลูกที่นี่ได้อัตลักษณ์ใหม่ก็คือว่าพอได้ลูกออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ลูกก็จะใหญ่กว่าทุเรียนพื้นเมืองแล้วก็เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดเนาะเส้นใยไม่เยอะนะฮะรสชาติก็ออกทางมันมากกว่าหวานนะก็จะมีรสชาติหวานมันแตกต่างกันตรงที่ว่าทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเนี่ยก็จะมีเส้นใยสูงกว่าแล้วก็เนื้อก็จะฉ่ำมันไม่แห้งนะฮะที่นี่ก็จะมีรสชาติที่เนื้อแห้งเนียนละเอียดสีเหลืองนวลนะฮะแล้วก็เม็ดก็เล็กรีบค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโซนข้างล่างเขาปลูกส้มโอค่ะแล้วก็แต่โซนบนนี่ก็ยังเป็นป่าเสื่อมโทรมค่ะแล้วพอดีปี49เกิดภาวะดินโคลนถล่มเขาก็เสียหายนะฮะเขาถึงประกาศขายค่ะเราก็ได้ที่แปลงนี้มาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนเด็กๆเราเคยไปสวนกับพ่อเนาะแล้วก็แถวนี้เขาก็ปลูกผลไม้เป็นอาชีพหลักเลยเราก็คิดว่าถ้าเราเกษียณมาเนี่ยเราควรจะอยู่ตรงไหนเราน่าจะไปอยู่ทำสวนนะเราก็เลยมาทำสวนผลไม้แล้วก็ชอบผลไม้ประเภทไหนที่เราชอบทานแล้วก็เลือกสิ่งนั้นมาปลูกเราก็เลยปลูกหลายอย่างค่ะของเราก็จะมีเงาะลองกองส้มโอแล้วก็มะปรางมะยงชิดค่ะแล้วก็จะมีพื้นเดิมก็จะมีรังสารด้วยค่ะตอนแรกเลยเนี่ยเราได้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือควรจะปลูกไว้เผื่อป้องกันความเสี่ยงก็คือว่าปลูกไว้หลายชนิดเผื่อราคาผลไม้ชนิดไหนหรือว่าฤดูกาลไหนเนี่ยเราก็จะได้
รายรับทุกฤดูกาลนะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ดีตรงที่ว่าเมื่อคนที่เข้ามาในชมสวนเราเนี่ยก็จะมีผลไม้ให้ชิมทุกฤดูกาลเนี่ยค่ะปลูกลองกองก็จะเป็นโซนข้างล่างค่ะสายพันธุ์ลองกองทั่วไปเนี่ยค่ะเอามาจากทางจันทบุรีเนี่ยค่ะแล้วก็มาเสียบกับต้นลังสาะของเราก็เลยมันก็เลยไม่เป็นตันหยงเพราะว่าตันหยงนี่จะรสชาติหวานเนาะที่นี่ก็เลยรสชาติอมเปรี้ยวหวานเพราะว่าเรามาเสียบกับต้นลังสาเดิมค่ะเยอะเลยค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งปลูกโซนนี้นะเราก็ใจร้อนเอาต้นใหญ่มาปลูกเลยแล้วก็เอาหมอนลงหมดเลยไม่ได้ทาบเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทำอยากได้ต้นโตเร็วตายเรียบนะฮะปลูกยากนะฮะทุเรียนอ่ะเสร็จแล้วเราก็เลยเขาก็แนะนำชาวบ้านก็แนะนำว่าต้องเอาพื้นเมืองปลูกก่อนแล้วก็เอาหมอนมาปลูกคู่พอพื้นเมืองติดดีก็ทาบเลยเป็นการทาบต้นทาบกิ่งกันเสร็จแล้วพอติดดีปุ๊บปัดพื้นเมืองออกต้นมันก็จะมี2ขาก็จะทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตเร็วบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าพอเรามาทำสวนตรงนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรตรงไหนเมื่อไรอย่างไรเสร็จแล้วก็ถามสวนข้างๆเขาก็ใส่คล้ายๆกันหมดเราก็เลยถามเกษตรนะคะเกษตรตำบลอาหารเขาก็แนะนำว่าคุณหมอก็รวมกลุ่มกันให้เป็นแปลงใหญ่เราก็หลักเกณฑ์คือยังไงเขาบอกว่าต้อง30รายหรือ300ไร่ขึ้นไปเราก็รวมเลยรวมได้70 กว่าส่วนนะฮะก็เป็นหมื่นไร่ค่ะเราก็รวมจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านตึกค่ะโดยตัวเองเป็นประธานค่ะค่ะในส่วนของเราเนี่ยอันที่หนึ่งของเราเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรอื่นๆก็มาดูด้วยนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยเคล็ดลับในการที่จะทำให้ทุเรียนเราโตโดยสมบูรณ์คือเราอยากให้ทุเรียนเราแข็งแรงพืชไม่รบกวนนะศัตรูพืชไม่รบกวนเหมือนกับร่างกายของคนเราเนาะว่าถ้าเราจะดูแลร่างกายของคนเราเนี่ยให้แข็งแรงเนี่ยเราจะต้องกินอาหารให้ถูกหลักออกกำลังกายนอนหลับอย่างเพียงพอมันก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วถ้าเราจะดูแลให้พืชแข็งแรงเราต้องทำอย่างไรท่านก็แนะนำว่าต้องได้ธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมอย่างเงี้ยค่ะ

0: ผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาจุดเริ่มต้นของสวนไร่สารฝันกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่กับพี่ชุติมาซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: พี่ชุติมาครับก่อนอื่นอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่สวนของเราปลูกทุเรียนมีทั้งหมดกี่ไร่ครับ
1: พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ90ไร
0: ่
1: แต่ว่าเราแบ่งปลูกทุเรียน40ไร
0: ่40ไร
1: ่พันต้นค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือปลูกสายพันธุ์เดียวเลยไหมครับหมอนพระร่วง
1: มีหมอนพระร่วงหลงลับแลมูซันคิงแล้วก็ก้านยาว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นของสวนเราก็คือเป็นสายพันธุ์หมอนพระร่วง
1: ค่ะเราปลูกหมอนพระร่วงมากที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ว

0: ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากน้อยแค่ไหนครับสายพันธุ์หมอนพะล่วง
1: สายพันธุ์หมอนพะล่วงนี่ก็โดดเด่นมากเลยนะคะพอเวลาเข้ามาที่สวนเนี่ยเขาก็เราปอกให้เขาได้ทานพอทานเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าทุเรียนที่นี่อร่อยมากกลิ่นน้อยแทบไม่มีกลิ่นปกตินี่ไม่ทานทุเรียนนะคะ
0: ครับ
1: แต่พอมาที่นี่ทานแล้วอร่อยมาก
0: ครับ
1: แล้วก็ซื้อใส่กล่องส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเรารับบริการจัดส่งให้ไปรษณีย์ไทยมารับบริการที่นี่เลยค่ะ
0: อันนี้ก็คือความโดดเด่นของสายพันธุ์หมอนพะล่วงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ใต้ต้นสายพันธุ์หมอนพะล่วงเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นทุเรียนหมอนพะล่วงนะครับอยู่ด้านบนก็คืออ
1: ายุ4ปี
0: 4ปี
1: ค่ะ
0: 4ปีก็คือให้ผลผลิตแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตั้งแต่แบบว่าเรานํามาปลูกอย่างเงี้ยครับระยะเวลาในการให้ผลผลิตเค้าอ่ะครับมันต้องให้ความนานแค่ไหนอ่ะครับ
1: ค่ะเริ่มจากการที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราดูแลดีก็จะประมาณ4ปีแต่ถ้าเราอาจจะไม่ค่อยดูแลเค้าเรียกที่นี่นะเค้าเรียกว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยงไม่ค่อยดูแลก็7ปีให้ผลผลิตแล้วหลังจากให้ผลผลิตแล้วอายุยืนค่ะ
0: ครับ
1: มีต้นทุเรียนพันจระเข้เนี่ยเป็นพื้นเมืองของที่นี่เนี่ยก็คืออายุ200กว่าปี
0: โอ้
1: ฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยช่วงนี้เราลงทุนไปเนี่ยเรายังไม่ได้กำไรนะฮะ
0: ครับ
1: เราก็ยังเหมือนกับยังไม่ใช่ระยะคืนทุนมันยังอยู่ในระยะลงทุนอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะแต่เราก็คาดหวังว่าทุเรียนเราจะอายุยืน
0: ครับ
1: เพราะเราทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้ต้องการเร่งผลผลิตให้มันต้องได้อย่างงู้นอย่างงี้แล้วเราก็เน้นความปลอดภัยด้วย
0: ครับ
1: เน้นการที่เราไม่ปล่อยภาวะการเรือนกระจกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือความปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้บริโภคด้วยก็คือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการปลูกทุเรียนของเราใช่ไหมครับแล้วต้นเขาต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับการดูแล
1: ค่ะอย่างเงี้ยต้นที่แรกๆเราก็จะให้สฟิงเกอร์หัวเดียวสามวันให้ทีนึง
0: ครับ
1: ในกรณีหน้าแล้งแต่ว่าพอต้นโตขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราก็ปรับเป็นอย่างนี้เราจะปรับเป็นสามหัว
0: ครับ
1: พอต้นใหญ่นะต้นใหญ่ที่อายุ10ปีขึ้นไปเน
0: ี
1: ่ยเราก็จะให้4หัวสปริงเกอร์นะฮะเพื่อให้น้ำมันมีปริมาณเพียงพอเพราะเราจะวัดความชื้นนะความชื้นสัมผัสเนี่ยต้องได้ถ้าหน้าร้อนเนี่ยความชื้นสัมผัสมันต่ำกว่า25องศาต่ำกว่า30องศาเนี
0: ่
1: ยเราต้องปรับการให้น้ำเพื่อให้ความชื้นสัมผัสอยู่ที่30 35เงี้ยค่ะ
0: ก็คือเราจะต้อง
1: ให้ผลผลิตดี
0: ดูรายละเอียดลึกไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกยากไหมครับทุเรียน
1: ปลูกยากปลูกยากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทำไมเราถึงมาปลูกทุเรียนเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเราก็วิเคราะห์ดูก่อนที่จะลงอะไรเนี่ยเราก็คิดว่าต่อไปมันจะล้นตลาดไหมเพราะคนไทยชอบแห่ปลูกอันนี้แห่ปลูกนี้แล้วก็จะมีข่าวว่าล้นตลาด
0: ครับ
1: เราก็ดูว่าทุเรียนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถปลูกได้ทุกจังหวัด
0: ครับ
1: แล้วแต่ละจังหวัดก็ไม่สามารถปลูกได้ทุกอำเภอ
0: ครับ
1: แต่ละอำเภอก็ปลูกได้เฉพาะบางตำบลเท่านั้นในแต่ละตำบลอย่างเช่นตำบลมะตึกเนี่ยปลูกได้เฉพาะบางหมู่บ้านเท่านั้น
0: ครับ
1: ฮะบางหมู่บ้านก็ไม่สามารถปลูกได
0: ้ครับ
1: พื้นที่ไม่พร้อมอากาศไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลยตัดสินใจที่จะลงปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนรสชาติดีเนาะอร่อยคนก็ชอบทานราคาก็แพงกว่าผลไม้อื่นๆค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนอกจากสวนทุเรียนที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกสวนหนึ่งก็คือเป็นสวนลองกองนะครับที่มีรสชาติอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมสวนกันครับ

0: ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนลองกองนะครับเป็นอีกหนึ่งสวนที่สามารถที่จะสร้างผลผลิตได้เป็นอย่างดีนะครับพี่ชุติมาครับอันนี้ก็คือเป็นลองกองสายพันธุ์อะไรอะครับ
1: อ๋อก็ลองกองก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเอามาจากสายพันธุ์ตันหยงพวกนี้แหละ
0: ตันหยง
1: แต่ว่าเวลาเรามาปลูกเนี่ยเราก็จะมาทาบกับต้นลังสาดทําให้รสชาติของที่นี่ก็จะไม่หวานจัดค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นอมเปรี้ยวอมหวานค
0: ่
1: ะก็จะอร่อยไปอีกแบบนึง
0: ครับก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ตรงนี้เลยใช
1: ่
0: ไหมครับครับแล้วการให้ผลผลิตเขาอะครับเขาให้ช่วงเดือนไหนบ้างอะครับ
1: ก็ถ้าช่วงเดือนนี้เริ่มออกนี่ก็คือว่าต้องเป็นสวนทุสวนที่ให้น้ําก่อน
0: ครับ
1: ค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่นี่อย่างที่บอกเทวดาเลี้ยงนะคะก็ไม่ค่อยให้น้ํากันเพราะฉะนั้นพอเวลาให้น้ําก่อนสวนไหนให้น้ําก่อนลองกองก็จะออกก่อน
0: อ๋อ
1: ค่ะแต่ว่าส่วนที่ยังไม่ให้น้ําตอนนี้

0: ยังเขียวอยู่ค่ะ
1: ครับแล้วรสชาติของเขาประมาณไหนอะครับผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ขอตรงนี้
0: ค่ะ
1: ครับมันมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นยังไงบ้างครับที่แบบพื้นที่ตรงนี้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็เนื้อก็จะแห้งนะคะเพราะว่าคงจะได้น้ำน้อยอะนะก็จะเนื้อแห้งแล้วก็รสชาติก็จะหวานแล้วก็อมเปรี้ยว
1: หวานอมเปรี้ยวนิดๆ
0: ใช่
1: แล้วเท็กเจอร์ดีครับครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะครับเค้าสนใจหรือว่าเค้ามีความชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอ่ะครับ
0: ชื่นชอบค่ะพอเค้าได้พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปให้เค้าชิมนะเค้าชิมเสร็จปุ๊บเราก็จะขาย3โล100
1: ครับ
0: ค่ะเค้าก็จะเราก็จะหยิบใส่ไว้ให้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการค้นตอนแรกๆเราไม่รู้ไงเราก็เอาให้เค้าเลือกเงี้ยปรากฏว่าที่เหลือช้ําหมดเลย
1: ครับ
0: ฮะเราก็เลยต้องเค้าหยิบไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่จะหยิบลองกองออกมาเป็นช่อเนี่ยเราต้องเอียงเข่งนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วก็เอาหยิบออกมาแต่นี่เค้าเห็นข้างล่างปุ๊บเค้าดึงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ช้ําฮะเพราะเปลือกลองกองมันบาง
1: ครับ
2: กว่าจะได้ลองกองคุณภาพจากอำเภอศรีสัชนาลัยต้องผ่านการดูแลเอาใจใส่ในทุกช่วงของการเติบโตตั้งแต่การบำรุงต้นให้น้ำดูแลดินและใส่ใจในทุกช่วงของการออกดอกติดผลทุกช่อนะครับจึงได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันคัดเลือกผลที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ลองกองที่มีช่อสวยผลเต็มรสหวานหอมละมุนเพราะสำหรับเกษตรกรแล้วคุณภาพของผลผลิตไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่เก็บเกี่ยวแต่เกิดจากความเอาใจใส่ที่สะสมมาตลอดทั้งฤดูกาล
1: ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะมาดูความภาคภูมิใจนะครับที่สุดของสวนคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นผลผลิตนะครับของสวนแห่งนี้นอกจากผลทุเรียนสดๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลแปรรูปด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณพี่ครับความภาคภูมิใจของเราที่เราได้มาทำสวนแห่งนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราได้ไปเรียนรู้กันแล้วจนถึงความสำเร็จแบบนี้เรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเราภาคภูมิใจตรงที่ว่าเราสามารถที่จะนำพาเกษตรกรทั้งกลุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: ไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือว่าเราสามารถขายผลผลิตขายตรงให้กับผู้บริโภคซึ่งทำให้ได้ราคามากกว่าที่จะส่งลงอันนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือแปรรูปแล้วเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนก็ร่วมกันขายเราก็สามารถที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนช่วยกับกลุ่มเนี่ยช่วยในการที่จะขายตรงให้กับผู้บริโภคได้เนี่ยจ้ะ
1: ครับแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เรานํามาโชว์มีอะไรบ้างครับช่วยแนะนําให้ผมดูหน่อยครับ
0: ค่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนกวนนะคะทุเรียนกวนเนี่ยของเราก็จะกวนแต่ทุเรียนล้วนๆซึ่งเราใช้ทุเรียนที่สุกเกินนิ่มเกินละเนี่ยเราจะไม่ให้ลูกค้าทานเพราะกลัวรสชาติไม่อร่อยนะฮะเราก็แกะใส่แล้วก็เอามากวน
1: ครับ
0: ซึ่งการกวนเนี่ยใช้เวลากวนนานมากค่ะประมาณ 6-8 ชั่วโมง
1: โอ้
0: เพราะว่ากว่าจะเอาน้ำที่อยู่ในเนี้ยระเหยออกให้หมด
1: ครับ
0: จนกระทั่งเหลือเป็นกิ้งได้เขาเรียกว่าต้องกิ้งได
1: ้ครับ
0: ค่ะในกระทะครับ
1: แล้วก็ตัวต่อไปครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนทอดนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งการทอดทุเรียนนี่ก็คือเราจะใช้ทุเรียนที่ในกลุ่มบางทีก็มีแมงเจาะงี้นะคะ
1: ครับ
0: ไม่สามารถปล่อยให้สุกได
1: ้
0: แก่จัดเราก็เอามาแปรรูปเป็นทุเรียนทอด
1: ครับ
0: ค่ะวิธีการทอดเราก็จะทอดเสร็จเราก็ไปอบเพื่อที่จะรีดน้ํามันออกค่ะ
1: ครับโอเคครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นทุเรียนหมอนพะร่วงแบบสดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมได้มั้ยครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ครับโอเคครับแล้วอนาคตมีการคิดไว้ไหมครับว่า5ปี10ปีข้างหน้าเราจะมีการต่อยอดผลไม้ที่สวนของเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเราก็คงจะเป็นหมอนพะร่วงเป็นหลักอยู่แล้วเราก็จะเคยคุยกับกลุ่มเกษตรกรนะคะว่าต่อไปเราก็จะทำโรงเอง
1: ครับ
0: ค่ะรวมกลุ่มกันแล้วก็ส่งตรงฮะประเทศจีนเพราะว่าร่วมกับเครือข่ายของจันทบุรีนะฮะประธานแปลงใหญ่ทุเรียนเหมือนกันค่ะ
1: ครับรสชาติก็คือมีความหอมแต่กลิ่นเขาจะไม่แรงมากเนาะ
0: ไม่แรงมากค่ะ
1: มีความเนียนนุ่มแบบเส้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่แบบ
0: ค่ะเส้นใหญ่จะน้อยค่ะ
1: ครับ
0: ก็สีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของทุเรียนหมอนพะร่วงที่สุโขทัยเลยนะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่สวนของเราครับเป็นกลุ่มแบบไหนครับลูกค้า
0: กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการเกษียณที่เขาก็จะนิยมมาท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเนาะของเราก
1: ็ดูการต่างๆด้วยใช่ไหมครับเชิญฝากช่องทางหน่อยครับ
0: ค่ะเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0819533037ชุติมานาคงค่ะเจ้าของไร่สารฝันเชิญมารับชมสวนแล้วก็ทานผลไม้ตามฤดูกาลได้เพราะหมดช่วงทุเรียนเราก็จะมีลองกองต่อ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นทั้งหมดของรายการรอบภูมิภาคนะครับครั้งต่อไปผมจะพาผู้ชมไปหาเรื่องราวแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดไร่เปิดสวนให้กับผมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการปลูกการดูแลรวมไปถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสวนแห่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปหาสิ่งต่างๆหาเรื่องราวในการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตาม
3: ภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงา

0: ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
1: กันบ้างไปดูกัน
2: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
4: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
7: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
9: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาฟายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก

0: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
1: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
0: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ที่

0: ปรีคุณอภิการชวนปรีชาล้ำภาษามือครับคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
1: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยค่ะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
0: ทีนี้ยังคงเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์น้ำเริ่มที่กรุงเทพก่อนละกันครับเพราะว่าหลังจากมีการปรับการระบายน้ำนะครับในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะก็ต้องไปเฝ้าระวังกันสำหรับชุมชนนอกแนวเขื่อนคันกั้นน้ำแล้วก็จุดฝันล้อ11ชุมชนอย่างในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสานครับรวมทั้งชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ด้วยนะครับล่าสุดครับข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพครับวันนี้คาดการระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดนะครับในช่วงเวลา 20:42 นาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราต้องจับตากันก็คือเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ประกาศเรื่องของการแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6นะครับในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้นะฮะรายละเอียดของประกาศฉบับที่6ของกรมอุตุครับแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาลักษณะอากาศครับจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งสำหรับสถานการณ์วันนี้ครับสภาพอากาศแปรปรวนเริ่มกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกของภาคเหนือนะฮะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจากนั้นในช่วง 5-6 ตุลาคมครับกลุ่มฝนขยายวงกว้างลงมาครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนะครับก็จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ว่าในโซนอีสานนะครับตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนลดลงนะครับผ่าน 5-6 ไปนะฮะช่วงวันที่7ตุลาเป็นต้นไปฝนนะครับก็จะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ในบางจังหวัดครับนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าตั้งแต่8นะฮะตุลาไปจนถึง13ตุลาเนี่ยนะฮะคงจะต้องโฟกัสกันสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: วันนี้นะครับวันที่4นะครับก็จะมีฝนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมานะครับก็จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นทางภาคตะวันออกของภาคเหนือนะครับก่อนที่มวลอากาศเย็นนั้นจะขยับไปทางตะวันตกนะครับก็ผลกระทบในวันที่5วันที่6นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมูฟไปนะครับก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับลงทั้งภาคใต้นะครับเป็นแนวเลยนะครับส่วนในวันที่8กับวันที่9เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงนะครับก็เริ่มลงมาปกคลุมนะครับในส่วนของวันที่10กับ11นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับก็จะมีผลจะมีฝนเหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับหลังจากนั้นในวันที่12ถึง14ก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับภาคกลางนะครับโดยจะไปมีฝนทางภาคใต้แทนนะครับ
0: สำหรับปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เจอฟ้าฝนแบบนี้ครับก็จะมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนในช่วงปลายฝนปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมโซนทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะฮะก็ฝากแจ้งเตือนแล้วครับสำหรับพี่น้องประชาชนระมัดระวังจากฝนที่ตกสะสมครับที่จะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้กับที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปถึงชาวเรือนะครับทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับเนื่องจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจเจอคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ
1: ทีมข่าว NBT ของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะและสำหรับสถานการณ์บริเวณลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีแม้ว่าล่าสุดเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราตัวเลขอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าภาพรวมค่ะระดับน้ำในแม่น้ำยังคงทรงตัวอย่างไรก็ตามพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำรวมถึงเขตเศรษฐกิจเขตชุมชนอยู่ในอำเภอเสาไห้ยังคงเป็นจุดสำคัญที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันค่ะกับคุณสุปวีนักทำนารายงานสดจากอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะ
0: ใช่ครับ
3: วันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะยังคงอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำเหนือนะคะที่ลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะพบว่าระดับน้ำก็ยังคงทรงตัวอยู่แม้ว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะเป็น450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าจากด้านหลังตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยจนถึงตลิ่งนะคะก็ยังคงมีพื้นที่มากพออยู่นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยจะขึ้นมาได้ค่ะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวก็ได้ไปลงพื้นที่สำรวจตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะโดยที่หมู่6นะคะตำบลเริงรางค่ะก็จะมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณ50หลังคาเรือนนะคะแบ่งเป็นฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งบ้านใต้ถือว่าเป็นจุดแอ่งกระทะที่ต่ำที่สุดของตำบลเริงรางค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำป่าสักมากๆนะคะหากระดับน้ำล้นตลิ่งเนี่ยก็จะเป็นจุดแรกๆเลยที่จะได้รับผลกระทบทุกหลังคาเรือนซึ่งขณะนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงไว้แล้วค่ะพร้อมกับจัดเตรียมนะคะศาลากลางหมู่บ้านไว้เป็นศูนย์พักพิงหากต้องอพยพแม้ภาพรวมค่ะจะยังต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันอยู่และยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ทางพื้นที่ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ชะล่าใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะขณะที่อีกจุดสำคัญนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของอำเภอเสาไห้เลยค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปลงพื้นที่มาแล้วครั้งนึงนะคะก็คือบริเวณตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาลค่ะที่ตำบลต้นตาล นะคะที่ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เปิดทำการแบบมีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่เลยเข้ามาเดินเที่ยวที่ตลาดเพราะว่าเป็นตลาดน้ำเก่าแก่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยยวนนะคะจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นด่านแรกนะคะที่ได้รับผลกระทบแน่นอนหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการระบายน้ำตั้งแต่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปค่ะแล้ววันนี้นะคะทางนายอำเภอเสาไห้ก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจดูระดับน้ำด้วยตนเองด้วยเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็จะได้เตรียมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีซึ่งทางอำเภอค่ะมีการติดเลยพร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงนะคะเช่นที่เทศบาลตำบลต้นตาลเนี่ยก็จะมีโรงเรียนต้นตาลพญาทศนะคะที่จะเป็นศูนย์พักพิงพร้อมกับประสานกำลังทหารมทบ18ท้องถิ่นค่ะแล้วก็เรือพาหนะรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำค่ะที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงลองไปฟังเสียงของนายอำเภอเสาไห้ถึงแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกันค่ะ
4: เราประเมินทุกวันครับที่มีการแจ้งการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักเช่นวันนี้เขื่อนระบายมา450ทางหมู่บ้านตำบลก็จะมาดูระดับน้ำนะครับว่าระดับน้ำที่ปล่อยมา450เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีครัวเรือนได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับถ้าระบาย500 600มันก็จะมีตำบลอื่นที่เริ่มได้รับผลกระทบเราก็จะมีทีมตำบลทีมอำเภอเข้าไปแจ้งเตือนแล้วก็ดูแลประชาชนตลอดครับนี่
3: อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในขณะนี้ค่ะทางอำเภอนะคะก็ได้ให้ทางหน่วยงานนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆค่ะเตรียมพร้อมที่จะต้องประสานข้อมูลกับทางชุมชนค่ะจะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์มีการไปประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตประชาชนในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะก็ฝากเตือนไปถึงชุมชนชาวริมน้ำนะคะประชาชนที่อยู่ริมน้ำต่างๆตอนนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงได้แล้วเพราะว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองค่ะตอนนี้ยังต้องมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องระบายน้ำแบบขั้นบันไดอยู่ค่ะเพราะว่าจะต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะรองรับฝนที่จะตกหลังจากนี้อีกค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุประวีนักทำนานะคะรายงานจากอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะ
0: ขยับไปดูที่สมุทรสงครามกันหน่อยนะครับวันนี้พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าในที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนแม่กองเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำอย่างโซนของอัมพวาเองนะครับหลายพื้นที่แห้งจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะหลังจากตัวเลขที่ทางกรมชลแจ้งว่าปรับลดเขื่อนแม่กองลงมาเหลือ 1,072 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อาจจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านติดน้ำหรือแม้แต่ในสวนนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณภัทราพรมาลโสครับคุณภัทราพรเชิญครับ
5: ค่ะขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะบริเวณสะพานเดชาดีสอน

0: ค่ะซึ่งเมื่อวานจุดนี้เองนะคะน้ำท่วมสูงนะคะน้ำล้นแม่น้ำแม่กลองขึ้นมานะคะล้นท่วมเข้าไปที่บริเวณถนนด้านหลังนี้เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้ำนั้นลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมดูภาพสดๆขณะนี้นะคะนั่นก็คือถนนค่ะที่ผ่านมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางคนทีนะคะแล้วก็ทะลุไปถึงจังหวัดราชบุรีได้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ำลดลงแล้วนะคะแห้งสนิทแล้วนะคะรถเล็กสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะรถทุกชนิดนะคะสามารถสัญจรได้ตามปกติแต่เมื่อวานนี้เองค่ะน้ำตรงจุดนี้นะคะน้ำท่วมสูงนะถึงประมาณ50เซนติเมตรเลยนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอีกจุดนึงนะคะก็คือจุดตรงนี้ค่ะเป็นตลาดน้ำอัมพวานะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ำนั้นลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะน้ำล้นตลิ่งขึ้นมานะคะเข้าท่วมตรงบริเวณถนนทางเท้านะคะรวมถึงนะร่วมถึงบริเวณที่จุดขายของของแม่ค้าพ่อค้านะคะแต่จะเห็นว่าตอนนี้เนาะสามารถนะคะสัญจรได้ปกติแล้วนะคะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าร้านค้าส่วนใหญ่นะคะจะยังไม่กล้ากลับมาเปิดร้านค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังไม่นิ่งนะคะและยังต้องเฝ้าระวังน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลา10โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยดีขึ้นมากกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะที่ระดับน้ำนั้นไม่ล้นตลิ่งขึ้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนซึ่งหวังว่านะคะหลังจากนี้นะคะสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
1: วันนี้ที่ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยวันนี้ยังได้แห้งวันนี้น้ำขึ้นช้าครับ
2: ที่จะมาแล้วรอบใหม่เขาบอกว่าแต่ว่าจะไปตกทางการทาง
1: ด้านบุรีโอ้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาขนาดไหนก็เลยยังบอกไม่ได้เหมือนกันต้องดูเป็นช่วงๆไปแต่ตอนถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ยังไม่น่าห่วงครับผม
2: เราอย
1: ู่
2: ติดแม่น้ำเราเตรียมพร้อมนำยกของขึ้นที่สูง
1: ก็เตรียมแล้วครับก็ยังดีที่บ้านตรงนั้นตรงช่วงนั้นมันจะสูงนิดนึงก็จะมีต่ำแค่ตรงช่วงนี้กับตรงช่วงตรงสี่แยกเนี่ยครับ
0: ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะยังคงมีหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะจุดที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็สวนของชาวบ้านนะคะแม้ว่าวันนี้ค่ะจะมีการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลงอย่างต่อเนื่องขณะนี้ค่ะอยู่ที่1,072ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำในระดับน้ำแม่กลองอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแต่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะปัญหาน้ำทะเลหนุนค่ะที่ขณะนี้เกิดขึ้น2ช่วงเวลาซึ่งอาจจะทำให้การระบายน้ำนั้นช้าลงค่ะขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดนะคะก็ได้จัดตั้งโรงครัวในหลายแห่งนะคะตามอำเภอตามชุมชนต่างๆโดยโรงครัวกลางค่ะจะอยู่ที่วัดดาวดึงอำเภออัมพวาที่เริ่มเปิดครัวมาตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐอบจ.เหล่ากาชาดภาคเอกชนและกองทัพบกค่ะที่ระดมสรรพกำลังนะคะมาช่วยกันจัดทำอาหารกล่องนะคะวันละ3มื้อแต่ขณะนี้ก็มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะก็จากเดิมที่ทำเข้ากล่องวันละ 3,000 กล่องได้เพิ่มเป็น 5,000 กล่องค่ะโดยจะมีอำเภอต่างๆนะคะมาติดต่อขอรับข้าวนะคะเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่จิตอาสามูลนิธิต่างๆนะคะช่วยกันนำข้าวค่ะไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้ทั่วถึงนะคะ
3: การบริหารจัดการนะครับเราได้มีการประสานกับทางอำเภอแต่ละอำเภอนะครับเพื่อที่จะเช็คยอดให้ได้ว่าผู้ประสบภัยเนี่ยต้องการอาหารแล้วก็สิ่งบรรเทาสาธารณภคต่างๆเนี่ยบ้างน้อยเพียงใดนะครับซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็มียอดเพิ่มมากขึ้นจากวันก่อนๆ นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้การเข้าถึงพื้นที่นะครับก็ยังไม่ทั่วถึงซะทีเดียวนะครับก็มีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับเราก็จึงได้เร่งผลิตนะครับจากเดิมเนี่ยมื้อละประมาณ 3,000 กล่องตอนนี้ตกแล้วมื้อละประมาณ 5,000 กล่องนะครับก็ยังมีความต้องการนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางน้ำเนี่ยตอนบนเนี่ยยังไม่ได้คลี่คลายมากซะทีเดียวนะครับ
0: สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาควัตถุดิบนะคะอย่างเช่นผักหมูไก่หรือว่าเงินค่ะก็สามารถนำมาสนับสนุนได้นะคะที่โรงครัวนะคะสนับสนุนวัตถุดิบหรือว่านำเงินบริจาคเงินค่ะเพื่อที่จะให้แต่ละพื้นที่นะคะไปจัดหาจัดซื้ออาหารนะคะเพื่อที่จะสามารถไปแจกจ่ายกับประชาชนในช่วงที่ประสบความลำบากในขณะนี้ค่ะ แม้ว่าขณะนี้นะคะภาพรวมที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะดีขึ้นยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำแม่กลองรวมถึงลำคลองสาขาต่างๆนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าปภ.จังหวัดค่ะก็ยังคงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะพื้นที่ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะพื้นที่เสี่ยงนะคะยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงนะคะระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
4: ครับขอบคุณคุณพัทรพรนะครับรายงานมาจากพื้นที่ของอัมพวาจุดนี้นะครับแม้ว่าภาพรวมการปล่อยน้ำของเขื่อนแม่กลองจะลดลงแล้วนะครับแต่เจอปัจจัยใหม่ก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งตรงนี้พอน้ำทะเลลดลงไปเข้าใจว่าจะมีการเข้าไปติดตั้งเรื่องของเรือผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
5: จากอัมพวาสมุทรสงครามไปติดตามสถานการณ์น้ำที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ค่ะที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆเกาะเมืองและจุดเสี่ยงตามแนวป้องกันน้ำนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็เร่งเสริมความพร้อมของแนวป้องกันพร้อมกับวางแผนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันนะคะจากคุณพรทิวากันทิยาใจรายงานจากวัดกุดีทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะ
6: ตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะอยู่ที่วัดกุดีทองอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดสำคัญนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยได้มีการลงพื้นที่มาติดตามนะคะทั้งมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยค่ะเห็นว่าด้านหลังของวิบนะคะจะได้มีการเสริมคันดินทำแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะแล้วก็มีการนำรถแบ็คโฮนะคะเพื่อที่จะมาเสริมคันดินให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งหากว่าบริเวณนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญอย่างเกาะเมืองแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะทางจังหวัดก็ได้เตรียมแนวป้องกันน้ำไว้ล่วงหน้ามีทั้งการเสริมพนังกั้นน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำในแนวจุดสำคัญเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปกระทบในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญนะคะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง16อำเภอของจังหวัดนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วประมาณ 53,000 กว่าครัวเรือนค่ะขณะที่จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยและเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว14อำเภอส่วนอีก2อำเภอตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่รวมถึงร้านอาหารและก็แหล่งคาเฟ่ต่างๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดก็ยังติดตามปริมาณน้ำเหนือแล้วก็การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมแนวทางรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระบุว่าหากการระบายน้ำในระดับมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญก็ยังมีแนวป้องกันรองรับค่ะแต่สิ่งที่จังหวัดยังต้องติดตามควบคู่กันก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะซึ่งอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะแล้วก็จากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะผู้ว่าก็บอกว่าได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการบริหารจัดการและระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะ
7: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราติดตามประเมินสถานการณ์นะครับล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยที่ทางจังหวัดแจ้งทุกหน่วยนะครับว่าให้เตรียมการป้องกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับให้รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2568นะครับในปีที่แล้วนะครับที่มีการระบายน้ำที่2009ไว้นะครับเพื่อจะได้สามารถป้องกันได้นะครับเพราะงั้นเราก็ยังถ้าปล่อยมาเกินระดับ 2,500 เนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปกป้องได้แต่ก็จะต้องได้รับผลกระทบจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ประชุมร่วมกับทางศูนย์บัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมก็ได้นำเสนอไปทางที่ประชุมนะครับว่าขอให้ทางหน่วยบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ช่วย พิจารณาเรื่องของการระบายน้ำนะครับให้สอดคล้องนะครับเพราะว่าการที่ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับในการดำรงชีวิตเนี่ยมีระดับน้ำที่ท่วมพื้นบ้านมากขึ้นนะครับก็จะยากลำบากต่อการดำรงชีพครับ
6: ส่วนการดูแลประชาชนนะคะขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้สั่งการให้ทั้ง16อำเภอจัดทำแผนที่ระบุตำแหน่งครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนและก็สามารถวางแผนอพยพได้ล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาเมื่อประเมินแล้วพบว่าหากพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในเรื่องของระดับน้ำก็จะได้ให้นำประชาชนนะคะอพยพออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแล้วก็นำประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงที่จังหวัดแล้วก็อำเภอได้เตรียมไว้ด้วยค่ะค่ะขณะนี้นะคะจังหวัดก็ยังคงเฝ้าติดตามระวังทั้งระดับน้ำแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการทำแนวกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำที่จะเข้าสู่กระทบสู่พื้นที่ตัวเมืองแล้วนะคะทีมข่าวเอ็นวีทีของเราก็จะคอยติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
5: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพรทิพากันที่ยาใจนะคะนี่รายงานมาจากวัดกุดีทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องติดตามทั้งของระดับน้ำรวมถึงเรื่องของการระบายน้ำเลยนะคะที่นี่นะคะ
4: ครับซึ่งน้ำที่ระบายมาจากอยุธยานะครับก็จะลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของปทุมธานีอย่างอำเภอสามโคกครับเจอสองน้ำครับทั้งน้ำที่มาจากฝนตกแล้วก็น้ำเหนือที่มาจากอยุธยาครับทำให้ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นถูกน้ำท่วมอย่างเช่นที่ชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับสำหรับตลาดอิงน้ำสามโคกหรือว่าชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะครับเป็นตลาดโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตอนนี้เนี่ยนะฮะเจอน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมมากว่า1สัปดาห์แล้วเส้นทางสัญจรในชุมชนนะครับมีน้ำท่วมนะครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านชุมชนได้ชาวชุมชนเองต้องใช้เรือในการสัญจรนะฮะปากทางเข้าชุมชนค่อนข้างแคบด้วยและยังมาเจอระดับน้ำที่สูงขณะที่เทศบาลตำบลบางเตยครับได้สร้างสะพานไม้เพื่อเป็นทางเดินชั่วคราวให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรเข้าออกชุมชนได้ชาวชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกครับมีเสียงสะท้อนบอกมานะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นชุมชนริมน้ำแล้วปรากฏว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดครับเนื่องจากในกรุงเทพปริมณฑลมีน้ำท่วมสูงและยังเจอกับน้ำจากตอนบนจากภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกสะสมประกอบกับพื้นที่ทางตอนเหนือเนี่ยมีการระบายน้ำทำให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมถึงที่นี่ฮะชุมชนอิงน้ำสามโคกได้รับผลกระทบนะครับขณะที่การรับมือเองชุมชนชาวชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ย้ายของขึ้นสู่ที่สูงนะครับพวกบรรดาทรัพย์สินต่างๆนะครับก็ยกสูงไว้ล่วงหน้านะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินเสียหายจากน้ำท่วมนะครับ
8: เราอ่ะอยู่ริมน้ำอยู่แล้วเราเข้าใจว่าฤดูนี้มันเป็นหน้าน้ำใช่ไหมแต่ว่าคือปีหลังๆเนี่ยค่ะน้ำการมาของน้ำอ่ะคือมันจะระยะเวลามันสั้นลงก็คืออย่างเช่นแบบว่า2วันเนี่ยขึ้นมาเป็นศอกประมาณอย่างนี้เลยก็คือแบบเร็วมากซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบว่าช่วง54หรืออะไรอ่ะมันก็คือระยะเวลาเป็นอาทิตย์คือคนอ่ะจะมีเวลาเตรียมตัวแต่อย่างเงี้ยมาแบบทีแบบมันขึ้นมาแบบไวมากซึ่งเราอ่ะคนริมน้ำทุกคนอ่ะค่ะคือเขาอยู่มาทั้งชีวิตอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำจะมาเขาจะเตรียมตัวยังไงเบื้องต้นน่ะทุกคนก็พยายามแบบว่าช่วยเหลือตัวเองเพราะเรารู้อยู่ว่าเราอยู่นอกคันแนวคันกั้นน้ำ
4: ชาวชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกบอกครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวชุมชนต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานกว่า3เดือนปีนี้น้ำท่วมมาแล้ว1สัปดาห์นะฮะชาวบ้านบางส่วนขาดรายได้ครับไม่สามารถขายของได้เพราะที่ตลาดน้ำท่วมนะครับก็อยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยแจ้งเตือนเรื่องของการระบายน้ำให้คนในชุมชนได้รับทราบครับควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำเสียเพราะเวลาน้ำแช่เป็นสัปดาห์

0: ึงต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้ใบเหี่ยวหงิกงอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทางเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนเล่าว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนค่ะท่วมขังในสวนนานถึง6วันและระดับน้ำสูงสุดประมาณ 4-5 เมตรทำให้ต้นทุเรียนเสียหายอย่างหนักนางสาวจารุวรรณทองใบเป็นเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายนะคะโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 4,000 รายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายมากกว่า 20,000 ไร่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำในการฟื้นฟูสวนผลไม้หลังน้ำลดโดยย้ำเรื่องของการเร่งระบายน้ำออกจากแปลงตัดแต่งกิ่งที่เสียหายฟื้นฟูระบบรากและเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่านอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดยังได้ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อขอรับการสนับสนุนปูนโดโลไมต์นำมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรวมถึงประสานความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ตลอดจนสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับเกษตรกรต่อไป
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียังคงประชุมนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมแก้ไขสถานการณ์รวมถึงเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ทางภาคใต้ตามคำประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 4-10 ตุลาคมนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบภาพรวมที่มีการรายงานกันในที่ประชุมเนี่ยพบว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับในที่ประชุมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าผู้ว่าทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับพื้นที่ให้ทุกจังหวัดครับเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสถานพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาให้พร้อมรวมถึงวางแผนส่งประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายส่วนจังหวัดที่จะมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมนะฮะหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้แหละครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเจอฝนตกหนักที่ภาคใต้ช่วง 4-10 ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็แจ้งเตือนนะครับทำข้อมูลให้พร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางต่างๆถ้าเป็นไปได้นะฮะก็อาจจะพิจารณาเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงล่วงหน้าแล้วก็ต้องดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆอย่างเป็นระบบโดยจังหวัดที่มีความพร้อมครับสามารถเป็น

0: กระจายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีความต้องการมากกว่าได้เพื่อป้องกันสิ่งของกระจัดตัวเกินความจำเป็นนอกจากนี้ในภาคใต้เองนะครับรัฐบาลได้ประสานกับกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบูรณาการเรื่องของงานกู้ภัยให้เป็นชุดเดียวกันเพื่อสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลแพทย์พยาบาลเวชภัณฑ์ในการดูแลผู้ประสบภัยและบริหารจัดการกำลังบุคลากรไม่ให้ทำงานต่อเนื่องจนกระทบต่อประสิทธิภาพนะครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าในพื้นที่น้ำท่วมขังต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการระบายน้ำเนื่องจากน้ำเนี่ยปนเปื้อนขยะมูลฝอยและบางส่วนก็เป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับก็อาจจะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมแล้วก็กระทบต่อสุขภาพสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนได้นะครับ
1: สทนช.ได้รายงานปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ตอนนี้เริ่มลดลงนะคะแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำตัวเลขอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำแม่กลองยังคงปริ่มตลิ่งค่ะจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนซึ่งปภ.เองก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะล่าสุดมีผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,000 รายศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสแกกรังจะลดลงส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการเนื่องจากมีแนวขันกั้นน้ำรองรับไว้ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวขันกั้นน้ำขณะที่ท้ายเขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำมากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำปริ่มตลิ่งโดยพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอาจใช้เวลาเพราะอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนัก
2: ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและในส่วนขององครักษ์นะครับที่มีประเด็นในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับทางโครงการชลประทานที่เป็นโครงการรังสิตใต้นะครับก็มีการช่วยในการระบายน้ำและก็ทางกทม.เองก็ช่วยในส่วนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
1: ทางด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบ่งเป็น3ส่วนมีทั้งเงินทดรองราชการเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าเช่าบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่น้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 9,000 บาทและการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายพื้นที่ที่ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรา
0: ส่วนความคืบหน้าการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของคุณวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำของกทม.เนี่ยเปิดเผยครับว่าตอนนี้นะฮะสามารถที่จะลดระดับน้ำนะครับในการกู้พื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังได้บางส่วนน้ำเนี่ยลดไปจากพื้นที่ชุมชนลงไปแล้วประมาณ 30-60 เซนติเมตรแต่ว่าบริเวณถนนก็จะมีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 20-30 เซนก็ยังกระทบการสัญจรเมื่อวานนี้เนี่ยกทม.ได้เสริมคันกั้นน้ำแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปทำให้เราสามารถดึงน้ำออกได้วันละประมาณ25เซนติเมตรนะครับถ้าสามารถทำได้ในสปีดแบบนี้เนี่ยคิดว่าสัก2วันครับจะสามารถที่จะดี

0: ขึ้นแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าได้นะครับส่วนโซนมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงครับตอนนี้เร่งใช้เครื่องสูบน้ำร่วมกับเรือผลักดันน้ำดึงน้ำเข้าคลองแสนแสบสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมทั้งปรับเพิ่มการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองแสนแสบขึ้นอีก50เซนติเมตรขณะเดียวกันเขตสายไหมออกเงินครับคาดว่าจะมีการติดตั้งเพิ่มเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำนะครับก็จะทำให้สถานการณ์ในเขตสายไหมและออกเงินนั้นดีขึ้นภายใน2วันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวเลขการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพที่เปิดให้ลงการผ่านเว็บไซต์นะครับ claim.bangkok.go.th ตอนนี้มีผู้ยื่นเรื่องแล้วกว่า 35,800 รายโดยกทม.ได้ปรับปรุงระบบแก้ไขปัญหารายชื่อเขตที่เดิมเนี่ยบางเขตไม่โชว์ในระบบนะฮะตอนนี้ปรับแก้เรียบร้อยรวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วสามารถกดเข้าไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้งานระบบออนไลน์ก็สามารถที่จะไปยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในเวลาราชการนะครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตาแฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่3ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตาแฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสนักสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นงานตูตาแฟไทย2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวฝรั่งเศสและนานาชาติได้สัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านอาหารมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยและในวันแรกของเทศกาลมีผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับการผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความร่วมสมัยผ่านการแสดงของศิลปินการสาธิตการทำอาหารไทยและการนำเสนอผ้าไทยและงานศิลปหัตถกรรมไทยทางนี้เทศกาลตูตาแฟไทย2026จะจัดไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้
0: มาประกาศเตือนภัยกันหน่อยครับตำรวจสอบสวนกลางเตือนผู้เล่นเกมในแพลตฟอร์ม Roblox นะครับระวังมิจฉาชีพเข้ามาทักทายหลอกว่าจะให้เงินดิจิตอลเพื่อเล่นเกมแต่ต้องแลกกับการเปิดกล้องให้ดูหน้าหรือหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลย้ำหากพบพฤติกรรมแบบนี้อย่าหลงเชื่อนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาบนแพลตฟอร์มเกม Roblox นะครับเข้ามาชักชวนเหยื่อพูดคุยบอกว่าจะให้โลบัคหรือว่าเงินดิจิตอลนะฮะที่ใช้กันในเกม Roblox ไปซื้อสินค้าซื้อไอเทมอุปกรณ์พิเศษนะแต่ต้องแลกกับการเปิดกล้องหรือให้ข้อมูลส่วนตัวหรือชักชวนไปคุยกันต่อบนแพลตฟอร์มอื่นถ้าเจอแบบนี้ครับอย่าเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ต้องตามไปคุยกันต่อบนแพลตฟอร์มอื่นนะครับหยุดคุยบล็อกการติดต่อแล้วก็รีบแจ้งผู้ปกครองดีที่สุดนะครับ
2: ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาคุยใน Roblox แล้วขอรู้เรื่องส่วนตัวชวนไปคุยที่อื่นหรือบอกว่าจะให้โรบักฟรีอย่าเพิ่งเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่าไปคุยกับเขาที่อื่นเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพระบาดมาในเกมโรบักมาหลอกขอภาพลับเอาไปแบล็กเมลบ้างส่งลิงก์มาให้กดบ้างหลอกเอาเลขบัตรเครดิตบ้างถ้ารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆให้หยุดคุยบล็อกเขาและรีบบอกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเพราะบางทีคนที่เราเจอในเกมอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกก็ได้
1: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะส
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่เอกการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารสายการบินFly Dubaiเส้นทางดูไบสู่อิสราเอลความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารของFly Dubaiนะครับเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลล่าสุดเอกการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดเผยครับว่านักบินผู้ช่วยใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินเนี่ยทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามที่จะเข้าควบคุมเครื่องบินโดยกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ก็ได้ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นที่อยู่ด้านนอกสามารถเข้าไปช่วยได้ซึ่งตอนนี้กัปตันอาการปลอดภัยแล้วแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับทั้งนี้ครับหลังออกเดินทางมาได้ราว2ชั่วโมงจู่ๆเทียบดินดังกล่าวก็ลดระดับเพดานการบินลงอย่างรวดเร็วถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุการแทรกแซงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อครับว่ามีความรายงานของสื่อหลายสำนักระบุครับว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเป็นชาวโอมานชื่อว่าฮามัมอัลฮัมมามีเคยถูกถอดออกจากหลักสูตรฝึกนักบินของสายการบินโอมานแอร์เนื่องจากพบว่ามีแนวคิดสุดโต่งก่อนถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น
1: รัสเซียประกาศเดินหน้าถล่มเป้าหมายทางทหารในกรุงเคฟและเมืองอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการทูตเร่งเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเตือนว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนต้องรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทางนี้รัสเซียได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเคียฟโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ได้โจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟตึงเครียดมากขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเรือขนส่งธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานต่างๆของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าการโจมตีของยูเครนด้วยในขณะที่มีการกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนโจมตีพื้นที่ชายแดนรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน
0: น้องสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือครับออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิเศษกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานครับว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามนางสาวคิมโยจองกล่าวครับว่ารายงานดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามตรวจจับขีปนาวุธพร้อมอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิถีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิธีการบินใหม่แบบย้ายคลื่นนะครับโดยเมื่อใดก็ตามครับที่ใช้โหมดวิธีการบินแบบนี้ศัตรูจะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ครับขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชวนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มีสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีผลงานของเทควันโดในการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้มาให้ชมกันครับ
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมจะมีพิธีปิดในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมเทควันโดครับผลงานตามเป้าคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่20จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ครับ

0: ทั้งในประเภทต่อสู้ที่ใช้น้ำหนักรุ่นโอลิมปิกเกมส์ส่วนภูมิเซ่แข่งขันแค่ชายเดียวและหญิงเดียวโดยเอาทั้งภูมิเซ่ต้นตำรับรวมกับฟรีสไตล์ซึ่งทัพเทควันโดทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้ตามมาตรฐานคว้ามา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในประเภทต่อสู้และ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในประเภทภูมิเซ่สร้างสถิติคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันนับตั้งแต่กวางโจว2010ที่จีนสำหรับ1เหรียญทองได้จากหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองหางโจ2022ในรุ่น63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมคว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2ตามคาดขณะที่อีก2เหรียญทองแดงได้จากรุ่น57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกมลวาสนาที่ระหว่างมาแข่งเอเชียนเกมหนนี้รถยนต์ของเจ้าตัวที่จอดอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาและรุ่น49กิโลกรัมหญิงอิ่มพัชรกันพูนเกิดที่สูญเสียคุณพ่อในระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนมาแข่งขณะที่1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงของทีมภูมิเซ่นาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินบุคคลชายและใบปอทิตารีแก้วโอรันวสุคว้าเหรียญทองแดง
1: ก็ต้องเรียนว่าตอนเริ่มเนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นกังวลมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งหยูหรือว่าบัลลังก์ที่เป็นความหวังของเราเนี่ยปกติเขาเล่น63กิโลนะครับแต่ว่าทางเจ้าภาพบอกว่าครั้งนี้ไม่มี63มี68นะครับแปลว่าเขาก็ต้องแบกน้ำหนักเมื่อคราวที่แล้วตอนที่เขาเป็นแชมป์โลกเขาก็เล่นที่63ตอนที่เขาแข่งเอเชียนเกมส์ไปแล้วก็เล่น63เพราะนั้นก็ต้องแบกมาเล่นกับคนที่ตัวสูงกว่าใหญ่กว่าอะไรต่างๆนานาหนักกว่านะครับซึ่งลดพวกนั้นก็จะลดลงมาจาก70กว่านะแต่สุดท้ายเขาก็ทำได้นะฮะก็ด้วยชั้นเชิงลีลาประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับเขาก็แบกน้ำหนักก็ยังสามารถที่จะทำเหรียญทองได้แต่ถ้าทางแฟนๆกีฬาดูก็จะเห็นว่าฉิวเฉียดมากๆนะครับแต่สุดท้ายก็สำลิดผลนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงครับก็ถือว่าเป็นผลการที่ดีคือตลอด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ได้ทองทุกครั้งนะครับเทควันโดในเอเชียนเกม1เหรียญบ้าง2เหรียญบ้างนะครับแล้วแต่ครั้งไหนก็ครั้งนี้ก็ได้1เหรียญนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่ได้เสียสถิติว่าเรามีทองทุกครั้งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเงินกับทองแดงครับก็ต้องบอกว่าก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในนักกีฬาทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาที่ตามเชียร์นะครับก็มีส่งแสดงความยินดีมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับแล้วก็สู้ต่อไปข้างหน้าก็ไปสู้ศึกโอลิมปิกต่อครับ
0: ความสำเร็จของทีมเทควันโดทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์หนนี้ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญที่ยืนยันแล้วว่าอนาคตของทีมจอมเตะสายเลือดใหม่ของไทยกำลังจะสดใสรอติดตามกันอีกครั้งในโอลิมปิก LA 2028ที่สหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาที่เดินทางไปติดตามผลการแข่งขันมาฝากกันด้วยนะครับมาดูน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับไปชมการแข่งขันเรือใบกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับในประเภทเรือILCA 4นะครับเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์วัย16ปีครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยผลงานการคุมเรือทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับแข่งครบ12เรสมีคะแนนเสีย43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดเหลือ25คะแนนนะครับเป็นอันดับ1ของการขันคว้าเหรียญทองไปครองครับเป็นเหรียญที่2ของเรือใบไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากโซเฟียมอนโกเมอรี่ในประเภทเรือ ILCA 6นะครับเหรียญเงินเป็นของหวงจือซีจากฮ่องกงคะแนนเสีย29คะแนนครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอีซองฮาจากเกาหลีใต้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องปิ่นครับ
3: ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
2: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
3: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของยูกาโฟค่ะ
2: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
3: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ส่วนเรือใบรุ่น420 mix นะครับเยาวชนคู่ผสมเพชรปิติภูมิเจริญผลวัย17ปีครับและก็สตางค์วรการศักดิ์ศรีกรมนะครับวัย14ปี2นักกีฬาเรือใบไทยก็คว้าเหรียญเงินมาครองทำคะแนนเสียไป25คะแนนครับซึ่งเหรียญทองเป็นของญี่ปุ่นนะครับคะแนนเสียแค่12แต้มเท่านั้นครับอรภาเสนาธรรมนะครับนักกีฬายูยิสุคว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ครับกีฬายูยิสุที่ไอจิพรีเฟคชัลมาร์เชียลอาร์ตฮอลนะครับในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กครับอรภาเสนาธรรมวัย34ปีจากไทยเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็แอนเดรียจากฟิลิปปินส์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับจากนั้นอรภาดีกรีเหรียญทองแดงรุ่น57กิโลกรัมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเมื่อปี2022เอาชนะทางด้านของยามาไอชากัตจากจอร์แดนครับผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองเจอกับเอนริเกอเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์ซึ่งทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างสนุกครับก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนดิบนะครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของยูยิสุซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำได้ดีสุดคือ1เหรียญทองแดงในปี2018และก็2เหรียญทองแดงเมื่อปี2022แล้วก็ทำให้เอเชียนเกมในครั้งนี้ครับทีมยูยิสุไทยได้ไป1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรมและก็2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงและก็นุชชนาธสิงห์ฉลาดครับรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมหญิงครับไปดูภาพรวมเหรียญทองเอเชียนเกม2026นะครับจีนเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับ83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อยู่อันดับที่3นะครับ39เหรียญทองอินเดียแล้วก็อุซเบกิสถานครับมี21เหรียญทองเท่ากันนะครับแต่อินเดียสถิติเหรียญเงินเหรียญทองแดงดีกว่าอยู่อันดับที่4นะครับอิหร่านอยู่อันดับที่6ครับ19เหรียญทองส่วนไทยเมื่อวานนี้คว้ามาเพิ่มอีก3เหรียญทองมี18เหรียญทอง13เหรียญเงินกับ21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของเอเชียนเกมครั้งนี้ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
4: ครับขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของประเทศเยอรมนีมีความสูงถึง365เมตรนะคะแต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของความสูงของสิ่งปลูกสร้างในเยอรมนีแล้วถือว่ายังสูงเป็นอันดับที่2ค่ะรองจากหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์กรุงเบอร์ลินค่ะ
4: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดน่านครับคุณผู้ชมเช็คอินทินเหนือ EP นี้ผมมาที่จังหวัดน่านนะครับเราเริ่มต้นกันที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับพาคุณผู้ชมมาชมความงามของนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยนะครับถ้าเทียบกันกับที่อ่างขางเชียงใหม่ผมว่าที่นี่อ่ะต้นเขาจะสูงกว่าเพราะว่าของเชียงใหม่ที่อ่างขางแบบเรายังสามารถแบบต้นมันไม่สูงเท่าไหร่ยังสามารถแบบเอามือเอื้อมเอามือถ่ายภาพได้นะครับแต่ดูจากที่นี่คือต้นค่อนข้างจะสูงแต่ถามว่าถึงความสวยงามมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เราสามารถแบบเก็บภาพแล้วก็ถ่ายความประทับใจได้สำหรับที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน

ผมมา EP นี้คุณผู้ชมเราจะเที่ยวกันแบบซอฟต์พาวเวอร์ผมมาจังหวัดน่านรอบนี้เขาบอกว่าแหล่งใหม่ที่น่าสนใจก็คือไร่องุ่นใช่ครับที่จังหวัดน่านมีไร่องุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บองุ่นสดๆในไร่แล้วก็รวมไปถึงการแวะซื้อของฝากที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรล้วนแล้วมาเอาถั่วลิสงเอาถั่วลิสงมาแปรรูปแล้วก็มาเป็นของฝากพร้อมกับคาเฟ่เก๋ๆชิคๆชิลๆให้คุณผู้ชมได้ตามมาเช็คอินด้วยนะครับ

ผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสวนองุ่นแล้วนะครับท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ 13-14 องศาเซลเซียสนะครับจริงๆเช็คอินที่เหนือผมเคยไปสวนองุ่นมาครั้งนึงเนาะตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับแล้วก็ EP นี้มาอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ผมนัดกับคุณวีรศักดิ์ไว้ครับ

0: ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน่านเลยและที่สำคัญคือตอนนี้เรามีสายพันธุ์ของเราเองที่จังหวัดอื่นไม่มีสายพันธุ์ของเรามันต่างจากสายพันธุ์อื่นยังไงครับคุณวีรศักดิ์ครับ
1: คือตอนนี้นะครับสายพันธุ์นี้เป็นองุ่นดำเดิมทีนะครับเป็นองุ่นดำยูเครนมาจากประเทศยูเครน
0: ครับ
1: ซึ่งอาจารย์ผมส่วนที่เมืองการนะครับเขาได้ทดสอบหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ได้สายพันธุ์จากอาจารย์มาลงปลูกที่น่านปีนี้เข้าเป็นปีที่3ปีที่4ผลผลิตรอบนี้เป็นผลผลิตรอบที่3แล้ว
0: ครับ
1: สายพันธุ์นี้ข้อเด่นของมันก็คือมันจะผลใหญ่นะครับเนี่ยมันจะผลใหญ
0: ่ใหญ่ใหญ่จริงๆถ้าเทียบกันกับนิ้วผมอ่ะก็คือต่างกันเลยนะค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียว
1: ครับ
0: แล้วมันมีเมล็ดมั้ยฮะ
1: ไอ้พวกนี้มีเมล็ดครับ
0: อ๋อมีเมล็ดใช่มั้ยครับแล้วรสชาติมันเป็นยังไงถ้าหากว่าเทียบกันสายพันธุ์อื่น
1: ข้อดีของพันธุ์นี้นะครับ1อายุตัดที่สั้น100วันเริ่มตัดได้2
0: อ๋อครับ
1: รสชาติพันธุ์พวกนี้ถ้า100วันขึ้นไปปุ๊บมันจะมีความหวานฉ่ําและมีความกรอบ
0: ครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการตัดนะครับจะต้องดูคั่วช่อเป็นหลักตอนนี
0: ้โอ้อันนี้สวยมากมั้ยเนี่ยวิธีการตัดยังไงฮะครับ
1: เราจะจับคั่วช่อด้านบน
0: ครับ
1: ก็ตัดปุ๊บถือลงมาลักษณะการของที่สวนนะครับ
0: ครับ
1: คั่วสีแดงมันจะเริ่มหวานแต่ถ้ายังให้หวานฉ่ําอ่ะคั่วตรงเนี้ยต้องเป็นสีน้ําตาล
0: อ๋อตอนนี้ยังเป็นแดงอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าให้หวานฉ่ําต้องรอให้มันเป็นสีน้ําตาล
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าอีกกี่วันอ่ะสมมุติครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้อีกประมาณ10ถึง15วันครับ
0: ถึงจะแบบหวานแบบฉ่ําเลย
1: ครับผม
0: ครับหยิบตัดข้อแบบนี
1: ้หยิบตรงข้างล่าง
0: หยิบตรงข้างล่างแล้วตัดตรงนี้แหละ
1: ครับผม
0: ตัดแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ้ฟงใหญ่มากอันนี้ก็หลายขีดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ประมาณครึ่งกิโลได้ครับ
0: เราก็จะมีตะกร้ามีกรรไกรแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวเดินตัดได้เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยไปชั่งข้างหน้าสวนอีกทีนึงนะครับอันนี้กินได้เลยไหม
1: กินได้เลยครับเพราะว่าที่สวนนะทำตามมาตรฐาน GAP
0: ครับ
1: เน้นความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนะครับกินได้
0: อร่อย

0: อันนี้สายพันธุ์สีเขียวจะเป็นองุ่นของยูเครน
1: ครับ
0: ชื่อของเขาก็คือ Lily of Duvalle
1: อ
0: ันนี้แปลงนี้อายุประมาณ5เดือนแล้วผมทำลูก
1: ครับ
0: ด้วยอายุที่น้อยช่อมันก็ดูเหมือนห่างๆอยู่ต้นยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: อย่างให้ดีครับองุ่นต้อง7เดือนขึ้นไปถึง1ปีแล้วทำผลอ่ะผลผลิตช่อใหญ่ๆมา
1: ก็คืออายุประมาณ7เดือนถึงจะออกผลผลิตได
0: ้
1: แล้วพอออกผลผลิตแล้วประมาณกี่ปีครับที่มันแบบว่าไม่ออกลูกละแก่แล้ว
0: คือพวกเนี้ยหลังจากอายุตัดมันได้ปุ๊บพันธุ์นี้จะอยู่ที่120วันพอ120วันปุ๊บผมก็ตัดแต่งกิ่งทำเสาใหม่ไอ้พวกนี้จะทำรอบเป็นอย่างนี้ทุกปี
1: ครับ
0: องุ่นอยู่ได้มากกว่า10ปีขึ้นไปครับ
1: อ
0: ยู่ที่เราดูแล
1: อันนี้หวานเหมือนกัน
0: หวานแล้วมีกลิ่นหอมครับ
1: อ๋อจะหอมกว่าแต่เรามาก็คืออายุยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ตัด
0: ยังไม่ถึงครับผม
1: บ
0: อันนี้กำลังได้90กว่าวันครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงจะเป็นองุ่นของรัสเซียรัสเซียจะมีอยู่2สายพันธ
1: ุ์ครับ
0: มันจะมีควีนนีน่า1ตัวที่เป็นตัวเด็ดของ
1: สายพันธุ์ของเรา
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสายพันธุ์แดงของเอลเวเรสต
1: ์งั้นแสดงว่าตอนนี้ของเราเองจะนอกมีนีน่านแล้วก็จะมีควีน
0: นีน่าน
1: นีน่าน
0: ครับผม
1: ครับควีนนีน่านก็คือต้นกำเนิดเขาจริงๆสายพันธุ์เขาชื่อว่าอะไรนะฮะ
0: เป็นสายพันธุ์อนูต้าของรัสเซีย
1: ครับ
0: สายพันธุ์นี้ข้อเด่นแล้วรสชาติที่หวานและกรอบไม่พอมีกลิ่นหอมมากสายพันธุ์นี้ยกให้เป็นดับหนึ่งของสวน
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกค้าที่ทำผลผลิตมา2ปีที่ผ่านมาลูกค้าจะติดใจพันธุ์นี้มากเพราะมันเด่นเรื่องหอมมาก
1: ครับคือทั้งกลิ่นหอมกับรสชาติ
0: อันนี้ก็คือเนี่ย
1: บูแต่พวงใหญ่มากดูสิคุณผู้ชม
0: อันนี้จะเป็นของ
1: อันนี้คือต้องถ่ายรูปแล้วล่ะต้องถ่ายรูปแล้วล่ะดูดิดูนี้แบบแน่นมากเลยอ่ะ
0: มันจะช่อใหญ่ครับอันนี้ลูกใหญ่
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นของเอเวอเรสต์ของรัสเซีย
1: เทียบกับฝ่ามือผมดูพวงนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับพวงนี้ก็คือแบบใหญ่มากก็เกือบหลายขีดอยู่นะพี
0: ่น่าจะช่อนี้น่าจะถึงหนึ่ง
1: ถึงโลไหมฮะถึงโลไหม
0: ถึงโลได้ครับ
1: โอ้โห
0: ด้วยลูกที่มันใหญ่ด้วยครับพี่
1: ก็อย่างที่บอกแล้วคุณผู้ชมครับอย่างจังหวัดน่านเราแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามประวัติศาสตร์เราก็เยอะ
0: ครับ
1: ป่าเขาธรรมชาติเราก็เยอะเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นแหล่งใหม่ต้องบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ว่าเอกขออนุญาตมาก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านผู้ว่ายังมาไม่ถึงแต่ทีมงานของเรามาก่อนนะครับสําหรับการมาเช็คอินที่สวนองุ่นฮักหิมห้วยนะครับที่อําเภอภูเพียงแต่ขากลับเดี๋ยวมีต้นเล็ก
0: อ๋อนี่เป็นส่วนของต้นพันธุ์องุ่น
1: ต้นพันธุ์องุ่น
0: สำหรับท่านที่สนใจอยากปลูกนะครับทางสวนก็มีต้นองุ่นอยู่พร้อมจำหน่ายแล้วก็ใครที่ซื้อจากสวนนะครับผมจะให้คำปรึกษาตลอด
1: ให้คำแนะนำว่าดูแลยังไงชอบน้ำชอบแสงใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: คุณวีรศักดิ์ก็จะมีคำแนะนำกันอยู่ตลอด
0: ครับผม
1: อ่ะเป็นหนึ่งแห่งคุณผู้ชมครับตามมาเช็คอินกันที่นี่นะครับสวนองุ่นฮักหิมห้วยที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับผม

0: คุณผู้ชมครับเราเดินทางออกจากสวนองุ่นที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเรามาที่อำเภอเมืองครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินนะครับนั่นคือที่ตั้งของศูนย์รวมของฝากทุกอย่างของจังหวัดน่านนะครับอยู่ที่นี่ครับบ้านถั่วลิสงนะครับของฝากจังหวัดน่านที่เราคุ้นกันดีแน่นอนคือสาหร่ายไก่มะไฟจีนเกลือจากอำเภอบ่อเกลือผ้าพื้นเมืองที่เป็นลายเอกลักษณ์ทุกอย่างเขาเอามารวมที่นี่นะครับแถมที่นี่ยังมีคาเฟ่อีกด้วยแหละครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วครับว่าถ้าเรามาเที่ยวน่านคนจะมีของฝากอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างครับคุณอลิสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนที่เอกจะมาที่นี่พอททน่าแนะนำมาว่าต้องมาที่นี่ก็เลยไปส่องในเพจร้านสวยมาก
2: โอ้ขอบพระคุณ
0: เข้ามานี่คือแบบมุมถ่ายภาพก็เยอะของฝากก็เยอะ
2: ขอบพระคุณ
0: ถือว่าเป็นรวมของน่านทุกอย่างไม่มีจังหวัดอื่นเลย
2: ไม่มีจังหวัดอื่นเลยค่ะ
0: เราเปิดมานานหรือยังครับคุณอลิ
2: ครับเปิดมาปี2562
0: โควิดพอดี
2: แป๊บเดียวก็โควิดเลยค่ะสน
0: ุ
2: กสนานเลยค่ะช่วงนั้น
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าของกินของใช้เสื้อผ้าอะไรครบทุกอย่าง
2: ครบทุกอย่างมาที่นี่ที่เดียวจบเลยค
0: ่
2: ะน่านทั้งหมดเลยค
0: ่ะอย่างโซนนี้แบบน้ำมันคลายเส้นยาดมยาหม่องเดินทางแบบเมารถเมาเรืออะไรก็แวะมาโซนนี้เลย
2: ต้องบอกว่าสินค้าที่เป็นสมุนไพรแปรรูปของน่านนี่นะคะคุณสมบัติคุณสรรพคุณคือดีมากผู้ประกอบการหลายคนเลยที่เขาไปเรียนเป็นแพทย์แผนไทยเพราะว่าเขาคิดว่าการแปรรูปพวกนี้ต้องใช้ภูมิปัญญาและบวกกับความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีสรรพคุณที่ดีอะค่ะสำหรับลูกค้าดีมากแล้วหอม
0: เรื่อง
2: กลิ่นหอมแล้วบางผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้เป็นน้ำมันนวดจากกระดูกไก่ดำซึ่งตัวนี้
0: จากกระดูกไก่ดำนะ
2: ได้ผลดีมากนวดคลายเส้นเอ็นข้อปวดเมื่อยไม่ใช่แค่ช่วยแค่กล้ามเนื้อนะ
0: ค
2: ะอันนี้เป็นภูมิปัญญาจากรุ่นปู่เลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากซังข้าวโพดเอาซังข้าวโพดซึ่งเป็นเวสจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของน่านนะคะมาทำเป็นถ่านขาวปรับกลิ่นดูดกลิ่นเหม็นแล้วก็ปรับให้มีกลิ่นที่สดชื่นในห้องแอร์ตู้เย็นรถเนี้ยค่ะนะคะต
0: ั
2: วนี้ก็ดีค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนี้ค่ะพอสมควรเลยค่ะ
0: ก็โซนนี้ก็คือสำหรับสุขภาพ
2: ใช
0: ่อีกอันนึงพี่อารีที่เอกเห็นแบบแล้วมันสะดุดตาคือ
2: ค
0: ด้วยความที่ร้านเราอยู่ใกล้สนามบินหลายคนอาจจะเที่ยวน่านมาทั้งหมดและทุกอำเภอและขากลับก่อนขึ้นเครื่องก็แวะมาที่นี
2: ่
0: เราก็จะบอกได้ว่าสิ่งของอันไหนที่ใส่ขึ้นเครื่องได้อันไหนที่เราแพ็คส่งให้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่คือเราอยากอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเรานะคะเราคิดว่าการที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้นึกว่าจะมาซื้ออะไรเยอะแยะแต่พอมาเห็นสินค้าชุมชนของหน้าแล้วอยากอุดหนุนทีนี้พอซื้อเนี่ยก็จะเป็นภาระต้องขนกลับบ้านเราก็คิดว่าเราอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแบบนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่าค่าขนส่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพง
0: ค่ะซึ่งระหว่างที่เราเลือกในแต่ละช็อปก็จะมีโลโก้บอกไว้ว่าอันไหนที่ขึ้นเครื่องได
2: ้ใช่อ
0: ันไหนที่ขึ้นเครื่องไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งระหว่างเรามาถ่ายรายการเจ้าหน้าที่ก็จะแบบแพ็คของอะไรกันไปด้วยเพราะว่าเราขายออนไลน์
2: เราขายออนไลน์ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของเราเองนะคะของฝั่งน่านบ้านถั่วลิสง Shopee Lazada ทุกแพลตฟอร์มก็คือใช้ชื่อเดียวกันหมด
0: เราต้องเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสตอนเราเจอโควิด
2: ใช่
0: ทำให้เราได้รู้จักออนไลน์
2: ตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเป็นสินค้าชุมชนอย่างเดียวเลยแต่เปิดร้านมา4เดือนตั้งใจที่จะแบบช่วยชุมชนในการขายสินค้าปรากฏโอ้โหล็อกดาวน์ครั้งที่1คือน่านเงียบมาก
0: ครับ
2: ปรากฏว่าเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรละมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางรอดเราก็เลยทุ่มเทที่จะศึกษาแล้วก็ทําออนไลน์มาจนถึงวันนี้เลยนะคะ
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกอําเภอจะรวมกันอยู่ที่นี
2: ่
0: อําเภอบ่อเกลือที่ทําเกลือสินเทากันเอกยังไม่เคยไปแต่ถ้าอยากได้เกลือกลับบ้านไปฝากคุณแม
2: ่
0: ก็มาตรงนี้เหมือนกันมันมีดอกเกลือด้วยเหรอครับ
2: ดอกเกลือเป็นเกลือภูเขานะคะสรรพคุณที่ดีมากเขาคือโซเดียมน้อยกว่าเกลือปกติ 36% แล้วมีรสชาติหวานติดปลายลิ้นเวลาทานนี่เอาจริงๆคืออร่อย
0: ไม่เราใส่แกงพื้นเมืองกับข้าวเมนูภาคกลางใส่ได้ทุกเมนูเลยเหรอคุณอลีครับ
2: แต่ว่ามันจะมีดอกเกลือหลายขนาดม
0: ี
2: เกลือธรรมดาที่เป็นเกลือคั่วนะคะพี่เอกเนี่ยใส่เอาแบบนี้ไปใส่กับข้าวเพราะว่าราคาย่อมเยาวกว่าราคาก็ไม่ได้แพงไปกว่าเกลือปกติ นะคะเป็นเกลือภูเขานะคะโซเดียมต่ำ
0: ส่วนกระปุกก็คือแบบดีเลยอยู่ในครัวแม่ต้องชอบแน่ๆเลยอะ
2: แล้วแนะนำเลยว่ากอเกลือก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้อย.ด้วยก
0: ็
2: คือผลิตภัณฑ์เขาจะสะอาดมากมีการคัดสรรเกลือมาเรียบร้อยนะคะ
0: แล้วดูแพ็กเกจจิ้ง
2: น่ารัก
0: พจมานสว่างวงมีฉลอมฮิ้วไปแบบนี
2: ้เก๋นะคะ
0: เด็กเด็กยุคใหม่จะงงแล้วพจมานคือใครไปถามแม่ดูนะไปถามแม่ดูครับเห็นว่ามีอันนึงที่เป็นเกลือที่พี่อารีอยากจะแนะนำฝั่งนี้คือยังไงฮะ
2: ฝั่งนี้เป็นเกลือที่เขาใช้ชื่อแบรนด์รวมกันว่าเป็นเล่าเรื่องเกลือนะคะ
0: ครับ
2: เรื่องเกลือเขาก็เข้าไปช่วยพัฒนาช่วงนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เกลือยังไม่มีความหลากหลาย
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นผู้ประกอบการของน่านไปเอาเกลือมาทำยาสีฟัน
0: อ
2: ันนี้คือเกลือมาทำยาสีฟันอ
0: ัน
2: นี้เป็นเกลือล้างผักนะคะอันนี้เป็นเกลือแช่เท้าเป็นเกลือหมักสมุนไพรแล้วก็แช่มือแช่เท้า
0: โซนนี้เป็นเกลือที่ใส่กับข้าวแต่โซนนี้ก็คือ
2: เกลือแปรรูป
0: แปรรูปประยุกต์ไปล้างผักไปล้างเท้าไปได้
2: ใช่ค่ะหลากหลาย
0: ครับพี่อารีถ้ามาน่านต้องพูดถึงกาแฟ
2: ค่ะ
0: เรามีกาแฟด้วย
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: กาแฟจากดอยไหนบ้างครับพี่อารี
2: โอ้หลากหลายมากค่ะน่านนี่15อำเภอแทบจะเรียกได้ว่ามีกาแฟ
0: ทุกอำเภอใช่ไหมครับ
2: แล้วก็ต้องยอมรับว่าภาครัฐของน่านเนี่ยให้การส่งเสริมสนับสนุนจนเรามีความหลากหลายของกาแฟท
0: ั้
2: งเรื่องของกลิ่นรสนะคะเกือบทุกๆอย่างเลยแล้วก็รูปแบบของกาแฟ
0: ดูแพ็กเกจจิ้งกับซองอ่ะน่ารักเนาะ
2: น่ารักมากค่ะน
0: ้
2: องเขาเพิ่งทำตัวนี้ออกมาใหม่ชื่อแบรนด์โอมิยาเกะแปลว่าของฝากค่ะแปลว่าของฝาก
0: โอมิยาเกะ
2: ค่ะน้องเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เปิด
0: ภาษาอะไรครับพี่ต้องภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อ
2: ค
0: ่
2: ะกาแฟน่านมีตั้งแต่กาแฟที่เป็นเมล็ดนะคะกาแฟบดกาแฟดริปกาแฟแคปซูลกาแฟสำเร็จรูปแต่ตัวนึงที่อยากให้พี่เอกดู
0: แบบไหนครับ
2: นี่เลยค่ะคราฟโซดากาแฟ
0: มีโซดาด้วย
2: มีโซดาด้วยเป็นกาแฟที่เขามีความเขาเรียกอะไรน้ำโซดาที่ใส่กาแฟลงไปก็มีความหอมละมุนสดชื่นมากเวลาเราเดินทางเหนื่อยๆแล้วทานกาแฟเย็นๆแบบนี้
0: อ๋อ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต้องใส่น้ำแข็งไหมหรือว่าแบบแช่เย็นแล้วป๊อก
2: ได้เลยป๊อกเลย
0: เลยครับ
2: เดี๋ยวเรามีอยู่ในตู้เย็น
0: โอ้ยน่าสนน่าสน
2: ลองชิมดู
0: นี่คือมุมกาแฟของเราที่รวมกันทั้งหมดอยู่ที่นี
2: ่ใช่ค่ะ
0: คอกาแฟก็ไม่พลาดนะครับมาถึงอีกอันนึงคุณผู้ชมครับที่น่านอีกอันนึงที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องของสุราพื้นบ้านตอนนี้ก็คือได้รับการรับรองอะไรไปหมดแล้วแต่แบบผมชอบแพ็คเกจจิ้งเขาเนาะ
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าออกเสียงแบบนี้ต้องเป็นภาษาของน่านคือเมาะมันต้องสูงหน่อยเมาะ
2: ใช่ค่ะเมาะค่ะ
0: มันอารมณ์เหมือนแบบพอยกแล้วมันแบบเมาะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือของชุมชน
2: ของชุมชนในน่านก็จะบอกว่าแบรนด์เมาะเนี่ยนะคะเป็นน่าจะตอนนี้เป็นแบรนด์เดียวที่ได้รับการคัดสรรเป็นโอท็อป5ดาวนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นโอท็อป5ดาวของน่านนะคะเมาะก็จะมีทั้งเมาะลำไยเมาะจากโซบะเมาะจากลิ้นจี่
0: อ๋อที่เอกดมคือโซบะ
2: ค่ะ
0: กลิ่นหอมดีครับ
2: นี่ความน่ารักของเขาคือการที่เขามีตัวอย่างให้ผู้ให้ลูกค้าเนี่ยดม
0: ครับ
2: ค่ะเขาก็จะได้รู้ว่าเออมันประมาณไหนแต่ไม่ให้ชิมนะคะ
0: แล้วมีอันนี้หลงน่าน
2: ค่ะหลงน่านค่ะ
0: ครับเดี๋ยวขอดมหลงน่าน
2: หลงน่านเป็นเหล้าจากมะแขวนนะคะอนุญาตค่ะหลงน่านเป็นเหล้าจากมะแขวนซึ่งมะแขวนเป็นพืชพื้นบ้าน
0: ของน่าน
2: ของน่าน
0: ของทางเหนือเรา
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วมีอย่างนี้โอ้โห
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็จะอนุรักษ์นิยมนิดๆตัวนี้ก็
0: ผูกมันยาวมาน
2: อีกตัวนึงโอ้ตัวนี้พลาดไม่ได้นะคะเหล้าน่านตัวนี้พรีเมียมได้รับรางวัลระดับโลกเลย
0: เหล้าน่านเขาใช้ลอลิง
2: ค่ะ
0: ไม่ได้แบบหอหีบลอลิงไม่โทสระอาแต่นี่คือแบบเป็นเรื่องเหล้า
2: เขามีสโลแกนว่าเล่าเรื่องน่านไม่รู้จบสโลแกนของเขานะคะบอกเล่าเรื่องน่านไม่รู้จบค่ะอ๋อ
0: เมาะมันเมาะก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะ
2: ค่ะ
0: มีแบบขนาดเล็ก
2: ๆมีวาย
0: ด้วย
2: จากสวนผลไม
0: ้ก็อย่างที่บอกว่าอันไหนขึ้นเครื่องได้ไหนขึ้นเครื่องไม่ได้ก็จะมีแบบ
2: แนะนำหมด
0: เลยน่านก็ต้องถั่วเพราะชื่อเรายังถั่วลิสงเลยพี่อารีครับของเรานี่คือยังไงครับมีถั่วลิสงมุมไหนบ้างคะเนี่ย
2: เล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงก็คือว่าบ้านถั่วลิสงนะคะเป
0: ็
2: นโรงงานถั่วลิสงเพียงแห่งเดียวของจังหวัดน่านตั้งมาตั้งแต่ปี2521ก็45ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
0: ปีเอกเกิดพอดีเลย21
2: อ๋อเหรอคะ
0: ครับ
2: ค่ะ แล้วก็รับซื้อนะคะถั่วลิสงจากเกษตรกรน่านแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มแปรรูปแล้วก็ทำครบวงจรผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของปีนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พีนัทบิสกิตที่เป็นขนมอบทำจากถั่วแล้วก็ขึ้นรูปเป็นเมล็ดถั่วน่ารักนะคะได้โอท็อป5ดาวปีนี้เอง
0: กล่องใหญ่เป็นแบบนี้แล้วก็พอเราแกะมาก็จะอย่างนี้แหละ
2: ฮะใช่ค่ะก็จะมีปู่ม่านย่าม่านตัวแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กน่ารักมี8ชิ้นนะคะอยู่ด้านในนะคะตัวนี้เป็นของฝากที่ขายดีมากในช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมา
0: ขออนุญาตชิม
2: ชิมได้เลยค่ะ
0: ถั่วแน่นๆ
2: ถั่วแน่นๆเต็มปากเต็มคำมีความเป็นแบบว่าไข่ตุ๊บตับค่ะไข่ตุ๊บตับแต่ไม่หวานนะคะอร่อยค่ะหอม
0: ก็คือสุขภาพเลยล้นล้วน
2: ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้เอาไปฝากเพื่
0: อ
2: นฝากคนที่บ้านนะคะมีความเป็นน่านมีความเป็นถั่ว
0: ครับก็คือแพ็คเกจน่ารักดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอภูมิใจนำเสนอนะครับ

0: ด้านในค่ะพี่เอกมีเสื้อผ้าของที่ระลึกจากน่านนะคะที่อยากจะพาชมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าอเนกประสงค์นะคะอย่างนี้ค่ะตัวอย่างเช่นอย่างแบรนด์สีดานะคะน้องเขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ทางปัวแล้วก็ทำกระเป๋าค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าครัชนะคะจากผ้าทอคือเราอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าผ้าทอผ้าสิ้นน่านไม่ได้เอามาแค่นุ่งเท่านั้นแต่สามารถเอามาทำเป็นกระเป๋าพวงกุญแจกระเป๋าใบเล็กใบน้อยได้หมดนะคะค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมตอนนี้เขาให้ใส่ผ้าไทยกันนะดูสิ
0: ค่ะน่ารัก
1: สวย
0: สวยนะคะ

0: เดินซื้อของฝากเสร็จแล้วยังมีเวลาเหลือก่อนขึ้นเครื่องแวะมาคาเฟ่ตรงนี้กันก่อนที่นี่คาเฟ่ของเราแน่นอนครับพอพูดถึงแบบความเป็นถั่วความเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแตกต่างจากที่อื่นแน
1: ่ๆ
0: ครับ
1: ก็พลาดไม่ได้อยากให้ทุกท่านมาชิมน้ำนมถั่วลิสงต้มสดทุกวันนะคะซึ่งหาทานยากนะคะพี่เอกจริงๆแล้วอ่ะแล้วเราอ่ะพิถีพิถันเราทำสูตรนี้อยู่ประมาณ2ปีอยากให้มันนัวแล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็เหมาะกับทุกคนนอกจากนี้สำหรับคอกาแฟเราก็ยังมีกาแฟที่ใส่นมถั่วลิสงทั้งร้อนทั้งเย็นด้วยนะคะนมที่ทำจากธัญพืชก็ช่วยหลายๆท่านที่ย่อยพวกแลคโตสไม่ได
0: ้
1: ท่านที่เป็นวีแกนทานมังสวิรัติทานเจอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดตอบทุกโจทย์เลยค่ะ
0: แล้วก็มีสแน็คแบบนี้ด้วย
1: ค่ะก็จะเป็นขนมมินิพีนัทเค
0: ้
1: กที่เราออกแบบมาให้มีรูปเป็นรูปถั่วนะคะแล้วก็จิ้มขนมไปจุ่มช็อกโก้พีนัทบัตเตอร
0: ์
1: แล้วก็ไปคลุกกับถั่วลิสงป่นนะคะซึ่งแบบอร่อยเข้ากันได้ค่ะ
0: แต่คุณผู้ชมแก้วสวยมากเลยอ
1: ่ะ
0: คือทุกวันนี้เราไปคาเฟ่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถ่ายนอกจากตัวเราก็คือแก้วออกแบบมาได้แบบสวยมากบ้านถั่วลิสงแล้วก็มีหมอนแบบถั่วอย่างนี้ด้วยให้มานั่งแบบรอขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็ซื้อกลับบ้านแบบนี้ไปดูแพคเกจจิ้งคืออย่างดีเลยถั่วลิสงแบบอันนี้เป็นอบใช่ไหมฮะ
1: ตัวนี้เป็นคั่วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นคั่วนะครับ
1: คร
0: ับก็หากว่าใครที่มีโอกาสมาน่านอย่างที่บอกว่าก่อนขึ้นเครื่องแวะมาซื้อของฝากนี่หรือแม้แต่ที่จะแบบเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็ออกมาในนอกเมืองแป๊บเดียวเองเพราะอยู่ใกล้สนามบิน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับหรือถ้าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสแต่สนใจสินค้าต่างๆเรามีช่องทางออนไลน์ครับพี่อารี
1: ทุกช่องทางเลยค่ะนะคะแค่เสิร์ชคำว่าบ้านถั่วลิสงในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะ
0: ครับ
1: เจอเราแน่นอน
0: ครับก็สนใจสินค้าตัวไหนสั่งได้ตอนนี้คือเรื่องของการส่งไวอยู่แล้ว
1: คร
0: ับเช็คอินเทเนือ EP นี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่หน้าเราได้กัน3อําเภอเลยเนาะเราได้อําเภอนาน้อยไปดอกไปชมดอกซากุระมาไปสวนองุ่นที่อําเภอภูเพียงแล้วก็แวะซื้อของฝากที่อําเภอเมืองจังหวัดน่านกับของฝากบ้านถั่วลิสงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณททสํานักงานด้านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อารีด้วยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่เอกและทีมงานค่ะ
0: ครับเราปิดท้ายกับความกลมกล่อมความหอมของกาแฟที่ผสมด้วยนมจากถั่วลิสงครับเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีดีในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าการเช็คอินนั่นก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านแห่งนี้ค่ะเขาได้รวบรวมทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าสนใจเอาไว้เยอะแยะมากมายหลากหลายกิจกรรมคุณผู้ชมจะได้เห็นเรื่องของวิธีการทำการชิมการลงมือสัมผัสได้ด้วยตนเองหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกค่ะคุณผู้ชมติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะ

0: ณพงษ์คะศาลเจ้าหลวงปู่ฮ่อมีความสําคัญยังไงกับบ้านบ่อสวกคะ
1: คือศาลเจ้าหลวงปู่ฮ่อเราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตําบลบ่อสวกเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าท่านเป็นชาวจีนฮ
0: ่อ
1: นําเอาภูมิปัญญาเรื่องเครื่องเคลือบมาตั้งรกรากถิ่นฐานแหล่งผลิตเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือเราก
0: ็
1: เราก็เลยใครคณะไหนจะมาท่องเที่ยวบ่อสวกหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเราต้องมาพามากราบไหว้เจ้าหลวงปู่ฮ่อเพื่อเป็นการขอพรท่านก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ตามความเชื่อที่คนในชุมชนเราเคารพนับถือ
0: โอ้นี่ถือได้ว่าเป็นจุดแรกเลย
1: ใช่จุดแรกแล้วก็จะลงเส้นทางตามเส้นทางการท่องเที่ยวของเรา
0: จะมาบ้านบ่อสวกต้องมาเริ่มที่
1: จุดนี้ก่อน
0: เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นจุดแรกที่เราเชื่อถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีเราเอาแหล่งโบราณคดีไปเชื่อมต่อกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนบ่อสวก
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะพงพูดได้น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของผู้บุกเบิกเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบโบราณก็คือศาลเจ้าหลวงปู่ฮ
1: ่
0: อทีนี้แสดงว่าที่นี่เนี่ยต้องมีเครื่องเคลือบที่มีการขุดพบด้วย
1: มีการขุดค้นพบนะครับแล้วก็มีเตาเผาโบราณนะครับมีหลายจุดในพื้นที่แห่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นเตาที่สมบูรณ์ก็อยู่ที่บ้านลุงจ๋า

0: ขลังนะครับเป็นลายฮินูลายนกฮูกจากนั้นมาปั๊บลงทอผ้าเขาไปถอดลายปากหม้อปากไหโบราณไปลงผ้าถุงไปเลี้ยงลายเสื้อเป็นแบรนด์หน้าเนื้อเจ้าไปแล้ว
1: ทีนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าลวดลายบนเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผานั้นที่ขุดพบที่บ้านบ่อสวงนี้จะมีความสวยสดงดงามยังไงบ้างไปชมกันเลยไหมคะ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ครับ

0: ครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมนะครับปิดวานเรื่องเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาที่เราขุดค้นเจอที่ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกโดยเฉพาะตรงนี้ก็เป็นของพื้นที่ดงปู่ห
1: ้อ
0: นะครับรวบรวมไว้เพราะว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบบ่อสวกเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของลวดลายนะครับลวดลายของบ่อสวกนี่จะเป็นลายปั้นแปะนะครับซึ่งต่างจากที่อื่นนะครับจากการขุดค้นเจออายุก็750ปีถึง800ปีตามที่เอาขม่าวดินจากเตาเผาโบราณไปพิสูจน์หลายๆประเทศนะครับทั้งโครงการปรมาณูแล้วก็ถึงออสเตรียนะครับก็บอกว่าอายุราว750ปีถึง800ปีนะครับก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนบ่อสวกเรา
1: เห็นว่าเมื่อกี้นะพงศ์บอกว่าเอกลักษณ์ก็คือการปั้นแปะ
0: ลายปั้นแปะ
1: ลายปั้นแปะ
0: ลายบ่อสวกซึ่งจะมีอยู่2ลายคือลายอินเทอร์โนหมายถึงลายอำนาจวาสนาเหมาะสมสำหรับข้าราชการลายนกฮูกหมายถึงการมีวิสัยทัศน์เพราะนกฮูกมองทะลุปลุกโปร่งในตอนกลางคืน
1: น
0: ะครับก็ยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับ
1: ตัวไหนคะ
0: นี่ลายอินเทอร์โน
1: อ๋อนี่คือลายอินเทอร์โน
0: เพราะถือว่าเป็นลายที่เหมาะสมกับข้าราชการซึ่งเป็นอำนาจวาสนาบารมีนะครับลายปากหม้อปากไหโบราณเราถูกเป็นของที่ระลึกของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นเรื่องราวเครื่องรางของขลังปลุกเสกเรียบร้อยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเราไปต่อถึงกลุ่มทอผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นันรีมซึ่งทอผ้ามาตั้งแต่วัย6ขวบนะครับปัจจุบันก็เป็นตัวหลักของโรงทอผ้าเขาเป็นคนออกแบบลายปากหม้อปากไหโบราณเนี่ยไปสู่ผ้าถุงแล้วเป็นลายเสื
1: ้
0: อต่างๆในรูปของแบรนด์นั่นเนื้อเจ้าตอนนี้ก
1: ็หมายถึงว่าเขาแกะลาย
0: แกะลายลงไปสู่ลายผ้าแล้วแล้วเป็นลายบ่อสวกลายตอนแรกบ่อสวกแล้วจดทะเบียนลิขสิทธิ
1: ์
0: ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: หนึ่งเดียวในประเทศไทยขอชมแบบใกล้ๆดูลายละเอียดสักหน่อยนะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่านี่คือลายโบราณจริงๆแล้วแบบคือเท่ากันหมดเลย
0: เท่ากันหมดเลย
1: มีความประณีตด้วยนะคะเป็นปั้นแล้วเอาไปแปะโอ้โหทรงคุณค่ามากถ้าหากว่าอยากจะมาชมอยากจะมาสัมผัสมาเห็นได้ด้วยตาเนี่ยต้องมาที่บ้านบ่อสวกแล้วถ้าหากว่าอยากจะเห็นให้ชัดเจนกว่านั้นว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขานำไปต่อยอดด้านงานผ้าทอยังไงดูผ้าถุงของพิธีกรค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไฮไลท์กับไฮไลท์บอกว่าแหล่งโบราณคดีนำไปเชื่อมต่อกับวิถีประธรรมของชุมชนที่หลากหลายซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูกัน
1: ค่ะนี่คุณผู้ชมดูลายเป็นลายแบบนี้เลยจริงๆคือเขาแกะลายมานี่แบบนี้สวยงามมากเลยนะคะนี่คือลายโบราณ
0: ลายบ่อสวก
1: ใช่ค่ะเป็นลายบ่อสวกเลยนะคะทีนี้ค่ะไม่ได้แค่ในเรื่องของการที่เรามาท่องเที่ยวชุมชนแล้วมาเห็นเรื่องของวิถีชีวิตเท่านั้นแต่เรายังจะได้เห็นเรื่องของรางวัล
0: ความสำเร็จ
1: ความสำเร็จค
0: ือ
1: เราทำงานเราก็จะได้เห็นผลของความสำเร็จที่มันทำให้หล่อเลี้ยงจิตใจคนในชุมชนและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจด้วยซึ่งรางวัลที่ชุมชนบ้านบ่อสวกได้นั้นนี่คุณผู้ชมดูซะก่อนว่าเขาการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมาแล้ว
0: กินรีนะครับกินรีตัวแรกก็ปี2560แหล่งท่องเที่ยวเดียวชุมชนดีเด่นนะครับก็ปี2564นี่คือกินรีหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยอดเยี่ยมนะครับที่สำคัญที่สุดที่เราชื่นชมรางวัลอื่นๆเราเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่ไปปักหมุดเป็นหมู่บ้านเครือข่ายการท่องเที่ยวชนหมู่บ้านขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
1: โอ้โห
0: เบสทัวริซึมวิเลจที่เราได้รับ
1: นี่นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านแห่ง
0: เกณฑ์มาตรฐานเขาก้าวด้านนี้เขารวมทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทำกิจกรรมสนุกสนุกไปด้วยกันเพราะการมาที่นี่ของรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะเราจะเป็นมากกว่าการเช็คอินเท่านั้นแต่เราจะได้ไปทดลองเรียนรู
0: ้ลงมือทำ
1: ฟ
0: ังเรื่องเล่าสตอรี
1: ่นั่นแหละและชิมด้วยไปกัน

0: จุดแรกค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรท้องถิ่นที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดนี้เรามีวิทยากรด้วยซึ่งวิทยากรท่านนี้เนี่ยมีความชำนาญการด้านสมุนไพรเป็นพิเศษด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้า
0: แม่ภาพใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆได้รู้จักสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีเจ้าชื่อแม่ภาพนะเจ้าหรือนางสิริมาศเลื่อนอุ่นเจ้าเป็นประธานวิสาหกิจชมรมแพทย์แผนไทยตำบลบ่อสวกและประธานอสมตำบลบ่อสวกเจ้า
0: โอ้โหมีการันตีเรื่องของตำแหน่งด้วยนะเป็นประธานอสมซะด้วย
1: ใช่
0: แสดงว่าเรามีเรื่องของหน้าที่ภารกิจ
1: เจ้า
0: ด้านการแพทย์สาธารณสุขการันตีด้วยใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: ก็ซึ่งมาตัวของแม่เนี่ยเนาะได้มีโอกาสได้เข้าไปประกวดอสมดีดินซึ่งของแม่เนี่ยไปในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพซึ่งในปี68เนี่ยแม่กระจกนี้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นอสมดีดินระดับชาติสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาทำกิจกรรมที่จุดนี้การันตีได้เลยเรื่องของสมุนไพรได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเพราะมีแม่ประธานอสมอย่างไม่ภาพคอยให้คำแนะนำอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ค่ะกิจกรรมถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวที่ท่านสนใจอยากจะมาร่วมทำกิจกรรมตรงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ก็กิจกรรมตรงนี้ของแม่ก็คือจะมีแชร์เท้าด้วยสมุนไพรสดเนา
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นสุ่มยาด้วยสมุนไพรสดเจ
0: ้
1: าก็เอาสมุนไพรในชุมชนหรือในครัวเรือนของเฮาเนี่ยมาเป็นตัวสมุนไพรตีหื้อบริการกับทุกๆท่านที่เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ดงปู่ฮ่อหรือฐานกิจกรรมของแม่นี่นะเจ้า
0: ค่ะมีสมุนไพรชนิดไหนบ้างอันแน่ๆแล้วมีมะกรูด
1: เจ้า
0: ค่ะมี
1: ไพร
0: มี
1: ขมิ้น
0: อ่ะตัวนี้ใบมะขามอ่อนใช่มั้ยคะ
1: ใบมะขามใบส้มปล่อย
0: โอ้โห
1: ใบเป้าใบหนาบ
0: อ่
1: ะตะไคร้
0: ค่ะนี่ต้มยำได้เลยนะคะไม่ใช่ใช่มั้ยคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ

0: ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคือโรงทอผ้าบ้านซาวหลวงนะคะและเราก็จะได้มาพูดคุยกับปราชญ์แห่งการทอผ้าที่บ้านซาวหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งเขามีเพียงอายุ28ปีเท่านั้นเองสวัสดีค่ะน้องดรีม
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: อายุ28จริงๆหรอ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงมายังไงอายุเท่านี้ถึงได้มาสืบสานเรื่องของการทอผ้าต่อคะ
1: ก็คืออยู่คุกคีกับโรงทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก
0: ๆค่ะ
1: เริ่มทอผ้ามาตั้งแต่6ขวบครับ
0: โอ้
1: ก็คือนั่งกี่ได้เลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็สืบทอดเรื่องผ้าทอบ้านซาวหลวงแล้วก็ทำรถลายใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับโรงท
0: อ
1: กระจายรายได้ให้กับแม่ๆช่างทอแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับน้องๆเด็กเยาวชนในชุมชนด้วยครับ
0: จุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากการคุกคีหรือเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราถึงมานั่งกี่และทอผ้า
1: ก็จุดเริ่มต้นน่าจะคุกคีก่อนมาอยู่กับป้าตั้งแต่เด็กๆเนาะเล่นตามพื้นกี
0: ่
1: แล้วก็เห็นป้าทอผ้าเราก็อยากทอจนทดลองขึ้นนั่งกี่จริงๆเนี่ยกี่ใหญ่ของป้าเน
0: ี
1: ่ยแต่มันก็ทอไม่ได้ขาไม่ถึง
0: ตอนนั้นยังเด็กเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: ป้าก็เลยทำกี่เล็กๆให
0: ้ค่ะ
1: ก็ขึ้นทอเป็นผ้าเช็ดหน้าอะไรก่อนเล็กๆเป็นผ้าพันคอผ้าขม้าอะไรเล็กๆก่อนแล้วก็ทำลวดลายป้าก็สอนทีละสเต็ปทีละสเต็ปทำลายน้ำไหลเกาะล้วงอะไรต่างๆขึ้นมา
0: จากผ้าลายต่างๆที่ถือได้ว่าผ้าที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ้านซาวหลวงบ้านบ่อสวกเองแนะนำหน่อยได้ไหมคะน้องดรีมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจในงานผ้าทอมือถ้ามาที่บ้านบ่อสวกจังหวัดน่านเนี่ยต้องมาชมหรือว่ามาจับจองเป็นเจ้าของลายผ้าอะไรบ้าง
1: ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเราว่าบ้านซาวหลวงจะเป็นลายบ่อสวก
0: ก็
1: คือลายที่แกะจากปางไหเตาเผาโบราณแกะจากปางไหลงมาสู่ผืนผ้าแล้วจะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีที่กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวงเป็นลายที่พี่นุ่งเลย
0: นี่ลายนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีความสวยงามจริงๆแล้วก็ละเอียดด้วย
1: ครับผม
0: เห็นว่าทอยากมากเลยนะคะนี่มีลวดลายแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: นี่คือลายเอกลักษณ์เขาเรียกว่าลายบ่อสวกนะคะ

คุณผู้ชมคะจากกิจกรรมที่จุดแรกคือจุดสมุนไพรใช่ไหมคะเราต่อเนื่องกันมาที่โรงทอผ้าบ้านซาวหลวงทั้งสองกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกันค่ะคือเรื่องของสมุนไพรนั่นเองและจุดที่3ดูจากเวลาก็ช่วงพักเที่ยงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวและทำกิจกรรมเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอยู่ในนั้นค่ะนั่นก็คือไส้อั่วใบเมี่ยงกันที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์พอดีฟาร์มแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกรรมวิธีและเราจะได้มาอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นที่มีใบเมี่ยงเป็นส่วนผสมค่ะ

0: หลังจากที่เราได้ทานมื้อเที่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมดั้งเดิมของตำบลบ่อสวกแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือกลุ่มจักษานนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแม่ศรีพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แม่เป็นประธานเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นประธาน
0: เอาแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ศรีพันธ์กันตาค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจจักษานบ้านต้ามค่ะ
0: ถามนิดนึงค่ะบรรดาเพื่อนๆสวยเสียเปรี้ยระเบิดของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คือกลุ่มอาชีพหลักเลยหรือเปล่าคะ
1: เป็นอาชีพหลักแล้วค่ะตอนนี้กลายมาเป็นอาชีพหลักเลย
0: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อย
1: ก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นแบบเป็นสินค้าในครัวเรือนเนาะของใช้เป็นเช่นกระด้งกระบุงตะกร้าใหญ่ๆ
0: ค่ะ
1: พอหลังๆมาเราก็เริ่มทำเป็นของที่ระลึกหรือของเป็นของฝากอะไรเงี้ย
0: สวยๆแบบนี
1: ้เป็นของตกแต่ง
0: ก็คือสามารถนำไปใช้ได้เลยไปห้อยประดับตกแต่งได้เลย
1: ก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะเนี่ยก่อนนี้พอเราทำแล้วเงินอะไรก็ไม่ได้เราขายก็ไม่ออกขายไม่ได้ราคาอะไรตอนนี้เราทำขึ้นมาเป็นสินค้าที่หลากหลายเนาะคือว่ามีออเดอร์เข้าเยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แล้วก็ส่งตามออเดอร์เลยค่ะ
0: ก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ว่าอย่างนั้นเถอะกลับมายิ้มได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่คุณแม่บอกว่าไม่ได้มาเนี่ยเพื่อที่จะมาดูงานจักษานดูเหมือนมันธรรมดาเกินไปค่ะคุณผู้ชมถ้าใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ตำบลบ่อสวกแห่งนี้แน่นอนว่าจะต้องได้ลงมือทำกิจกรรมเรื่องของงานจักษานด้วยตัวนี้ทำยากไหมคะ
1: ก็ไม่ยากค่ะ
0: ตัวนี้น
1: ะเป็นตัวม้า
0: แน่ใจนะว่าไม่ยาก
1: นักท่องเที่ยวมาเราก็สอนให้ค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: แม่สอนทำ
0: ถ้าประหนึ่งว่าพิธีกรเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งสามารถทำได้เลยไหมคะ
1: ค่ะทำได้
0: จริงเหรอคะถ้างั้นเราเริ่มเลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วิธีการเราเริ่มจากยังไงบ้างคะ

0: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ตำบลบ่อสุกแห่งนี้นะคะมาแล้วไม่ทำไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะเหมือนอย่างที่ไก่ๆกำลังทำอยู่ณขณะนี้ซึ่งจุดนี้นะคะทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาจากคุณแม่วิไลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ทำมานานหรือยังคะ
1: 10กว่าปีแล้วค่ะ
0: ทำอยู่ตรงนี้10กว่าปีแล้วนะคะคุณแม่เป็นยังไงมายังไงถึงมาทำเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้ได้
1: เป็นมายังไงที่นี่ทำเครื่องปั้นดินเผาที่นี่แม่เป็นคนที่นี่เนาะ
0: ค่ะ
1: เกิดที่นี่ที่บ่อซวก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถามว่าถ้าบ่อซวกก็เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ของจังหวัดน่านตั้งแต่สมัยโบราณมาเนาะ700กว่าปีมีดินเหนียวเฉพาะตัวที่มาปั้นเครื่องปั้นดินเผา
0: ค่ะใครไปใครมาก็จะได้ทำกิจกรรมเหมือนอย่างที่ทางรายการเมืองไทยดีๆได้มาทำแบบนี้แหละทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าอะไรคือเป็นซิกเนเจอร์เป็นความแตกต่างเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวกไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนใครมาก่อน
1: ไม่เหมือนใครมาก่อนถ้าถามแม่ถ้าเครื่องปั้นดินเผามีอยู่ทุกภาคของประเทศแต่ว่าที่บ่อสวกไม่เหมือนใครก็ว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเนาะก็บอกทั้งอาจารย์จากจุฬามาเอาดินไปวิจัยให้ก็บอกว่าดินเหนียวที่บ่อสวกเป็นดินเหนียวที่ดีที่สุดเผาออกมาแล้วแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากแล้วก็ที่มีเอกลักษณ์เป็นลายเฉพาะตัวมีลายบ่อสวกค่ะเหมือนที่แม่แฝงอยู่ตรงเนี้ยลายตรงนี้ก็ติดกับเตาเผาโบราณ700กว่าปีเป็นลายเฉพาะที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ต้งชมจันทร์ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมเรื่องของการทำลูกประคบและจะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับเกษตรในเรื่องของเกษตรพอเพียงค่ะที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะคะว่าภาพบรรยากาศทุ่งนาพืชผักสวนครัวหรือแม้แต่ปลาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงไก่การเก็บเห็ดการเก็บพริกคุณผู้ชมจะได้สัมผัสทั้งหมดเลยค่ะที่ต้งชมจันทร์แห่งนี้ซึ่งกิจกรรมที่นี่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทำลูกประคบจิ๋วกันก่อนตามเก๋ไก่มาเลยค่ะ

0: พี่อุ้มบุญคะเรื่องของการทำลูกประคบเนี่ยค่ะที่ของบ้านบ่อสวกเองตำบลบ่อสวกเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ
1: ที่ตำบลบ่อสวกเราก็คือใช้สมุนไพรที่เป็นกลุ่มของสรรพกรแปลงใหญ
0: ่
1: ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานหมดแล้วค่ะ
0: ค่ะอ๋อเหรอคะเราจะประกอบด้วยพืชสมุนไพรชนิดไหนยังไงบ้างคะพี่
1: จะพืชสมุนไพรที่เราปลูกในชุมชนก็จะมีไพรมีขมิ้นมีตะไคร
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็มีเตยหอมค่ะที่ขาดไม่ได้คือใบเปล้าใหญ่
0: ใบอะไรนะคะ
1: ใบเปล้าใหญ
0: ่ใบเปล้าใหญ
1: ่อ๋อ
0: ให้สรรพคุณอะไรคะเนี่ย
1: ตัวนี้จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ทําให้ผิวกระชับค่ะนุ่ม
0: ทําให้ผิวกระชับ
1: จ้ะ
0: นั่นหมายถึงว่าก็จะเป็นเรื่องของการเสริมความงามไปในตัวด้วยดูแลปรนนิบัติผิวพรรณด้วยนะคะ
1: หลังคลอดแล้วก็ต้องอบด้วยใบเปล้า
0: อ๋อ

0: คุณพ่อระยะคุณแม่จันตาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีค่ะแม่ทั้งสองท่านขออนุญาตลุกไปสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าที่ต้องชมจันแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ่อสวกจริงๆแล้วก็เป็นรถทริปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ไม่มาไม่ได้ถามถึงเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นของต้องชมจันมีที่มาที่ไปยังไงคะคุณ
2: แต่พอดีชอบช่องอยู่ปี2565เนาะมีโควิด
1: เป็นโควิด
0: อ๋อช่วงนั้น
2: ก็เลยหนีจากโควิดมาหนีจากบ้านมา
0: ค่ะ
2: ก็ยังมาอยู่กันสองตายายเนี่ย
0: ค่ะ
2: แต่สุดท้ายมากับบ่อปุ้น
0: ค่ะ
2: ขอมาตัวหาแอลหาม
1: ีคนไม
2: ่แต่กับบ่ได้เป็นโควิดนะครับบ่ติดโควิดเลย
0: ค่ะ
2: มาเริ่มต้นกับมีพัฒนาที่ดินมาปั๊บจัดนาแปลงเล็กเป็นนาแปลงใหญ
0: ่โอ้
2: ครับผมแล้วเสร็จแล้วผมก็มีความคิดว่าจะต้องทำอย่างสักอย่างนึงที่มันพาครอบครัวอยู่รอดได
0: ้ครับ
2: แรงบันดาลใจก็คือปุ๊กกระต๊อบหลังนี้น้อยก่อน
0: ก็คือหลังนี้แหละไม่เล็กนะคะ
2: ใช่แหละครับปลูกผัก
1: ปล
2: ูกพริกปลูกมะเขือนี่แหละครับ
0: ค
2: ือมันบรรเทาบรรทังประทังชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยก
0: ็
2: อยู่แบบสบายๆ
0: นั้นก็ถือได้ว่าในช่วงของโควิดแล้วก็วิกฤตเราก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ปักหลักที่นี่แหละจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือที่ดินที่นาแล้วก็พืชผักสวนครัวโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นรูปเป็นร่างนี่ยิ่งใหญ่มากนะคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นถึงบรรยากาศแล้ววิวดีสวยมากแค่มานั่งทอดอารมณ์ชมบรรยากาศก็ฟินสุดๆไปเลยแต่ว่าไม่มีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่ต้องชมจันทร์ที่นี่เขายังมีหลากหลายกิจ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: NBT North ช่อง11ภาคเหนือครับ
1: เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: 2569
3: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของสาระต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในพื้นที่ของบ้านปางต้นพึ่งตำบลบ้านด่านนาขามนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์และเรื่องราวที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกในวันนี้ครับผมจะพาไปดูไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่คนที่นี่เนี่ยเขาเรียกกันว่าไม้เหี้ยนะครับหรือว่าไม้ไผ่เหี้ยนั่นเองจะมีการนำไม้ไผ่ชนิดนี้เนี่ยมาจักสานให้เกิดมูลค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็เสือที่มีการจักสานออกไปเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่พื้นที่ตรงนี้และนำไปใช้ประโยชน์กันทั่วประเทศเลยครับรายการในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ชนิดนี้จะหน้าตายังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดูกันเลยครับ

0: แล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็เดินทางมาเจอกับบ้านผู้ใหญ่แล้วนะครับกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10นะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านด่านนาขามนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่อาบุญธรรมจินดานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ผู้ใหญ่ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องมาหาผู้ที่ดูแลพื้นที่เนาะ
1: ครับ
0: คนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่นะครับหลักจริงๆก็ทำอาชีพเกษตรกร
0: เกษตรกรคือหลักเลย
1: หลักเลยครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของพืชสวนที่นี่เนี่ยเด่นๆแล้วมันคืออะไรฮะ
1: ก็จะเป็นทุเรียน
0: ทุเรียน
1: ลองกองแล้วก็รังสา
0: ลองกองรังสา
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของไม้เฮียหรือไม้ไผ่เฮียเนี่ยมันเกิดเป็นอาชีพของคนในพื้นที่ได้ไ
1: หมอันนี้คือเป็นอาชีพเสริมนะครับช่วงที่ฤดูของผลไม้นะครับเช่นลองกองทุเรียนรังสาเนี่ยยังไม่ถึงฤดูนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับก็ไปนำไม้เฮียนะครับเอามาสารเป
0: ็
1: นจักตอกสารเสือลำแพนนะครับแล้วก็เอามาทำพวกไม้ไม้เป็นจักตอกสารไอ้กล่องข้าวก็ได้
0: พวกโมเดลพวกของประดิษฐ์ประดอยก็ทำมาจากไม้ชนิดนี้
1: ครับผม
0: คือไม้ชนิดนี้เนี่ยคือมันมีมากเหรอในพื้นที่ตรงน
1: ี้พื้นที่นี้เมื่อก่อนนะครับจะเป็นเขานะครับแล้วก็มีช่วงห้วยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้เฮี้ยนะครับหลังๆมาชาวบ้านก็เอามาใช้กันนะครับแล้วก็มันก็มีการตายเกิดขึ้นมาเพราะความแห้งแล้งนะครับช่วงนี้มันชอบชื้นนะครับชื้น อยู่กับตามไหลเขา
0: คือไม้ชนิดนี้จะชื่นชอบอากาศที่ชื้น
1: ครับ
0: แล้วก็จะอยู่ตามไหล่เขา
1: ครับครับ
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์
1: อุดมสมบูรณ์ครับที่นี่นะครับยังมีอีกเยอะนะครับที่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเพราะว่ายังมีคนต่างหมู่บ้านนะครับก็มาเอาไปใช้กันเอาไปขายบางเอาไปทำเป็นแผ่นที่เขาประกอบในร้านค้าให้มันดู
0: สวยงาม
1: นะครับ
0: คือมันมีเจ้าของไหมผู้ใหญ่คือด้วยไม้ไผ่ที่ต้องมีการตัดเอาไปเพื่อแปรรูปต่างๆนานาแล้วหลายหมู่บ้านแล้วก็หลายบ้านหลายพื้นที่ด้วยที่เอาไปใช
1: ้ครับก็บางทีก็อยู่ในป่านะครับโดยที่จุดนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็คนเขาช่วยมาเอากันนะ
0: ครับ
1: ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเอาไปขายไปสารไปเสือลำแพนเนี่ยก็ไปขายมงเจ้าก็จะมีสวนอยู่ในสวนนะครับก็ขอเขานะครับเพราะตัวนี้เขายิ่งตัดยิ่งออกนะครับ
0: อ๋อคือตัดปุ๊บมันก็ขึ้นใหม
1: ่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นมันก็มีไม่ที่สิ้นสุดอ่ะเนาะมันก็แบบว่ามีให้คนในหมู่บ้านสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได
1: ้ครับ
0: อย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากการสารที่เป็นเสือลำแพนแล้วก็เป็นของตกแต่งนู่นนี่นั่นมีการแปรรูปเห็นว่าต่างพื้นที่ก็ชื่นชอบแล้วก็มาซื้อ
1: ครับครับ
0: กับผลงานของคนที่นี่ด้วย
1: ครับก็คนในเมืองนะครับเขาจะซื้อเป็นมัดเขาจะผ่าแล้วก็ซื้อเป็นบวบเขาเรียกเป็นบวบเป็นมัดนึงก็100กว่าบาท200ก็ตามราคาที่เขาทำเป็นบวบเป็นอะไรนะครับมาซื้อประจำครับที่ในนี้นะครับแล้วอีกส่วนนึงก็จากสารทำเสือลำแพนนะครับ
0: คือผู้ใหญ่เคยทำไหมอันนี้ผมเคยถามว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่ผมขับรถไล่กันมาเลยแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีแบบคนเฒ่าคนแก่เนาะกำลังสารกำลังแปรรูปกันอยู่เลยตรงนี้
1: ตอนนี้จะหยุดอยู่ช่วงนึงตอนนี้ชาวบ้านจะออกไปแต่งช่อลองกองกัน
0: ครับ
1: เขาจะหยุดเรื่องไม้ไผ่แป๊บนึง
0: อ๋อคือเขาก็จะมีช่วงเวลา
1: ครับ
0: ในการทำอยู่อย่างบางคนทำพืชไร่พืชสวนก็จะใช้ตรงนั้นแหละเป็นอาชีพหลัก
1: ครับ
0: แล้วพอจะหมดช่วงของการเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆ
1: ก
0: ็
1: จะกลับมาก็มีอาชีพเสริมไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปหาไม้ไผ่เนี่ยแสดงว่ามีอยู่ทั่วบริเวณ
1: มีครับมีย
0: ากไหมฮะกับการเข้าไป
1: ไม่ยากครับที่สวนก็มีนะครับแล้วก็ที่สวนก็มี
0: ไม่ยากเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้เราจะได้เห็นไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมที่เขาเรียกกันว่าไม้เฮียนะฮะซึ่งจะมีมากในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่บ้านปางต้นพึ่งด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมลงพื้นที่ไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะมีคุณยายแล้วก็คุณลุงต่างๆเนี่ยพาผมเข้าไปดูด้วยแล้วก็ไปตัดไม้กันเพื่อที่จะนำมาแปรรูปกันครับเดี๋ยวตามเราไปเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินลัดเลาะตามแนวป่าเนาะของพื้นที่ตรงนี้บ้านปางต้นพึ่งนะครับแล้วก็มาเจอกับคุณป้าท่านหนึ่งนั่นก็คือป้าแอลสวัสดีครับป้าแอลคือคุณป้ากันนิกาอุ่นพาเนาะซึ่งก็เป็นผู้ที่ใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญได้ไหมกับการหาไผ่ได้ไหมผมใช้คำนี้ได้ไหมได้เนาะคุณป้าแอลเนี่ยคือทำการหาไม้ไผ่ไปแปรรูปตรงนี้มานานแล้วหรือยังครับ
1: 10กว่าปีแล้วป้าทำมาเนี
0: ่ยเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมเจอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่นี่เนี่ยในช่วงเนี้ยเขาจะไปตัดแต่งกิ่ง
1: รองกอง
0: แล้วคุณป้าไม่ไปกับเขาหรอ
1: ไปทุกวัน
0: ไปทุกวัน
1: อ
0: ยู่นี่ ก็คือมาอยากที่จะมาเจอคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็มาให้ความรู้คุณผู้ชมนี่คือเขาเรียกว่าเป็นยานพาหนะในการทำมาหากินของคุณป้าเลยก็คือการหาไผ
1: ่
0: นี่คือไผ่เฮียถูกต้องไหมคร
1: ับ
0: ไผ่เฮียนี่คือมันมีความแตกต่างจากไผ่ชนิดอื่นๆยังไงฮะคุณป้า
1: ไม้มันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไม้เนี้ยเวลาเรามาทุบมาซับเป็นฟากเป็นอะไรมันง่าย
0: คือแสดงว่าเนื้อมันอ่อนด้วยแล้วก็ไม่หนา
1: บางด้วย
0: แล้วมันมีการ
1: แบ่ง
0: ประเภทไหมไปแอลอย่างเช่นแบบอันนี้เอาไปทำเสืออันนี้ชนิดนี้เอาไปทำเสือนี
1: ้ใช่แบ่ง
0: มีแบ่งด้วย
1: เอาไปทำเสือมันจะหนุ่มกว่านี้ถ้าไปทำสารเป็นแผงมันจะแก่กว่ากัน
0: คือเรียกเป็นไม้ไผ่หนุ่ม
1: จ้ะ
0: เหี้ยหนุ่มกับเหี้ยแก่แบบนี้
1: จ้ะ
0: โอ้เก๋มากเลยคุณผู้ชมฮะและไม้ไผ่ที่อยู่ด้านหลังของเราอันนี้ใช่ไหมคะ
1: จ้ะจ้ะ
0: คือไม้เหี้ย
1: จ้ะ
0: มันคือการสังเกตเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เลยกับการมาหาไม้ไผ่เพื่อที่จะไปทำแต่อยากมาหาเองเนี่ยผมต้องสังเกตจากอะไร
1: สังเกตดูลำมันไง
0: ลำเหรอฮะ
1: ลำจะเขียวแล้วก็จะแก่จะเหลืองลำเหลืองคือไม้แก่ลำเขียวคือไม้หนุ่ม
0: อ๋อคือสังเกตได้เลยว่าถ้าสมมติเราเจอไม้ไผ
1: ่จ้ะ
0: ที่มันมีสีเหลืองทั้งบ้องเนี่ย
1: จ้ะ
0: คือไม้ไผ่แก
1: ่
0: ก็คือเป็นไม้เฮีย
1: จ้ะ
0: แน่นอน
1: จ้ะ
0: อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคือวัสดุอุปกรณ์ของคุณป้าแอลเนี่ยเวลาที่จะออกมาหาเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: มีมีด
0: คือเป็นมีดชนิดนี้เลย
1: ใช
0: ่มีดชนิดนี้เนี่ยมันมีความมันมีความเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะยังไงฮะมันฟันง่าย
1: ฟันง่ายมันฟันง่ายแล้วมันบางแล้วมันคมกว่า
0: โอ้อันนี้คือบางและคมด้วยอันนี้คือไม้คู่ใจ
1: จ้ะ
0: มีดคู่ใจ
1: จ้ะ
0: ฉอกแค่ไม้ไผ่ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ไม่คนหนุ่มๆที่บ้านไม่โดนเนาะ
1: ไม่โดน
0: อ่ะป้าแอลเดี๋ยวไปดูซิว่าเวลาป้าแอลไปหาต้องไปหายังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตามเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าว่าวิธีการฟันของป้าแอลเนี่ยเขาต้องหายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวตามเราไปเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือกอไผ่เนาะที่เป็นกอไผ่เฮี้ย
1: จ้ะ
0: นะที่เราเจอกันตามป่าเขาแถวๆนี้แหละเน
1: า
0: ะมันก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี
1: ้เป็นกลุ่มก้อนแบบน
0: ี้อ่ะเป็นกลุ่มก้อนฝั่งนู้นฝั่งนี้มีเยอะมากมายเราต้องทำไงครับป้าแอ๋วเราต้องสังเกตยังไง
1: เราต้องสังเกตหาดูนี่อันนี้เราจะไปทำแผงเนี่ยแบบนี้
0: เขาเรียกว่าเป็นแผงผนังเนี่ยนะผนังบ้านที่เวลาเราเอาไปใช้นะครับก็คือจะต้องสังเกตก็คือยังไงสี
1: มันจะเหลืองแล้วก็มันจะออกดอกออกนี่ไงนี่มัน
0: ไม้โอ้มันจะมีดอกที่คล้ายๆกับ
1: ใช่
0: เขาเรียกว่ามันเหมือนกลุ่มลาเลยนะถ้าผมมองเนี้ยก็คือเรียกว่าดอกไผ่
1: ดอกไผ่อ
0: ันนี้คือเหมาะมากๆกับการเอาไปทำผนัง
1: จ้ะ
0: เราจะเอาชนิดนี้ใช่ไหม
1: จ้ะเอาแบบนี้
0: อ่ะ
1: ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเวลาเราสานแล้วมันเวลามันแห้งแล้วมันจะทำไงมันห่างมัน
0: อ๋อก็คือว่าไม้ไผ่ชนิดนี้ครับคุณผู้ชมที่มีสีเขียวเข้มๆเนี่ยเห็นป้ายเขาบอกว่าเขาจะมักเอาไปทำแบบเสื่อลำแพนอาลำแพนหรือว่าเขาเรียกว่าสารกลา
1: จ้ะ
0: นะครับของคนในพื้นที่ก็จะใช้เป็นส
1: ี
0: แบบนั้นแต่วันนี้เราจะไปดูการทำผนังแผงตรงนั้นกันอ่ะเดี๋ยวตัดได้เลยครับป้ายครับโอ้โหนี่คือป้ายเขาก็มีความชำนาญของเขานะฟันไม่กี่ทีเนี่ยโอ้โห
1: ไม้มันแข็ง
0: อย่างนี้คือเรามาฟันบ่อยไหมป้ายเ
1: ถ้าไม่ได้ไปสวนก็มาทุกวัน
0: ทุกวันแล้วก็ได้ไปเนี่ยกี่เขาเรียกว่ากี่บ้องกี่อะไร
1: 20 30เล่มแบบนั้นแหละ
0: อ๋อเอาไป20 30เล่มแบบนี้เลย
1: แล้วก็ลาก
0: เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์คันเดียวคือเอาไปได้หรอ
1: เที่ยวสะ
0: อ๋อเป็นเที่ยวหลายๆเที่ยวก็คือตัดไว้ก่อน
1: เที่ยวละ10เล่มไงตัดกองไว้
0: ตอนนี้ตัดกองไว้เรียบร้อยเดี๋ยวผมถือมีดให
1: ้นี่แหละ
0: โหต้นใหญ่มากคุณผู้ชมฮะเดี๋ยว
1: ดึงลงมา
0: ก็จะดึงลงไปแบบนี้เลย
1: จ้ะจ้ะ
0: นี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บต้องเอามีดมาแต่งใบออกด้วยเพราะเราไม่ใช้เน
1: าะ
0: ใบตรงนี
1: ้เราเอาแต่ลำ
0: นะครับปกติน่ะไม้ไผ่ชนิดนี้เขามีแบบหน่อไม้ไหมคุณป้าแอล
1: มีหน่อไม้ยังมีตอนนี้มันแก่หมดแล้ว
0: แล้วเราทานได้ไหมหน่อไม
1: ้ได
0: ้โอ้ทานได้ด้วย
1: ทานก็ได้นะระวังมีดนะ
0: นี่คุณผู้ชมฮะก็จะต้องมีการตัดแต่งนะคะใบให้เรียบร้อยเอาออกให้หมดเลย
1: ออกให้หมดเลย
0: แล้วเกี่ยวกับความยาวได้ไหมเราต้องเอาแบบ
1: เราก็ดูป้องมันไงถ้าป้องมันยาวถึงไหน
0: เรายังไงไหมครับป้าแอ๋ว
1: ป้องมันยาวถึงไหนเราก
0: ็เอาตามนั้นเลย
1: เอาตามนั้นแหละ
0: โอ้เอาไปหมดเลย
1: เอาไปเลย
0: นะครับ
1: เอาความหนาความบางของ
0: ป้าแอ๋วแต่เราเห็นเลยนะว่าแต่ละเส้นแต่ละไม้ไผ่อ่ะมันก็มีบ้องที่เดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวอย่างเงี้ย
1: จ้ะ
0: มันเกี่ยวไหมเราต้องเลือกที่มันยาวไหมหรือว่าสั้นไหม
1: มันเอาหมดอ่ะทั้งสั้นทั้งยาวเราจะหาแต่ยาวๆมันก็ไม่ค่อยมีไง
0: โอ้
1: ตอนนี้ไม้เขาทำกันเยอะ
0: ครับ
1: แถวนี้เขาจะทำไม้นี่กันเยอะเดี๋ยวนี
0: ้
1: คนแก่เขาอยู่บ้านเขาก็เอาไม้อย่างนี้แหละ
0: ครับผมอันนี้คือพอแล้วเอาแค่นี้นี่มันหมดแล้วเราได้แล้วเป็นไม้ไผ่ที่เราเรียกว่าเป็นเส้นใช่ไหมครับแบบนี้1เส้น1ลำ
1: 1ลำ
0: หนึ่งลำแบบนี้
1: เราเรียกเป็นลำ
0: เป็นลำนะครับ
1: แล้วก็มาผูกติดกัน
0: ก็จะเอามาผูกติดกันแบบนี
1: ้จ้ะ
0: ปึ๊บอันนี้คือ3ลำนี้พอไหมกับการขนไปในทีละรอบแบบนี้เนาะพอไหมปกติกี่ลำ
1: 20 30ลำ
0: จริงเหมือนนะรอบนึงเนี่ยนะต่อรอบอ่ะนะ
1: จ้ะ
0: ผมไปเอาแรงมาจากไหนเนี่ยอายุเท่าไรถามได้เปล่า
1: 67แล้ว
0: 67คุณผู้ชมฮะคนที่นี่เนี่ยอายุยืนมากๆเนื่องจากก็ออกกำลังกายกันด้วยวิธีของการทำมาหากินแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปแล้วเราจะขนไม้ไผ่ตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับบ้านหลังนึง
1: จ้ะจ้ะ
0: ซึ่งเป็นบ้านไปแล้วป่ะหรือต้องเป็นบ้านใคร
1: บ้านหลาน
0: บ้านหลานก็คือเขาก็มีการเอาไม้ไผ่ตรงนี้มาตกแต่งอะไรอย่างงี้กันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขนกันไปแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับคนเฒ่าคนแก่ที่นู่นกันว่าเขามีการจัดสรรอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปที่นู่นเลยนะฮะ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ตามป้าแอลนะฮะเมื่อสักครู่ก็โอ้โหบิดมอไซค์มานะฮะรวดเร็วเลยตอนนี้เรามาอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นที่แปรรูปของป้าแอลเนาะป้าแอลตอนนี้เนี่ยเรามีไม้ไผ่ที่เราตัดกันมาเมื่อกี้เนาะตอนนี้คือป้าแอลก็กำลังเราใช้คำว่าชำแหละได้ไหม
1: ชำแหละก็ได
0: ้ชำแหละไม้ไผ่ออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับกรรมวิธีไม่ยากเนาะป้าแอลคือในส่วนของป้าแอลเองเนี่ยนั่นก็คือทำแบบนี้ป่ะ
1: จ้ะ
0: เขาเรียกว่ายังไงฮะเป็นฟาก
1: เป็นฟาก
0: เอาไว้ประดับตกแต่งก็ได้หรือว่าเอาเป็นทำรั้วบ้านอะไรอย่างงี้ก็สวยงามนะฮะ
1: จ
0: ้ะป้าแอลคือขั้นตอนของการแปรรูปป้าแอลทำยังไงบ้างครับคือไม้ตรงนี้ต้องเอาไปทำความสะอาดก่อนไหม
1: ไม่หรอก
0: ไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้อง
0: แล้วก็เอามาแบบใช้ฝีไม้ลายมือก็คือมีมีดคู่ใจแต่มีดเปลี่ยนแบบแล้วนะ
1: เปลี่ยนแบบแล้ว
0: อย่างงี้คือเหมาะสำหรับการผ่า
1: ผ่าแล้วก็ทำแปรรูปไง
0: แปรรูปนะครับอย่างนี้เนี่ยทำไมป้าแอลคือแรงเล็งแม่นจังเล็ง คือเราทำมากี่ปีแล้วป้าแอล
1: ทำมา10กว่าปีแล้ว
0: 10กว่าปีแล้วเนาะ
1: จ้ะ
0: นะฮะคือเราต้องแบ่งชิ้นส่วนของไม้เนี่ยกลมๆออกเป็นกี่ชิ้นก็คือผ่าครึ่งนะฮะซึ่งป้าแอลก็ทำให้ดูตอนนี้เลยเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจมีไม้ไผ่อยู่แถวบ้านนะฮะก็ลองทำกันดูได้ก็คือผ่าครึ่งแล้วก็ครึ่งของอีกส่วนนึงนะฮะ
1: จ้ะ
0: นี่คือคุณสมบัติของไม้ไผ่ชนิดนี้ป้าแอลมันมีความเหนียวอยู่แล้วด้วยป่ะ
1: จ้ะ
0: เออมันมีความเหนียวเนาะ
1: ไม้แกงนี่มันทนไง
0: นี่มันทนด้วยเวลาเรามาทำเป็นไม้ฟากเนี่ยมันอยู่ได้นานไหม
1: รั้วนั่นกี่ปีแล้วเนาะ2-3ปีแล้วนั่นนะรั้ว
0: โอ้2-3ปีเลย
1: จ้ะ
0: นะครับแล้วพวกมอดแมลงอย่างเงี้ยมันชอบไม้ชนิดนี
1: ้ชอบเราต้องดูเวลาตัดมันยังไงอะมันจะเป็นฤดูของมัน
0: อ
1: ะ
0: อ๋อเราก็ต้องระมัดระวังด้วย
1: ระวังด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้ป้าแอลก็กำลังขมักเขม้นเลยนะคุณผู้ชมครับก็จะทำอย่างเงี้ยจนมันมีขนาดเท่านี้หรือมันต้องเล็กกว่านี้อีก
1: เท่านี้เลยจ้ะ
0: เท่านี้เลยแล้วเราก็เริ่มออกไปสานได้เลยอะครับ
1: เดี๋ยวเอามานี้อีกมาซับเป็นฟากอีกมาทุบเป็นนั่นเนี่ยให้มันแตกเป็นชิ้น
0: ส่วนใหญ่แล้วป้าแอลคือคนที่เขาสนใจเนี่ยเขามารับหรือว่าสั่งให้ป้าแอลทำเนี่ย
1: สั่งทำ
0: ต้องสั่งทำเท่านั้น
1: สั่งทำเท่านั้น
0: ป้าแอลถึงจะทำ
1: จ้ะ
0: แล้วขายได้เนี่ยมันราคาดีไหมคือป้าแอลทำยังไงราคามันอยู่ที่เท่าไหร่
1: ทำแผงนี้ก็แผงละร้อย
0: อย่างนี้ก็แผงละ100บาท
1: จ้ะ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดได้ไหมสมมติว่าผมอยากได้เป็นขนาด2เมตรคูณ4เมตรอะไรแบบนี้ได้ไหม
1: ก็อีกราคา
0: อีกราคาหนึ่ง
1: 2-300
0: ก็คือคนที่นี่เขาก็จะคำนวณตามขนาดเนาะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีคาเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะใช้ไม้ฟากตรงนี้นะคุณผู้ชมเอาไปตกแต่งเป็นผนังเป็นรั้วเป็นประตูต้อนรับนะฮะซึ่งก็สร้างเสน่ห์ให้กับคนในพื้นที่มากๆเลยนะครับเอางี้ป้าแอลใครที่สนใจอย่างนี้ดีกว่า
1: จ้ะ
0: อยากให้ป้าแอลเนี่ยแปรรูปไม้ตรงนี้หรือว่าอยากจะสั่งป้าแอลเนี่ยต้องติดต่อยังไงบ้างครับ
1: เบอร์โทร
0: ให้ป้าแอลบอกเบอร์เลย
1: เบอร์โทร
0: ครับ
1: 0098
0: 098
1: 676
0: 676
1: 1427
0: 1427นะคุณผู้ชมก็ติดต่อป้าแอลกันได้แล้วก็ต้องบอกว่าคนในพื้นที่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่แค่ป้าแอลที่มีการแปรรูปเท่านั้นคือทำกันแทบทุกบ้านเลยนะ
1: ใช
0: ่คนเฒ่าคนแก่เวลาที่หาเวลาว่างๆจากการทำอาชีพหลักเนาะมาทำเป็นอาชีพเสริมก็สร้างรายได้กับคนในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมนอกเหนือจากป้าแอลแล้วเนี่ยยังมีป้าอีกคนนึงเนา
1: ะ
0: ก็เป็นเพื่อนป้าแอลด้วยป่ะป้าสำราญป่ะรู้จักกัน
1: เป็นหลาน
0: อ๋อเป็นหลานเลยนะครับซึ่งป้าสำราญเนี่ยเขาจะทำเป็นการสานกะลา
1: สานเสือลำแพน
0: แล้วก็อีกชื่อนึงก็คือเสือลำแพนนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณป้าสำราญกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าความสวยงามของเสือลำแพนเป็นยังไงกันบ้างครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะฮะเราก็ไปพูดคุยกับป้าแอ๋วเนาะซึ่งป้าแอ๋วเองเนี่ยก็ใช้ไม้เฮียมาทำเป็นฟากนะครับมีการแปรรูปขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือเสือสวยๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเสือรำแพนหรือว่าการถักกะลานั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณป้าสำราญสวัสดีครับค
1: ุ
0: ณป
1: ้
0: า
1: ค่ะ
0: คุณป้าก็เป็นผู้ที่ชำนาญการถ้าตำแหน่งนี้ได้ไหมชำนาญการในการสานเสือรำแพนเลยทำมาแล้วกี่ปีครับ
1: โอ้ทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต
0: ่สาวๆเลยไหม
1: เกิดมา
0: สาวๆหรือเด็ก
1: ๆเกิดมาก็เจอเลย
0: เราเกิดมาแล้วก็เจอเสือแบบนี้นะฮะแสดงว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เราก็คือทำมาอยู่แล้ว
1: เคยไป
0: ซื้ออย่างนี้เนี่ยเรานำความรู้ของคุณพ่อคุณแม่เขาถ่ายทอดมาให้เรายังไงบ้างอะ
1: ก็เห็นพ่อแม่เขาทำเราก็ดูเขาแล้วก็เราไปทำเอง
0: อ๋อครูพักรักจำคือเหมือนว่าเห็นคุณแม่ทำก็ศึกษาดูลองทำดูตอนนี้เนี่ยเราทำกันมาก็หลายปีแล้วนะครับนี่คือวิธีของการถักเสือรำแพนซึ่งเสือตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างครับคุณป้า
1: เขาเอาไปทำเห็นแม่บ้านแมวเนี่ยที่เขาทำหนังเขาก็ทำเอาเสือทำไง
0: ครับ
1: ที่เป็นบ้านเป็นหลัง
0: ที่เขาเอาไปทำเป็นพวกกระท่อมกระต๊อบอะไรแบบนี้ใช้แทนผนังแทนฝ้าข้างบนก็จะใช้เป็นเสือแบบนี้แล้วใครที่มารับเราไปจำหน่ายบ้างคือเราเนี่ยมีหน้าที่ถักถูกต้องไหม
1: ค่ะมีคนมารับแล้วก็เขาไปอันนี้โรงงานเขาอยู่ที่ลำพูน
0: ลำพูนค่ะอ๋อแสดงว่าลำพูนเขาก็มารับที่เราเลยเขารับนี่คือรับยังไงบ้างราคา
1: อันนี้ราคา80 บาท
0: 80 บาทคือเราทออย่างเงี้ยถักอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือไม่ต้องมีการเคลือบไม่ต้องมีการเก็บรายละเอียดเลยคือเสร็จอย่างนี้เลย80 บาท
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไปแปรรูป
1: เขาไปเคลือบอีกที
0: เอาไปเคลือบเอาไปเก็บรายละเอียดไม่ให้มีเส้นเนี่ยเส้นเสี้ยนหนามอะไรอย่างนี
1: ้แต่มีค่ะไม่เป็นไรแต่เขาก็เอาเคลือบไปเลย
0: แล้วราคาเท่าไหร่ครับอย่างนั้นพอเขาแปรรูปออกมาแล้ว
1: 200
0: โอ้โหเป็นอีกหลายเท่าตัวเลยเนาะ
1: 250อันนี้ย่าสารส่วนมากย่าจะขายผืนละ120
0: ผืนละ120อันนี้คือถ้าเราขายปลีก
1: เ
0: นาะแต่ถ้าขายส่งก็ราคา80 บาทนะครับอย่างนี้คือเนี่ยตอนนี้คือมีการจักสารอยู่คือที่จริงการสารมันก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ผมว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะเนื่องจากไผ่เคี้ยเนี่ยมันก็มีขนาดบ้องถูกไหมฮะที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนเครื่องจักสานชนิดอื่นที่มันยาวมาอยู่แล้วแล้วก็สาน
1: อันนี้มันไม่เท่ากันตอกมันไม่เท่ากันสั้นยาวสั้นยาว
0: อันนี้เขาเรียกว่าตอกใช่ไหมฮะ
1: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตอก
0: เรามีการทำยังไงให้มันเกิดเป็นเส้นแบบนี
1: ้แล้วก็เอาไม้มาเหมือนกับเขาทำแผงเมื่อกี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เอามาผ่าเป็น
0: เอามาผ่าเป็นเส้นๆเส้นๆเส้นๆเนี่ยนะฮะ
1: เออเอาผ่า
0: คือด้วยความชำนาญมันทำให้เราทำให้มันเป็นเส้นบางๆแบบนี้ได้ขนาดเท่าๆกันเลยไหม
1: เออเท่าๆกันเอาให้ทำให้ดูไหม
0: มันคือความมหัศจรรย์มากเลยนะคุณป้าแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วแหละวิธีการทำเส้นตอกตรงนี้นะฮะอย่างนี้เนี่ยปกติแล้วคุณป้าเนี่ยสารเสือใช้ระยะเวลาตอกผิงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะใช้เวลาเท่าไหร่
1: ชั่วโมงกว่าเดินไปเดินมา
0: ชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วนะครับ
1: อ่
0: ะใครที่สนใจเนี่ยอยากจะมาศึกษาเอางี้ดีกว่าอยากจะมาได้รับความรู้เกี่ยวว่าตรงนี้ก็จะเป็นอาชีพติดตัวนะสามารถติดต่อคุณป้าได้ไหมมาได้ที่นี่ไหมบ้านปังต้นพึ่ง
1: ก็มาได้นะ
0: มีเวลาสอนไหม
1: ก็ยังไม่รู้อ่ะเนาะ
0: ยังไม่รู้เลยนะฮะเราคิดว่าจะทำเนี่ยไปเรื่อยๆไหมคุณป
1: ้
0: า
1: ค่ะทำไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อย
1: ๆมาบอกล่วงหน้าก็อาจจะมีเวลานะถ้าไม่บอกล่วงหน้าก็ไม่มีเวลา
0: เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับใครที่สนใจเนี่ยเดินทางมาพบเจอกับคุณป้าได้นะครับหรือว่าจะติดต่อซื้อเสือแบบนี
1: ้
0: ติดต่อได้ที่ไหนนะครับ
1: ติดต่อที่ร้านจันหอม
0: ร้านจันหอมคาเฟ่ครับคุณผู้ชมซึ่งอยู่ติดๆกับบ้านคุณป้านี่แหละนะฮะใครที
1: ่
0: สนใจอันนั้นคือลูกสาวเลย
1: ล
0: ู
1: กสะ
0: ใภ้นะฮะใครอยากจะมาทานอาหารที่จันหอมคาเฟ่ก็มาอุดหนุนเสือตรงนี้กันได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอาชีพของคนในสมัยเก่าๆเนาะวันนี้ครับคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการสอดรู้ของเรานะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสอดสอบแสวงหาความรู้นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของอาชีพต่างๆแล้ววันนี้เราสองคนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอี่ยวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีและก็ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้มาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะครับกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเฮามานั่งอู้ภาษากำเมืองนะครับมีเรื่องราวของคนเมืองนำเสนอสปะเรื่องนะครับได้ติดตามกันทางช่อง11 NBT ภาคเหนือของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้อพักผ่อนหย่อนใจกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับยามบ่ายบ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสามโมงกึ่งยามค่ำคืนพอก้อยกันได้สี่ทุ่มกึ่งจนถึงห้าทุ่มนะครับหน้ากับเมืองเนาะแต่งกายกับเมืองเนี่ยแล้วก็มาอู้จ่าภาษากับเมืองแฮมเนาะแน่นใจดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เหมือนเคยนะครับมีหลากหลายเลยครับบอกว่าจะเป็นเพลงกับเมืองม่วนๆนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนลมหนาวจะมาละกาอีนะวันนี้จะเอาเพลงเข้ากับบรรยากาศสักเล็กสักน้อยเนาะมาให้ได้ติดตามพอก่อยแล้วก็ฟังกันนะครับรวมไปถึงเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าคือกับหมู่เฮาได้ติดตามพอก้อยกันนะครับบอกว่าจะเป็นเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่เนาะรวมไปถึงจังหวัดพะเยานะครับเปิ้นเกียมความพร้อมในการแปลงดอกไม้จันนะครับตั้งเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หูก่อเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดแห่งแรกเลยนะครับตอนนี้มีอายุการก่อตั้งถึง32ปีครบ3ทศวรรษไปแล้วโอ้โหนะครับแล้วก็จะปาไปพอกีฬาม่นม่วนงานงานของไรเอกละอ่อนจากคงเฮียนตัวน้อยๆนะครับอนุบาลการประถมกาเนาะเดี๋ยวติดตามกันแล้วนอกจากนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาไอเอียวสุรชัยได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีครับโอ้ภาคเหนือตอนบนหนึ่งของเฮาเนี่ยนะครับมันมีการจัดงานช็อปม่วนใจของดีเมืองเหนือนะฮะจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังจังได้นะเดี๋ยวไอเอียวสุรชัยจะเอาบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันนะครับอ้าวช่วงเริ่มต้นนี้นะครับเราจะไปพอมิวสิกวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงม่วนๆกันก่อนเนาะสายลมแห่งการรอคอยลมหนาวมาหรือยังฮะนะจากไอ้นัทกิติสารแล้วก็เดอะเพิร์ทนะครับไปติดตามกันครับ

0: เป็นเพลงม่วนๆนะครับแต่ว่าเงาๆเศร้าๆไปหน่อยเนอะสายลมแห่งการรอคอยลมหนาวโชยมาหรือยังนะครับตั้งจังหวัดน่านตั้งจังหวัดเจียงไฮ้ลมหนาวมาก่อนเปิ้ลเนี่ยมาหรือยังถ้ามาแล้วเอิ้นบอกกันตัวเนอะจะได้เตรียมเสื้อกันหนาวนะครับจะได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวกันแอลหลายๆคนก็คงจะมีจุดหมายปลายทางที่จะมาทางภาคเหนือบ้านเฮาพร้อมที่จะต้อนรับเปิ้ลนะครับมาถึงเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าเฮากับมูเฮาได้ติดตามกันพ้องนะครับเริ่มต้นนี้เฮาจะไปติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเจียงใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าท็อปรัฐพลไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ท่านใหม่ท่านทศพลเพื่อนอุดมมารับตำแหน่งที่จังหวัดเจียงใหม่อะไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำคณะข้าราชการศาลทหารตำรวจและพระสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีที่ล้าสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติยังทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันที่1ตุลาคม2569จึงได้มีการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรและประเทศชาติผู้ว่าเชียงใหม่คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่

นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเพื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกสักการะพระประธานวัดเชียงยืนเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัยณประตูช้างเผือกวัดเชียงมั่นพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และศาลพระยามังรายเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้เดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระแสงราชสัตราประจำเมืองเชียงใหม่ศาลเท้ามหาพรหมศาลพระภูมิและศาลตายายและพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการหวนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่2ของผู้ว่าทศพลพร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทีมเชียงใหม่พร้อมดูแลป้องกันอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากช่วงปลายฤดูฝนผู้ว่าทศพลเรียกประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำสาธารณภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยได้ติดตามการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และการเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมทั้งแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพร้อมทบทวนบทบาทหน้าที่ของทีมเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับไอเอียวสุรชัยคนนี้ก็จะหยิบยกเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาอู้มาจ๋ามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละจากเชียงใหม่เขาไปกันที่จังหวัดพะเยาพ่องบ่อตั้งปูนเปิ้นเกียมความพร้อมในการที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงปลายปีนี้ตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาเนอะท่านผู้ว่าหญิงแกร่งของพะเยานะครับเป็นประธานในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคนะครับเตรียมพร้อมตึงวัสดุอุปกรณ์และก็การจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ตลอดจนการส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพิธีครับในการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและก็ความร่วมมือกันของพี่น้องชาวพะเยาครับเปิ้นก็มีการสาธิตการอธิบายขั้นตอนในการจัดทำดอกไม้จันทร์โอ้เป็นดอกสารพีอีเนาะซึ่งเป็นต้นไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาครับก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้มาถ่ายทอดกันเอาความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัตินะครับแปลงให้มันประณีตงดงามนะครับแล้วก็ไปสอนต่อกันไปตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องต่างพะเยาครับที่จะร่วมกันแปลงดอกไม้จันทร์นะครับนะสะท้อนพลังแห่งความร่วมมือความสามัคคีและความจงรักภักดีของพี่น้องชาวพะเยานะครับทุกท่านครับร่วมกันคนละไม้คนละมือกันแล้วกันนะครับผู้จังหวัดในตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อที่จะแปลงของแต่ละจังหวัดกันแล้วนะครับร่วมกันแสดงความจงรักภักดีนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะมากันที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีจัดงานสามทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแต่ละเปิ้นมีการก่อตั้งเนี่ย32ปีมาแล้วนะที่ผ่านมาจัดงานยิ่งใหญ่แต่เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับในงานของเปิ้นโตยเนอร์ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อู้ได้เต็มปากแต่เปิ้นจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่นะครับมีการฟ้อนรำรำต้อนรับประธานในพิธีโตยเนอร์วันนั้นก็เป็นท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์นะครับไปเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดรักรากนะครับหรือว่าฮักสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลนะครับมีนายสุรพลเกียรติชัยกรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอครับมีถึงศิลปินปืนบ้านแล้วก็เยาวชนร่วมงานโอ้ขับขังตะแต่เลยนะครับเนอะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัด

0: เชียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็มีภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมเซาห้าอำเภอเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนะคนแรกที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คือเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่วันนั้นเพื่อนำเสนอวิดิทัศน์ผลงานโดยโอ้ฟังแล้วพอแล้วขนลุกแท้ๆเลยนะครับเนาะที่ชาวเชียงใหม่ของเฮาได้อนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับมีสปะสเปดนะมีศิลปะวัฒนธรรมเนาะมีการแสดงวิถีชีวิตนะครับเนาะอาหารการกินสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมถึงหมดถึงเสี้ยงเลยนะครับวันนั้นเครือข่ายต่างวัฒนธรรมปั้นแต่งกายแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็ขึ้นมาโชว์บนเวทีนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการนำนิทรรศการมาจัดแสดงโอ้เป็นดีใครเฮือนักท่องเที่ยวแล้วก็ละอ่อนเยาวชนได้หันนะครับถือว่าเป็นการหอมฮักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่แต้เลยนะครับเนาะโอ้จังซอก็มีหลากหลายแต้เลยนะครับอู้ถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ตั้งขึ้นตั้งแต่18กันยายน2537ถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยในปีนี้ก็ครบ32ปีแล้วนะครับเปิ้นก็บอกว่าจะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และก็พัฒนางานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลไปเลยเนาะไอเอียวสุรชัยก็เป็นคนนึงนะครับที่เราร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของทางเชียงใหม่บ้านเราของทางภาคเหนือของทั้งประเทศไทยเลยนะครับนะฝากกันไว้ตัวนะครับอ้าวไปพอความน่าฮักของละเอกละออนกันพ่องนะครับละออนมันก็ต้องมีกีฬาสีเนาะกีฬามหาสนุกสป้าสเปดเนี่ยนะเอาไปพอบรรยากาศกันว่าความน่าฮักของละออนเป็นจะได้กันพ่องท่านผู้ชมครับที่หงเฮียนอนุบาลดรุณนิมิตมีการปลูกฝังให้ละออนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬาฮักการออกกำลังกายเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีสร้างความม่วนงานให้กับละออนนะครับเนาะภายในโรงเรียนเนี่ยที่ลานกิจกรรมเนี่ยโอ้เนี่ยปันเตลขบวนเข้าสู่สนามนะครับแล้วก็มีตึงสีส้มสีฟ้าสีเขียวละอ่อนน้อยมีแต่รอยยิ้มม่วนดอกขาวม่วนเนาะแล้วก็ร่วมแข่งขันกีฬาม่วนม่วนนะครับมีการแสดงงามๆเอนะกะเออมีการวิ่งซอกแซกในกีฬานี่นะเลี้ยงบอลบนกระดาษด้วยวะแล้วก็ลูกบอลแอบซ่อนเรียงตัวเลขตักไข่ใส่หูเนาะม่วนนะครับตื่นเต้นกันนะครับเนาะบรรดากองเชียร์แต่ละสีก็ลุ้นกันนะครับนี่เป็นกีฬาของละเอกละอ่อนฝึกความมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหูจักกฎกติกาฮักกันออกกำลังกายเสริมสร้างความฮักความสามัคคีนี่ละอ่อนได้พัฒนาตึงกล้ามเนื้อตึงสมองเองนะครับเนาะโอ้จะได้มีพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์แล้วก็การเข้าสังคมกันตัวนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เฮิ่มมาพอมากอยกันเนาะท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะไอเอียวสุรชัยนะครับได้มีโอกาสไปห่วมที่จังหวัดอุดรธานีเนอะโอ้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็นำสินค้าไปจัดแสดงนะครับแล้วก็ไปจัดจำหน่ายได้ครับความสนใจจัดดีจะเอาบรรยากาศในวันที่เพิ่นจัดงานเปิดงานเนี่ยมาให้ได้พอได้ก่อยกันนะครับท่านผู้ชมครับตัดนี้ก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะครับมีนางนิชพรัตน์วรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนจากภูมิภาคสู่สากลนะครับช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาเนาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็มีจากจังหวัดอุดรธานีเจ้าของพื้นที่เนาะเปิ้นก็มาร่วมกันนำป้อก้าแม่ขายจากเมืองเหนือบ้านเฮาไปขายครัวตัดหั่นนะครับเนาะก็ได้ขายจ้าดีเหมือนกันนะครับเนอกิจกรรมนี้ก็มุ่งหวังนะครับที่เฮาจะเอาผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพนะครับมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ต่างตี้ต่างถิ่นนะครับเนาะมีตึงผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของฝากเอ้ยนะคือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทางอีสานเพิ่นได้มาอุดหนุนกันนะครับมีนักถึง40ร้านค้าเลยนะครับจาก4จังหวัดเนี่ยเนาะวันจัดงานไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนอนะครับนะ มีศิลปินนักร้องเก๋วันทการนะครับมาแสดงในวันที่3ตุลาคมเนาะมีหมุนลุ้นโชคนะครับมีฮับส่วนลดฮับคูปองจากผู้ประกอบการอีกนะรวมมูลค่า 3,000 บาทนะครับมีกิจกรรมนาทีทองกันโตยเพราะฉะนั้นเชิญชวนกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับเน้ออ๋อน่าสนใจแต่ๆเลยนะครับถ้าบัตรเต็มอิ่มบัตรเต็มใจนะขึ้นมาซื้อครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหายแล้วนะครับขึ้นมาทางภาคเหนือบ้านเฮาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเอาละตอนนี้อยากจะกินข้าวแล้วเนาะของกินของว่าในช่วง NBT Review เนี่ยนะวันนี้นะครับจะเอาเมนูแกงผักกาดไส้กบเนี่ยตบอะไรเงี้ยตบแล้วก็บิดอีเนาะแล้วไปแกงกับกบนะครับตำฮาของคุณอ้อมชมัยนะครับขอบคุณช่อง TikTok อ้อมชมัยตัวนะครับจะเป็นจะได้พ่องไปติดตามกันเลยนะครับ
1: แต่ฝนน้อยตึ้งบ่ได้เจ้าเมนูกบก็ต้องมาเห็นแล้วเนาะเจ้าหน้าเมนูวันนี้เสนอแกงผักกาดใส่กบนะเจ้าแกงผักกาดใส่กบมันตึ้งขาดมาแค้นตึ้งบ่ได้นะเจ้าหน้าก่อนอื่นเฮามาตําน้ําพริกกันเลยใส่เกลือลงไปนะเจ้ามาแค้นแกงหอมป้อมใส่ลงไปตําน้ําหล่องไปเหี่ยก่อนเนาะเจ้าหน้ามาแค้นแกงหอมป้อมเรียกได้ตีละกาใส่หอมขาวหอมแดงพริกแห้งมิ้นจะไข่ลงไปเนาะเจ้าหน้าตําเฮาเปิ้นเรียกๆเนาะเจ้าตําเรียกละเอียดได้ตีละกาใส่กะปิลงไปเนอะเจ้าเนอะเยาะน้ำปลาห่าเหี่ยน้อยหนึ่งนะเจ้าเพิ่มความนัวเนอะเจ้าเนอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็สวกสวกหนีบหนีบเพื่อเปิ้นเข้ากันเหี่ยน้อยนะเจ้าตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปตักที่แกงที่เขาตั้มลงไปคว้าไปเจ้าเพื่อเปิ้นหอมหอมเนอะเจ้าหอมจนพอแซ่บผู้ดังละกาหลังจากนั้นกบที่เขาเผาเรียบร้อยแล้วซับเรียบร้อยแล้วเอามาคว้ามาเจ้าลงในน้ำพริกเลยจ้า

0: เติมน้ำเปล่าลงไปหมอกท่วมกบไปเลยเนอะเจ้าเนอแล้วก็กุนเปิ้นเฮียน้อยหนึ่งนะเจ้าเนอรอมอปุมอเดียดเฮียสักกำหนึ่งก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็จะใส่ผักกาดผักกาดจะเป็นยี่ห้อหยังก็ได้นะเจ้าสายพันธุ์หยังก็ได้เนาะเฮาก็ตบบิดตบบิดใส่ลงไปเลยนะเจ้าวันนี้ออมสมัยใจผักกาดขมจำลำเฮียน้อยหนึ่งนะเจ้าเนอผักกาดเมียงบ้านเฮานี่นะเจ้าเปิ้นจะหอมขมจำลำไว้เนาะเจ้าเนาะแกงใส่กบมันต้องเปิงนะเจ้าด่านบางคนเปิ้นว่าหยังบ่ซอยเอาผักกาดผักกาดเวลาเฮาตบบิดจะอีกินของเปิ้นก็จะออกมาหอมแหมน้อยเนอะเจ้าเนอแล้วเวลาแกงเปิ้นจะยมจะเปื่อยเมาะขนาดเนี่ยเจ้าก้นเนอเปิ้นเข้ากันรอสักกำปรุงรสด้วยผงนัวผงปรุงรสแล้วกับเกลือต่ออีละเจ้าผักกาดหยอบแล้วสีกบจะนักแต่นักว่านะเจ้าจะแกงกบหรือแกงผักกาดบ่ฮู้เนอเจ้าเนอมันต้องจะอีเจ้าพื้นไปพื้นมาจิ้มรสชาติตามใจชอบจางอันใดใส่อันนั้นรอผักกาดสุกก็เป็นอันเรียบร้อยเจ้าแกงผักกาดใส่กบหอมมาแขวนเนอเจ้าเนอกินกับข้าวอุ่นฮ้อนๆกับพริกจีเหี่ยวเมาะขนาดเลยเจ้าเมนูต่อไปเป็นเมนูอะหยังโปรดติดตามเจ้าย
1: ินดีจัดนักเลยนะครับเนาะคุณอ้อมชมัยนะครับสร้างสรรค์คลิปเนี่ยกับเข้ากับป่าแบบคนเมืองบ้านเฮาแกงผักกาดไส้กบเหมาะขนาดไอเอวนี่ก็มักผักกาดนะครับเนาะเป็นคนที่ชอบกินผักกาดที่จะลองไปเนี่ยพอเหรอแกงไส้อะไรยังก็ล้ำนะแกงใส่ปลาดุกก็ล้ำเนาะแกงใส่ไก่ใส่จิ้นเนาะสปะน่ากินอู้แล้วก็ขยากเนาะเอาละมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตคำข้าวกำบักเข้าล้านนากับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนจากพระอุ้ยแม่มนแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองมาฮือได้พอได้กอยกันนะครับ

สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าเป็นแก่เป็นแคว้นเฮือฮักหมู่เป็นหญ้าเป็นปูเฮือฮักหลา

แก่เฒ่าเป็นเดือดดานแคว้นบ่อฮักหมู่ปู่บ่อฮักหลานบ่อเหิงเมินนานเดือดร้อนฮ้อนใหม่แคว้นฮือฮักหมู่ปู่ฮือฮักหลานจักจื้นเจยบานโบราณสอนให้

0: ป็นแก่เป็นแคว้นเฮือฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่เฮือฮักหลานความหมายกระทำสิ่งอันดีงามและสมเปิงกวนกับฐานะและหน้าที่ของตนอุปมาเหมือนดั่งโบราณเปรียบเทียบว่าเป็นแก่เป็นแคว้นหรือเป็นป้อหลวงบ้านกำนันเป็นผู้นำเฮือมีความฮักความปรารถนาดีต่อเจ้าหมู่คือลูกบ้านเป็นปู่เป็นย่าเฮือมีความฮักความเมตตาต่อลูกต่อหลานคติสอนใจมีหน้าที่ทำตามหน้าที่ป่าเฮือเกิดผลดีงามมีหน้าที่บ่ทำตามหน้าที่มักป่าเฮือเกิดความเสียหายได้สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับครูบาอาจารย์จ่างจ้อยจ่างซอผู้รู้นักปราชญ์นะรวมอยู่ในตัวเปิ้นหมดนะครับขอบคุณที่ได้ส่งคลิปมาให้ไอเอียวสุรชัยตุ๋ยนะครับเอาเวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่าย 3:00 นถึงบ่าย 3:00 นครึ่ง 4:00 นครึ่งจนถึง 5:00 นยามค่ำคืนกับพอกอยกันได้นะครับฝากกันไว้ไอเอลสุรชัยจัดรายการวิทยุนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเพลงในยุค90เพลงสตริงนะมาให้ได้ฟังกันตัวแล้วก็เล่าเรื่องสปะเรื่องในรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่คือได้ติดตามกันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้ตั้งหน้าจอโทรทัศน์เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเน้อโชคดีกู้คนกู้ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

PDT Go Out ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่โถอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับพามาเที่ยวทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างเราจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปเที่ยวบนดอยแม่โถกันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คล้ายกับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเนี่ยต้องได้สูดอากาศบริสุทธิ์มาชาร์จพลังก่อนที่จะกลับไปทำงานอย่างแน่นอนนะครับวันนี้จะพาไปดูกันว่าดอยแม่โถเนี่ยบรรยากาศจะดีแค่ไหนนะครับ

0: การเดินทางมาที่บ้านแม่โถเดินทางสะดวกมากเลยนะครับขับรถใช้เส้นทางฮอดแม่สะเรียงห่างจากตัวอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ70กิโลเมตรพอถึงหมู่บ้านกองลอยก็เลี้ยวขวาตามเส้นทางไปเรื่อยๆเลยนะครับพอมาถึงหมู่บ้านแม่โถแล้วเราจะต้องขึ้นรถของชาวบ้านขึ้นไปไม่แนะนำให้ขับรถขึ้นไปบนยอดดอยเองนะครับเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยเป็นเลนเดียวแล้วก็แคบมากบางช่วงเองก็อันตรายนะครับทำให้คนไม่ชินเส้นทางเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ระยะทางจากตัวหมู่บ้านขึ้นไปยังทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า360องศาประมาณ4กิโลเมตรนะครับผ่านสวนผ่านไร่กะหล่ำปีผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอด2ข้างทางเลยล่ะครับ
1: อันนี้เป็นเส้นทางที่เราจะขึ้นไปบนดอยแม่โถนะครับพี่เขาแนะนำว่าให้ใช้รถ4 wheel เท่านั้นที่จะสามารถขึ้นไปได้นะครับดูเส้นทางด้านหลังของเราซึ่งถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เราขึ้นมาด้านบนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ไปแบบไปไล่ไปสวนของชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่อาจจะไม่ได้ราบเรียบทางสัญจรที่ต้องหลบรถที่จะสวนมาตลอดเวลานะครับตอนนี้เราถึงบริเวณจุดที่เป็นจุดชมวิวของดอยแม่โถแล้วนะครับซึ่งด้านบนนี้บรรยากาศดีมากนี่ถ้าใครมาช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขากำลังปลูกกะหล่ำกันแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนิยมมากางเต็นท์นอนชมวิวด้านบนนี้กันนะครับเดี๋ยวเราเดินพาขึ้นไปด้านบนแต่ยังไม่ใช่ยอดของดอยแม่โถนะแต่เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบ360องศาเลยนะครับนี่ตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงด้านบนนะครับของดอยแม่โถนี่บรรยากาศโดยรอบคือเขียวแล้วก็สบายตามากนะครับนี่สมแล้วที่ด้านบนนี้เป็นวิวแบบ360องศาเลยใครที่จะมาเนี่ยแนะนำว่าให้มาช่วงแบบเช้าๆแบบนี้นะครับอากาศดีมาก

ญ้าที่ดอยแม่โถมักเรียกติดปากกันนะครับว่าทุ่งหญ้าสวรรณาซึ่งเกิดจากระบบนิเวศบนดอยที่เป็นยอดดอยโล่งทำให้มีลักษณะเป็นพื้นที่กว้างร่มไม้ก็ไม่มีนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วก็จะได้ชมวิวแบบ360องศามีทุ่งหญ้าปกคลุมทั่วทั้งภูเขาครับถ้าใครอยากเดินทางมาเห็นภาพเขียวๆของทุ่งหญ้าป่าเขาต่างๆแนะนำว่าให้มาในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าปลายฝนต้นหนาวก็ได้จะได้เห็นความเขียวและสายหมอกยามเช้าแถมอากาศดีทั้งวันเรียกได้ว่าสดชื่นมากๆเลยครับได้สูดอากาศแบบเต็มปอดกันเลยทีเดียวครับ

0: ใครที่มาเที่ยวด้านบนนี้นะครับอยากจะให้เก็บขยะไปทิ้งด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าเราขนขึ้นมาได้เราก็ต้องขนกลับไปทิ้งได้ด้วยนะครับเพื่อไม่ทำลายพวกธรรมชาติต่างๆนะครับเพราะด้านบนเนี้ยวิวสวยงามมากแต่มันสะดุดตาตรงที่มีขยะจากนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มเนี่ยที่ทิ้งไว้แล้วไม่เอาไปทิ้งข้างล่างนะครับ
1: จากตัวเมืองเชียงใหม่ครับมาถึงตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเรามาหน้าฝนฮะให้เตรียมไอ้เสื้อกันฝนเนาะเป็นร่มก็ได้เสื้อกันฝนก็ได้แล้วก็รองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าที่แบบเดินลุยโคลนได้ครับเพราะว่าทางขึ้นมันลื่นเนาะถ้าเป็นรถ 4x4 หรือว่า 4wheel เนี่ยก็ขี่ขึ้นมาได้เลยครับแต่ถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่ 4wheel ก็คือแนะนำว่าให้เช่ารถชาวบ้านครับผมเดินทางไปกลับทุ่งหญ้าสวรรณา700บาทครับแต่ถ้าไปยอดดอย360องศาเนี่ยประมาณ 1,000 ครับผมเชิญชวนครับทุกๆคนมาเที่ยวที่ดอยแม่โถนะครับก็จะมีที่ท่องเที่ยวให้เราถ่ายรูปกับวิวสวยๆนะครับทุ่งหญ้านะครับแล้วก็มีสำหรับสายที่แบบชอบเดินป่านะครับก็เดินไปที่ดอยยอดดอย360องศาได้ตอนนั้นก็จะเป็นที่ที่แบบสำหรับเดินป่าเลยนะครับผมเพจชื่อดอยแม่โถทุ่งหญ้าสวรรณาดอย360องศาแม่โถครับติดต่อโทรหาก็เบอร์0987589919ครับ

ใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นสายเชียงใหม่แม่เสลียงเนี่ยจะเจอหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากนี่อยู่ด้านหลังของเรานะครับนี่คือบ้านกองลอยที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จะเห็นว่าบ้านเรือนของแต่ละหลังอ่ะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาตั้งแบบว่าเรียงรายลดหลั่นกันไปแล้วจากที่มองเห็นก็คือเป็นชุมชนที่เงียบสงบแล้วก็น่ารักมากนะครับแต่ก็ต้องแบบว่าใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางที่เป็นถนนถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพให้อยู่บนที่เป็นทางเท้าจะดีกว่านะจ๊ะอยู่ริมถนนสายฮอดแม่เสลียงเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นปากทางเข้าบ้านแม่โถที่เราไปมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครที่มาเชียงใหม่สายใต้ก็สามารถมาแวะถ่ายภาพกันได้นะครับมาชมวิถีชีวิตชมบรรยากาศในหมู่บ้านโซนทางใต้นี่นะครับ

อนนี้เราอยู่อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้าใครมาทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่มาที่อำเภอฮอดเนี่ยต้องห้ามพลาดที่นี่เลยที่นี่คือสถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้วหรือว่าที่เขาเรียกติดปากกันว่าสวนสนบ่อแก้วนะครับที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่มีการทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์พืชนะครับแล้วก็ยังมีไฮไลท์ก็คือเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกันสุดโรแมนติกเลยนะครับที่สำคัญอากาศดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับสวนสนบ่อแก้วนะครับ

0: สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้วหรือว่าคนนิยมเรียกกันว่าสวนสนบ่อแก้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่มีแปลงทดลองปลูกพืชจำนวนสนแล้วก็ยูคาลิปตัสอยู่มากนะครับโดยมีการนำพันธุ์มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแอฟริกาใต้และไต้หวันเพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกนำสำหรับปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือนะครับสวนสนบ่อแก้วก็มีทิวสนที่ปลูกเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบราวกับฉากหนังรักโรแมนติกได้บรรยากาศแบบในต่างประเทศเลยนะครับอากาศของที่นี่ยังชื้นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีในช่วงหน้าหนาวจึงมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ใครขับรถผ่านเส้นทางฮ้อนแม่เสเรียงจะต้องแวะถ่ายรูปอย่างแน่นอนอำเภอโซนตอนใต้ของเชียงใหม่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้เราได้ลองมาสัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นความเขียวขจีของผืนป่าและความสดชื่นของอากาศที่บริสุทธิ์ที่สำคัญเลยคือเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับPDT Go Out ตอนต่อไปจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะครับ
1: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถกับเครื่องพ่นยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
2: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
1: รถเก่าบ่แหวนนะไอ้แล้วควันดำอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดำขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถห้องกับเจ้า
2: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
3: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถนะมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนที่มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวซีดคือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถอย่างนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: อ๋อครับอ่านไอ้เอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
1: า
2: ะ
1: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
4: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

ดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางก็พามาสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเนาะก็คือกะกองต้านะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะพามากินกินกินแล้วก็กินอย่างเดียว

0: ันนี้พาแวะมาดูก่อนว่าร้านคาเฟ่ที่เราชอบมากๆชื่อว่าร้านป้าป้าคราฟค่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่มีของคราฟขายแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยไม่รู้ว่าปิดหรือยังยังไม่ปิดทุกคนยังไม่ปิดโชคดีมากป้าป้าคราฟนะคะ
1: และที่ป้าป้าคราฟนี้ค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆกับกาดกองต้าเลยเขาเป็นเจลลี่กึ่งคาเฟ่แล้วก็ทำเครื่องประดับหนังคราฟอยู่ภายในบริเวณร้านด้วยแล้วเขาไม่ธรรมดานะเพราะว่างานคราฟของเขาเนี่ยได้ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าแฮนด์เมดนานาชาติของประเทศเกาหลีในปี2019ด้วย
0: บรรยากาศดีมากทุกคน

0: ลืมบอกไปค่ะว่าวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเมย์ชวนคนที่บ้านมาเที่ยวด้วยกันเพราะว่ากาดกองต้านจะเปิดในช่วงเย็นถึงค่ำของวันเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนทริปนี้ก็อาจจะได้เจอทั้งเพื่อนร่วมงานของเมย์แล้วก็คนที่บ้านของเมย์ด้วยค่ะอ่ะเรากลับกันมาที่ป้าป้าคราวก่อนวันนี้เมนูที่สั่งเนี่ยมี3อย่างเลยค่ะของเมย์เป็นนี่เลยชาเย็นของโปรดของเมย์เลยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับบิสกิต2ชิ้นนะคะถ้าเป็นแก้ว Take Away เนี่ยก็จะคิดเพิ่ม5บาทค่ะจะได้เป็นแบบนี้เลยส่วนอันนี้เป็นคาปูชิโน่ร้อนแล้วก็ที่เด็ดเลยค่ะต้องแก้วนี
1: ้ทุกคนสิ่งนี้อร่อยมากมากอร่อยมากมากลองมากินนะคะชื่ออะไรนะเบอร์รี่บลูมเบอร์รี่บลูมลองมากินนะคะใช่จะหมดแก้วแล้วแป๊บเดียวแก้วเขาก็สวย
0: เคยได้ยินกันไหมคะว่าเมนูที่คนอื่นสั่งอ่ะมักจะอร่อยกว่าเสมอ

0: ค่ะจริงๆที่มาวันนี้เนี่ยเมย์มีเป้าหมายอยู่3อย่างนั่นก็คือ 1. เป็นขนมที่คล้ายๆกับขนมถ้วยเมย์ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าต้องไปติดตามดูในคลิปเนาะคือเขาจะวางเรียงกันเยอะๆแล้วเราก็จะไปนั่งแกะกินกันตรงนั้นเลยส่วนอันที่2เนี่ยคือไข่ออนเซ็นน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนส่วนอย่างสุดท้ายเป็นของโปรดเมย์เลยค่ะจิ้นเกลือหรือว่าเมย์มักจะเรียกติดปากตั้งแต่เด็กๆแล้วอะว่าอันเนี้ยคือจิ้นแดงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเอาอีกแล้วค่ะดูนี่สักก่อน
1: เอาละทุกคนดูเมฆคุณคิดว่าดิฉันจะรอดจากสถานการณ์นี้หรือไม่มาลุ้นกัน
2: เนี่ยคำสาบานต้องไปสามไม้เลย

0: มีเจ้าอื่นอีกไหมกินไหม
1: ไม่นะ
0: อันนี้ขนมถ้วยทุกคนใช่ไหมขนมถ้วยขนมอะไรอ่ะ
2: ข้าวปั้นโบราณ
0: เอาชุดหนึ่งเจ้าเอาชุดหนึ่งค่ะ
3: เอากลับบ้านแหละ
0: เอากินนี่เลยเจ้า
3: ผมจะโต๊ะกับเจ้าย
2: ังไงอ่ะ
0: อันนี้กินยังไงอะคะ
3: ไม่ท้ายซักแบ่งซีนะแค่ทองด้วยกันเจ้า
1: แบ่งซีนะคะ
3: กระเทียมกระเทียมพริกไทยน้ำหอยแล้วก็ช้อนตักดีไหมคะ
4: อันนี้ค่ะทุกคนเรียกว่าขนมข้าวปั้นโบราณวิธีกินของเขาก็คือจะใช้ไม้พายที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ตัดแบ่งเป็น4ชิ้นแล้วก็ตัดหัวไชโป๊กระเทียมเจียวแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสแบบนี้เลยรสชาติก็จะมีความมันๆเป็นแป้งแล้วก็จะได้รสชาติเค็มๆจากทั้งซอสแล้วก็ตัวไชโป้ด้วยถือว่าอร่อยมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเสียดายจริงๆทุกคนที่เราไม่ได้นั่งกินกันต่อเพราะว่าฝนดันตกลงมาซะก่อน
0: เรียบร้อยจ้ะฝนตกจ้ะไหนๆก็ติดฝนเห็นหน้าไหมไหนๆก็ติดฝนแล้ว

0: หลังจากที่รอฝนตกกันมาประมาณหนึ่งค่ะแต่ไม่นานนะทุกคนไม่นานเลยหลังจากหยุดตกแล้วเนี่ยเมย์ก็มาเดินเล่นในบริเวณกาดกองต้ากันต่อเนาะที่นี่ก็จะมีอาหารหลากหลายมากๆทั้งลูกชิ้นเอ่ยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเอ่ยมีอะไรให้เราเลือกกินเต็มไปหมดน้ำชาก็มีเสื้อผ้าก็มีขายด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราต้องมามองหาสิ่งที่เราตามหากันก่อนแล้วสุดท้ายก็มาเจอค่ะไข่ออนเซนน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1: ไข่น้ำแดงที่เราตามหาน้ำแดง
2: ขอบคุณเจ้าคงไปงามนะฮะเนาะ
3: เป็นคนที่จินตนาการสูง
2: จินแดงจินแดงที่ตามหาจินนี่ขายอย่างใดเจ้าม
4: ีละสี่จินห้าไม้ละสี
2: ่ไม้ละสี่จินแดงเป็นหมูเนาะ
5: เป็นจินแดงหรือว่าจินเกลือ
2: จิ้นเกลืออ๋อจิ้นเกลือ
5: ต้องจิ้นเกลืออ
2: ๋อ
4: จิ้นเกลือ
2: ทอดเลยทอดเลย
6: เอาพอดีค่ะ
2: อืมร้อนร้อนครับร้อนร้อนครับขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะภารกิจที่กาดกองต้าสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเราได้ทำตามเป้าหมายกันครบทั้ง3อย่างเลยแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะเราจะยังอยู่ที่จังหวัดลำปางกันต่อเพราะว่าเมย์ยังต้องพาทุกคนไปกินข้าวซอยป้าบุญเป็นข้าวซอยชื่อดังของลำปางเลยก็ว่าได้พามาทำความรู้จักแล้วก็มาดูว่าข้าวซอยที่นี่น่ากินขนาดไหนแล้วทำไมถึงได้ขึ้นชื่อขนาดนั้นไปดูกันค่ะ
2: ขอบคุณเจ้าอันนี้อย่างก็เนื้อไก่เนื้อ
0: ที่ร้านข้าวซอยป้าบุญเนี่ยเขาก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อราคาไม่แพงเลยค่ะทุกคน40บาท50บาทได้ข้าวซอยมาแบบจุกจุกเน้นเน้นเต็มถ้วยแล้วก็น่ากินมากทุกคนคือที่ร้านเขาจะใส่เป็นน้ำแกงข้าวซอยก่อนแล้วจากนั้นก็จะมีท็อปปิ้งด้วยกะทิน่าจะเป็นหัวกะทิทุกคนแล้วก็โรยด้วยข้าวซอยกรอบแบบนี้เลยโอ้น่ากินมาก
2: มันกับเนื้อชิ้นละลายหายไปเลยก็ไม่ถึงขั้นละลายแต่ก็แบบมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวแต่ไม่เหนียว
0: คือต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนที่เห็นกินอยู่นี่โอ้คือเยอะมากๆด้วยเห็นไหมเต็มถ้วยอ่ะนี่ขนาดกินไปบ้างแล้วนะทุกคนแล้วที่เห็นแบบว่าโอ้โหขมวดคิ้วขนาดนี้นี่ไม่ใช่อะไรเลยคือกำลังสงสัยว่าเขาทำออกมาอร่อยขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วไม่ไปอยู่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งรู้จักข้าวซอยป้าบุญที่ลำปางทำไมถึงเพิ่งรู้จักแล้วทั้งหมดนี้ก็คือของดีในทริปลำปางที่เมย์เอามาฝากให้กับทุกๆคนนะคะคือลำปางเนี่ยอาจจะเป็นเมืองเล็กๆที่ช่วงกลางคืนอาจจะเงียบเหงาหน่อยแต่ว่าเมืองนี้มีอะไรเยอะแยะเลยที่รอให้ทุกคนมาค้นพบแล้วก็จะบอกว่าคาเฟ่ขึ้นใหม่ที่ลำปางก็ไม่น้อยหน้าคาเฟ่ในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะทุกคนแวะมาเที่ยวลำปางกันได้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจมาหรือว่าผ่านมาเมย์เชื่อว่าชาวลำปางเนี่ยน่ารักแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นแน่นอนสำหรับทริปนี้ก็ปิดไปด้วยภาพการกินแบบนี้เลยอยากให้ทุกคนไปตามกันมากจริงๆค่ะสำหรับทริปการท่องเที่ยวเต็มอิ่มในจังหวัดลำปางสำหรับวันนี้บ๊ายบาย

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:00 น

10:30 น.ถึง14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15:30 น.ถึง16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13:00 น.ถึง13:30 น.

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ทีมค้นหาพบชาวบ้านที่หลงป่าอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนเชียงรายแล้ว2คนเร่งตามค้นหาคนที่3ต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของระบบคมนาคมและเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดกำแพงเพชรชนรับประทานเชียงใหม่ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งพ่องน้ำเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงรับมือฝนหนัก 5-7 ตุลาคม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมนะครับติดตามเราได้ทั้งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11และทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมล่างจอตอนนี้เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับตลอด1ชั่วโมงเต
2: ็มวันนี้น
1: ะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันได้นะครับตลอดช่วงทั้งวันเลยตอนนี้
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ฝนเพิ่งจะเทลงมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก่อนที่จะเข้ารายการของเรา
2: ใช่เขาบอกว่าฝนตกหนักมากนะในส่วนของนอกสตูในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เองคุณผู้ชมคะถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้สภาพฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถแจ้งพวกเราเข้ามาได้เพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้บอกว่า 4-7 ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างเลยดังนั้นก็อยู่พื้นที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ช่วยกันอัปเดตสถานการณ์กันสักนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพรวมว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนวันนี้เรามีหลายประเด็นมาฝากกันและไปเริ่มข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์วางศิลาฤกษ์วัดเจริญวรรณารามสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยศาสนาศาสตร์ลำปางครับสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดเจริญวรรณารามณมณฑลพิธีบริเวณที่ดินจัดสร้างวัดตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยนายฐาปนัสสิริวัฒนภักดีกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสิริวัฒนภักดีถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างวัดครับ
2: การจัดสร้างวัดเจริญวรรณารามสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ลำปางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งดำเนินการสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชในการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนาปรัชญาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนในภาคเหนือโดยมูลนิธิสิริวัฒนภักดีได้น้อมถวายที่ดินเนื้อที่8ไร่20ตารางวาซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ลำปางเพื่อจัดสร้างวัดโดยสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานนามว่าวัดเจริญวรรณารามให้เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจและเกื้อกูลการพัฒนาศาสนทายาทค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่คะได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ห้องประชุม POC ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒน์มิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสาครชัยยะอมาตย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกลุ่มภูมิภาคครั้งที่8ปี2569ผ่านระบบทางไกลซูมมีติ้งโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิลนนท์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่
1: ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายโดยมีผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 418,436 คนขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,725 คนกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป ื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะอัมพาตและความพิการ
2: ขณะเดียวกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคมนี้ณชั้น5ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงเดือน11ก็ส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเจ็บป่วยไม่เรื้อรังนะครับพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายวันนี้เรื่องของการค้นหาผู้ที่สูญหายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทีมค้นหามีการรายงานครับว่าพบชาวบ้านที่หลงป่าอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนแล้ว2คนนะครับและมีการเร่งตามหาคนที่3อยู่ครับในขณะนี้นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำนวยการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่นำโดยนายสิทธิศักดิ์อินใจคำปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารฝ่ายปกครองและนายสมคิดมหาวงนันกำนันตำบลโป่งผาร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจแม่สายอาสากู้ภัยมูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหารเร่งติดตามค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้านที่พลัดหลงในป่าบริเวณเทือกเขาดอยนางนอนครับ
2: ทั้งนี้ค่ะระหว่างการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทีมงานภาคพื้นดินที่กระจายกันเดินเท้าเข้าไปติดตามค้นหาบนภูเขาสูงก็ได้แจ้งรายงานให้กองอำนวยการซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้ทราบว่าได้เจอตัวบุคคลที่หลงป่าแล้วค่ะจำนวน2คนคือนายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีและนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีในสวนกาแฟกลางป่าระหว่างบ้านผาหมีตำบลเวียงพังคำกับบ้านผาฮีตำบลโป่งงามโดยทั้งสองคนค่ะปลอดภัยดีซึ่งทีมค้นหาก็ได้นำน้ำและอาหารให้ดื่มกินเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนที่จะได้ทำการติดตามค้นหาคนที่3ต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็จะต้องเร่งติดตามหาคนที่3ออกมาก็เชื่อว่าน่าจะติดตามได้ในเร็ววันนี้นะครับภายในคืนนี้อาจจะได้เจอแล้วก็ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะยังไงก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตแน่นอนผ่าน NBT ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปติดตามในเรื่องของน้ำอย่างที่บอกค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่า 4-7 ตุลาคมนี้นั้นฝนตกหนักถึงหนักมาก 5-7 ก็เช่นเดียว

0: กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรับมือกับฝนตกหนักในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้เน้นเฝ้าระวังลุ่มน้ำปิงตอนบนค่ะที่ห้องประชุม POC ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้แทนจากทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
1: ที่ประชุมได้รายงานการประเมินสถานการณ์ว่าระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกบางแห่งสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยมีกำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแน่นอนว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นคาดการณ์กันว่า 4-7 นี้อากาศจะค่อนข้างแปรปรวนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าช่วงเช้าถึงช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยร้อนมากๆแดดร้อนมากๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีฝนตกลงมา
0: แล้วแล้วก็อย่างที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้บอกก็คือเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนเองให้ระวังฝนตกหนักมากนะในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมนี้ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองดังนั้นก็คอยติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตั้งรับมือและก็อย่าตื่นตูมนั่นเองคุณผู้ชมคะ
1: ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นริมพื้นที่รุ่มต่ำหรือว่าริมแม่น้ำนะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าทางชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เองก็ขานรับนโยบายของการแก้ไขปัญหาน้ำนะครับวันนี้นะครับทางชลประทานเชียงใหม่มีการเร่งพร่องน้ำเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงรับมือฝนที่จะตกหนักในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ครับนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1และ7ซึ่งควบคุมดูแลประตูระบายน้ำที่อยู่ในลำน้ำแม่น้ำปิงตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นประตูระบายน้ำบานสุดท้ายที่จะให้แม่น้ำปิงไหลลงไปยังทะเลสาบดอยเต่าและเข้าสู่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับโดยได้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เหลือช่องว่างในแม่น้ำปิงในการรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ครับ
0: โดยประตูระบายท่าวังตาลค่ะได้เปิดบานประตู1ช่องบานปริมาณน้ำไหลผ่านอาคาร 76.67 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประตูระบายน้ำฝายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อค่ะเปิด2ช่องบานปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารล้นฝาย 0.72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านประตูระบายน้ำ 75.57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งได้แจ้งสถานีสูบน้ำด้านเหนือและด้านท้ายพร้อมผู้เลี้ยงปลากระชังให้ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังช่วงระยะ 5-7 ตุลาคมนี้และประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองค่ะเปิดทั้งหมด10ช่องบานปริมาณน้ำไหลผ่านอาคาร 179.64 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจและเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังพลกระสอบทรายถุงยางชีพให้มีความพร้อมเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะครับต้องบอกว่าการพร่องน้ำในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงนะครับให้น้ำเนี่ยไหลออกแล้วก็มีพื้นที่มากพอในการรองรับน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางอุตุเองเขาคาดการณ์กันว่าฝนที่จะตกในพื้นที่เชียงใหม่หรือว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับอยู่ที่ไม่เกิน125มิลลิเมตรนะครับถามว่าหนักแค่ไหนความรุนแรงขนาดนี้ก็คือถ้าตกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ลาบเชิงเขาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าถ้าตกในพื้นที่ทั่วไปแล้วก็ไม่ได้กระจุกตัวเนี่ยก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ดังนั้นขอให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบพบเจอกับน้ำป่าไหลหลากมาก่อนแล้วก็บ่อยครั้งอย่างเช่นชุมชนบ้านช่างเคียนเนี่ยอันนี้ก็ต้องคอยระวังในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันแน่นอน
1: นะครับก็อีก2วันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจของนโยบายไทยช่วยไทย60-40นะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือช่วงนี้กันต่อครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมภริยาเข้ากราบนมัสการขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ากราบพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางวารียาแสนศรีธมิกานนท์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะ
0: คณะได้เดินทางเข้าสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยจากนั้นเดินทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและพระพุทธรูปสำคัญภายในวัดโอกาสนี้ได้เข้ากราบนมัสการขอพรพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกราบนมัสการพระธรรมวชิรโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาและเดินทางไปยังวัด7ยอดพระอารามหลวงเพื่อกราบนมัสการพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงและกราบนมัสการพระราชวรขอไปครับพระราชวชิรสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัดครับ
1: การเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบนมัสการขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในครั้งนี้ค่ะถือเป็นธรรมเนียมสำคัญของผู้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ก็ท่านผู้ว่าท่านใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ลงพื้นที่แล้วช่วงนี้ก็จะเห็นท่านเริ่มปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆนะ
1: ใช่วันนี้ก็จะได้เห็นจริงๆเราได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการคนใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่2แล้วนั่นเองตั้งคือพอได้รับตำแหน่งปุ๊บท่านทำงานเลยนะ
0: ก็ต้องรอติดตามผลงานกันนะครับพาไปดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดให้ยืนยันต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับแล้วก็วันที่4แล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับซึ่งโครงการนี้เขาก็มุ่งหวังในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็สร้างสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับพาไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เฟสใหม่นะครับที่ต่อเนื่องจากเฟสแรกในรูปแบบการร่วมจ่าย 60% จากภาครัฐแล้วก็ประชาชนจ่าย 40% นะครับในวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการซึ่งใช้จ่ายได้200บาทต่อวันนะครับระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ครับบรรยากาศในการใช้สิทธิ์ส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ร้านแม่น้อยอาหารตามสั่งซึ่งอยู่บริเวณถนนต้นยางเชียงใหม่ลำพูนซอย10ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งร้านนี้ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 19:00 น.ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็เติมกำลังใจให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปนะครับ
1: ทางด้านของจ่าสิบเอกสมเกียรติก้านเหลืองเจ้าของร้านค่ะก็ได้เปิดเผยว่าทางร้านมุ่งมั่นจำหน่ายอาหารคุณภาพดีในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนมีเมนูอาหารหลากหลายให้เลือกสรรอาทิข้าวขาหมูก๋วยจั๊บข้าวซอยกะเพราขาหมูคะน้าหมูกรอบขนมจีนน้ำยาส้มตำและกาแฟโบราณโดยราคาค่ะเริ่มต้นเพียง25บาทรวมถึงเมนูอาหารตามสั่งทั่วไปในราคา 40-60 บาทเพิ่มความคุ้มค่าและคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยการให้บริการผักน้ำซุปและน้ำดื่มฟรีเพื่อให้ประชาชนอิ่มท้องและประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาที่รัฐบาลต่ออายุไทยพัฒน์60/40จ

0: ถึงเดือนพฤศจิกายนเงิน 1,000 บาทก็ถือว่ามีคุณค่ากับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงจะน้อยนิดแต่ว่าบางคนคนยากจนเนาะคนยากไร้เนี่ยเขามันมีค่าสำหรับเขามากนะเงินจำนวนนี้ถือว่ารัฐบาลทำถูกต้องแล้วเนาะทำได้ดีแล้วนะ
1: สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับเงินภายในโครงการแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในโครงการแบบนี้ได้ตลอดจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะกดรับสิทธิ์แล้วแต่ว่าเผื่อว่าใครล
2: ืม
1: นะยังไม่ได้เข้าไปกดรีบเข้าไปกดนะครับกดได้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับ
2: ใช่ค่ะถึง30พฤศจิกายนนะคะวงเงิน 1,000 บาทวันละ200บาทเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็นับว่าเป็นเฟส2ได้เลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคุณผู้ชมคะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะพาไปติดตามทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบในจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาสสุดท้ายปี69ค่ะยังคงแข่งขันกันอย่างเข้มข้นภาคเอกชนบอกว่ามั่นใจยังมีกำลังซื้อและได้แรงหนุนจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะนายสายชนลืมขำผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานโครงการภูมิภาค4บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนค่ะเปิดเผยถึงทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบหรือบ้านเดี่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มองว่ากำลังซื้อในปัจจุบันค่ะยังมาจากกลุ่มคนทำงานและครอบครัวจากกรุงเทพมหานครโดยแรงหนุนที่สำคัญคือความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของเชียงใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งค่ะซื้อไว้เป็นบ้านพักผ่อนหลังที่2หรือ3ยิ่งในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพหรือพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางก็ทำให้ปัจจัยนี้ค่ะกลายเป็นตัวเร่งดีมานด์บ้านในเชียงใหม่ซึ่งล่าสุดค่ะสุภาลัยก็ได้เดินหน้าขยายพอร์ตที่อยู่อาศัยคุณภาพเปิดตัวสุภาลัยพาร์ควิวบ่อสร้างสันกำแพงโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาทบนเนื้อที่กว่า78ไร่เน้นนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานติดตั้งโซลารูฟท็อปฟรีทุกหลังและเลือกใช้วัสดุช่วยลดความร้อนอย่างกระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์5อีกด้วยค่ะซึ่งแน่นอนอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อบ้านอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงน่าสนใจนะครับเพราะว่าก็ยังมีกำลังซื้อนะจากคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เองแล้วก็รวมถึงคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตเกษียณบ้านปลายที่เชียงใหม่ด้วย
2: แต่หลายคนก็คืออยากมาใช้ชีวิตช่วงเกษียณบ้านปลายเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่กันเยอะโดยเฉพาะอย่างที่บอกบ่อสร้างสันกำแพงสันทรายเนี่ยถือว่าคนจากกรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลายหมู่บ้านแล้วในตอนนี้ก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่นะสำหรับอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนที่มีกำลังซื้อบ้านใหม่ๆนั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะครับนอกจากเรื่องการดูแลเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเรื่องของภาคธุรกิจแล้วพาไปดูเรื่องของภาคการศึกษากันบ้างนะครับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวนค่าย1วิชาการคอมพิวเตอร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนะครับนางนพมาศทองวิทยาพรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ครับเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวนค่าย1วิชาคอมพิวเตอร์ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานร่วมกับศูนย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลโดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติครับ
2: ในปีการศึกษา2569ค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวนค่าย1วิชาคอมพิวเตอร์ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่3ตุลาคมถึงวันที่17ตุลาคมนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะได้แก่จังหวัด ดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายแพร่พะเยาและแม่ฮ่องสอนจำนวน35คนค่ะ
1: ครับก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถให้กับน้องๆเยาวชนที่มีแววด้านการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยที่ได้มาค่ายแล้วก็มาพัฒนาสกิลกันนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปดูที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจัดแถลงข่าว3องค์กรค่ะเตรียมจัดงานใหญ่กาล่าดินเนอร์ราตรีแห่งศรัทธาสมทบทุนการศึกษาของเยาวชนและร่วมพัฒนาโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเชียงใหม่ค่ะมูลนิธิสมเด็จพระศรีวัขออภัยค่ะพระศรีสวรินทิราร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนไทยพายัพและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเชียงใหม่รวมพลังเตรียมจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลราตรีแห่งศรัทธา Royal Charity Gala 2026ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 23:00 น.ณศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนานักเรียนภายใต้แนวคิด3องค์กร1เป้าหมาย
0: งานกาล่าดินเนอร์ได้รับการออกแบบให้เป็นค่ำคืนแห่งความสง่างามและความอบอุ่นโดยทุกกิจกรรมเชื่อมโยงกับแนวคิดของการให้เริ่มจากพิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีสวรินทิราซึ่งเป็นศูนย์รวมใจความศรัทธาของชาววัฒโนไทยทั้งปวงพร้อมขบวนฟ้อนเล็บจากศิษย์เก่าตามด้วยการแสดงชุดพิเศษแฟชั่นโชว์การกุศลชุดไทยและชุดราตรีจากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์และบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีจิตศรัทธาและการขับร้องบทเพลงเพื่อการกุศลรวมทั้งการประมูลของรักของหวงรายได้จากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนสนับสนุนภารกิจของโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพที่ผ่านการดำเนินงานของทั้ง3องค์กรรวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนานักเรียนนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: เป็นการรวมพลังและเป็นการร่วมศรัทธาของพวกเรานะฮะ4องค์กรด้วยกันนะฮะคือสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนไทยพยัพสมาคมผู้ปกครองครูมูลนิธินะฮะและโรงเรียนวัฒโนไทยพยัพนะฮะเกิดพลังอันนี้เกิดขึ้นมานะทำให้เราระดมนะศรัทธาสู่การให้ที่ยั่งยืนนะฮะ
3: รายได้จากการจัดงานก็ทั้ง3องค์กรก็จะระดมทุนเพื่อนำมาสู่โรงเรียนวัฒโนไทยพยัพก็คือเป็นเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆให้กับทางโรงเรียนนะคะ
4: คิดว่าอยากจะเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธานะคะมาร่วมงานมาเดินแฟชั่นโชว์และก็มาร่วมร้องเพลงในงานคืนวันแห่งศรัทธาครั้งนี้ด้วยขอบคุณค่ะ
5: ครับในส่วนที่ทางสมาคมนะครับที่จะช่วยในส่วนของงานก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของรักของหวงนะครับจากทางผู้เขาเรียกว่าผู้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่มีความเกี่ยวพันนะครับเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะครับ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมระดมทุนดีๆที่ใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถวายมุทิตาสักการะพระเทพสิงหวราชาในโอกาสได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนคณาธรปี2569ครับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เชิญโล่รางวัลวัฒนคุณากรประจำปี2569มาถวายแด่พระเทพสิงหวราชารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าวเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
1: โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพสิงหวราชา

0: ผมสัมผัสเรื่องราวของเจ้าดารารัศมีและประวัติศาสตร์ค่ะล้านนาในอดีตค่ะ
1: พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้เกี่ยวข้องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยนนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7และพระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเรื่องราวพระประวัติพระกรณียกิจเครื่องใช้ส่วนพระองค์รวมถึงศิลปะวัตถุและสิ่งของที่สะท้อนให้เห็นถึงพระดำริในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของล้านนาทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนะครับได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างล้านนากับสยามรวมถึงเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับก็เชิญชวนใครที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพความประทับใจภายในตำหนักได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณวรันรัตน์สวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณวรลักษ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังเกาะติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะครับในขณะนี้เองทางด้านกรมชลประทานมีการปรับนะครับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านลพบุรีและมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนขนของขึ้นที่สูงในพื้นที่เสี่ยงครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามอัปเดตในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมยังคงเกาะติดเรื่องของประเด็นเรื่องของอุทกภัยเพราะว่ายังมีเตือนของอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank ค่ะ
2: นับถอยหลังแล้วนะฮะ
3: ใช่แล้ว
2: ครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกในห้วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสถานการณ์อุทกภัยและลุ่มน้ำร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในห้วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้จึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังสั่งการให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงให้ปภ.เป็นศูนย์กลางกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวส่วนการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครับ
3: โดยโครงการครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครอง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำท่วมล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย 200,000 บาทต่อคนด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยจะมีประชาชนนะคะตอนนี้ลงทะเบียนแล้วกว่าจำนวน 72,217 ครัวเรือนจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 343,545 ครัวเรือนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆร่วมกับท้องถิ่นและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะ
2: ครับนั่นก็คือแผนเตรียมการในระยะยาวในขณะนี้นะครับสำหรับเดือนนี้ต้องฝ่าฟันเรื่องของปัญหาอุทกภัยกันต่อไปครับ
3: ใช่ค่ะต่อไปนะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเยี่ยมเยียนและสนับสนุนโรงครัวจิตอาสาค่ะนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัด

0: ลพบุรีเพื่อให้การต้อนรับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินผลกระทบต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของสนับสนุนโรงครัวจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ในช่วงเวลา 13:00 น.นายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีคนที่20ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งสนับสนุนอาหารให้แก่โรงครัวจิตอาสาอบต.พุคาอีกด้วยขณะเดียวกันนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำข้าวกล่องจำนวนวันละ 4,500 กล่องในวันที่2และ3ตุลาคม2569รวมทั้งสิ้น 9,000 กล่องณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาเพื่อกระจายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยค่ะ
1: เช่นเดียวกันนะครับถัดมาอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเช่นเดียวกันครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามและสำรวจความเสียหายของระบบคมนาคมเส้นทางสัญจรที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับนายพัทรประสิทธิ์ขออภัยครับพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามและสำรวจความเสียหายของระบบคมนาคมและเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในช่วงที่ผ่านมานายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบว่ามีถนนและสะพานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งสิ้น8จุดด้วยกันโดยมีจุดวิกฤตที่ได้รับความเสียหายหนักจนส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจำนวน3จุดได้แก่ถนนสายบ้านคลองไพรสะพานชุมชนข้ามคลองวังเจ้าสะพานบริเวณบ้านหนองปรือท่ากระบากเชื่อมระหว่างตำบลสักงามถึงตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะในจุดสะพานบ้านหนองปรือท่ากระบากนั้นถูกกระแสน้ำพัดจนโครงสร้างสะพานบางส่วนพังทลายรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับ
0: สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหากระทรวงคมนาคมได้วางมาตรการเร่งด่วนและมาตรการยั่งยืนดังนี้โดยระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาสะพานเบลีเข้าทำการติดตั้งในพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ชั่วคราวโดยเฉพาะในจุดบ้านหนองปรือท่ากระบากขออภัยค่ะท่ากระบากซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างยากมีระยะประมาณ96เมตรส่วนจะดำเนินการตั้งสะพานเบลีได้อาจจะต้องของบอุทกภัยปี70มาดำเนินการซึ่งอาจจะต้องประเมินอีกทีหลังพ้นช่วงมรสุมวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้อีกทีระยะสั้นก็อาจจะจัดทำและปรับคันดินให้มีความมั่นคงเหมาะสมสำหรับการรองรับการติดตั้งสะพานเบลีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของประชาชนและขออภัยค่ะและระยะยาวนะคะกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ทดแทนโครงสร้างเดิมที่เสียหายโดยจะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและคืนความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ครับก็เป็นนโยบายในการมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวนะครับ
0: ต่อไปค่ะทางด้านของกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านลพบุรีพร้อมเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 ซมและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้า จากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลกระทบให้น้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนในหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ประชาชนบางรายต้องใช้เรือในการเข้าออกหมู่บ้านขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
1: โดยนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่10ร่วมกับปภ.ลพบุรีและอบจ.ลพบุรีได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลายสิบเครื่องเร่งติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำรับมือมวลน้ำที่จะเดินทางมาสมทบตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนเพิ่มต้องเร่งระบายน้ำเป็นการด่วนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝ่ายปกครองอำเภอบ้านหมี่ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลฐานรบพิเศษจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ลุยน้ำเร่งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5ตำบลบ้านกล้วยและบางกะพีน้อยหมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลบางกะพีดงพลับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินขึ้นถูกสู่พื้นที่ปลอดภัยป้องกันลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองครับพักบรรยากาศเรื่องของปัญหาอุทกภัยกันบ้างครับใกล้มาถึงแล้วกับเทศกาลลอยกระทงแน่นอนครับว่าสีสันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพลุโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลุที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหนึ่งของเมืองสุโขทัยเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่สืบสานการทำดอกไม้ไฟมากกว่า50ปีแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักกลุ่มคนเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังการจุดพลุตะไลไฟพะเนียงจะเป็นเช่นไรไปติดตามจากรายละเอียดครับ
2: ภาพดอกไม้ไฟพลุตะไลไฟพะเนียงที่ถูกจุดขึ้นไปนั้นฉายภาพเต็มท้องฟ้าประหนึ่งดอกไม้ไฟประเภทต่างๆที่สำแดงในงานเทศกาลรื่นเริงเปรียบเฉดเช่นดอกไม้ที่ระบายไปบนท้องฟ้าซึ่งเทียบเปรียบเสมือนเป็นแจกันนั้นสร้างความตื่นตาระทึกใจคละเคล้ากับความประทับใจที่ยิ่งทวีคูณแก่ผู้คนที่เฝ้ารอชมในทุกๆเทศกาลโดยไม่เลือกเชื้อชาติเรียกได้ว่าถ้าขาดการจุดดอกไม้ไฟก็ขาดสีสันในงานเทศกาลนั้นๆอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่าน้อยคนนักที่จะทราบถึงกลุ่มคนที่รังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ว่าเกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่มีองค์ประกอบฐานจากการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คนสุโขทัยมาอย่างยาวนานนั้นดังเช่นการจุดพลุตะไลไฟพะเนียงในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคุณครูสัญลักษณ์บุญเสริมส่งผู้สืบทอดการแสดงพลุจังหวัดสุโขทัยมากกว่า2ชั่วอายุคนเล่าให้ฟังว่าในงานเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยมีที่มาสอดคล้องจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงความว่า
3: เมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก
2: ทางจังหวัดสุโขทัยให้คุณครูคิดรูปแบบการเล่นไฟขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520บนพื้นฐานของความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่รับงานต่องานไม่มีการสั่งสมวัตถุดิบให้เกิดความเสี่ยงต่อเหตุที่ไม่คาดคิดมีการแยกโรงผลิตและโรงเก็บที่อยู่ห่างชุมชนตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทำให้มีองค์ประกอบของศาสตร์และศิลปะหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นเหตุให้ในการจุดพลุในทุกปีมีความงดงามตื่นตาระทึกใจแตกต่างกันไปในทุกๆปี
4: มันเกิดจากแรงบันดาลใจด้วยและเราต้องใช้ศิลปะเข้ามาช่วยนะคะใช้ศาสตร์เข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าการแสดงพูดเนี่ยเราจุดตามมีตามเกิดไม่ได้นะคะเราต้องใช้ศิลปะเข้ามาช่วยเราจะทำยังไงที่จะให้ของโบราณกับของสมัยใหม่ไปด้วยกันได้การแสดงพลุของเมืองสุโขทัยเนี่ยเราต้องแข่งกับตัวเองตลอดเวลาซึ่งเราที่จะต้องคิดว่าปีหน้ามันต้องสวยกว่าปีนี้นี่คือความภูมิใจของเราอย่างยิ่งที่เกิดว่ามีทั้งต่างชาติและผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นประธานชมพลุสุโขทัยสวยที่สุด
2: มรดกภูมิปัญญาการแสดงพลุจังหวัดสุโขทัยที่ส่งทอดกันมาคงเป็นนายประกันชื่อเสียงไม่มากพอเท่าการตอบรับคาดหวังของผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ ด้วยความตั้งใจซึ่งเป็นหมุดหมายของการเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อมารอชมพลุตะไลไฟพเนียงถึงแม้การแสดงแต่ละครั้งจะกินเวลาเพียง30นาทีแต่ก็มากพอที่จะอยู่ในความทรงจำที่ตราตรึงตลอดไปณัฐพลนพคุณถ่ายภาพมินสาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
1: ฝากไว้อีกปีนะครับในปีนี้ถึงเราจะเจอปัญหากันเกือบทั้งปีในเรื่องของปัญหาภัยธรรมชาติอย่างไรก็อย่าลืมเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีปลายปีของดีอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยสุโขทัยสุโขทามไปดูพลุกันได้ครับพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่สองกันมาติดตามกันเรื่องของการประชุม IMF World Bank กันบ้าง
0: ใช่แล้วค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะสร้างโอกาสการท่องเที่ยวบริการเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรการจ้างงานสกัดภัยไซเบอร์ค่ะนับถอยหลังเข้าสู่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การรวมตัวของผู้นำเศรษฐกิจกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศท่ามกลางภัยทุจริตทางการเงินออนไลน์ที่ลุกลามทั่วโลกประเทศไทยเตรียมใช้เวที2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นสะพานนำประสบการณ์จริงของไทยและเอเชียยกระดับสู่มาตรฐานสากลโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศผลักดันแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance for Financial Well-being เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้ระบบการเงินดิจิทัลปลอดภัยมั่นคงเข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคนไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายระดับโลกที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกนำไปปรับใช้ผ่าน3เสาหลักได้แก
1: ่1ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบดิจิทัลให้แข็งแกร่งรองรับการใช้ยุคใหม่2ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยวางกลไกป้องกันและตัดวงจรภัยทุจริตดิจิทัลเชิงรุกเพื่อปกป้องผู้บริโภคและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงิน 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังร่วมกันขับเคลื่อนคู่ขนานผ่าน4เสาหลักยุทธศาสตร์ชาติบนเวทีนี้ได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI ชูบทบาทไทยเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจในโลกที่มีความแตกแยกการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินและรับมือสภาพภูมิอากาศขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนร่วมสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกับประชาคมโลกและคนไทยผู้ประกอบการต้องได้รับประโยชน์จากเวทีการเงินโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ลงสู่ภาคธุรกิจและท้องถิ่นชุมชนเช่นภาคการท่องเที่ยวและบริการโรงแรมระดับ5ดาวทั่วกรุงเทพมหานครมียอดจองห้องพักล่วงหน้ารวมกว่า 60,000 ห้องโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้าน hospitality และการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือยุทธศาสตร์การสร้าง trust capital ของประเทศไทยการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและเทศกาลแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการทำงานที่พร้อมนำเม็ดเงินและการยอมรับจากเวทีการเงินโลกมาแปลงเป็นโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวลงสู่ผู้ประกอบการหลายรายย่อยชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าช่องทางในการติดตาม ข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของไทยพร้อมยกระดับบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกจะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ
7: การประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่สำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีและในปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดในประเทศสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถือเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้จัดงานสำคัญนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่างๆในการรองรับการจัดงานเช่นความพร้อมด้านสถานที่การเดินทางบุคลากรความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเวทีนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลกที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจการเงินโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียทั้ง6ช่องทางได้แก่ Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok และ LinkedIn ภายใต้ชื่อเพจเดียวกัน AM 2026 Thailand เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมทั้งยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมIMF World Bank Group Annual Meeting 2026หรือ AM 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์ครับมาตามติดเรื่องของการช่วยเหลือกันต่อเรื่องของอุทกภัย
0: ใช่แล้วค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้ล่องเรือมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านเกาะตาทูบหลังน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนำส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทางเรือเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านเกาะตาทูบหมู่ที่1ตำบลท่าสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้บ้านเกาะตาทูบเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า28หลังคาเรือนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เรือลำเลียงถุงยางชีพเข้ามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยถุงยางชีพได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้นายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานียังได้รับมอบเหรียญหลวงพ่อคูณแก่ประชาชนที่มารับถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยค่ะ
1: จากนั้นนางสาวชลีนาคยาครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานโรงครัวซึ่งร่วมกันประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเป็นการสร้างขวัญกำลังใจครับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองครับปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดลพบุรีครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมี่ลงพื้นที่มอบอาหารจากโรงครัวจิตอาสาบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลผู้ขาและตำบลหนองกระเบียนนายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากมวลน้ำในอำเภอบ้านหมี่โดยลงพื้นที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่หลังมีมวลน้ำหลากเข้ามาในพื้นที่ร่วมกันนำอาหารปรุงสุกจากโรงครัวจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ขามอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างวงกว้าง ครบทั้ง9หมู่บ้านโดยได้แจกจ่ายอาหารจากโรงครัวจิตอาสาให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่รวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่หนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองพุคาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วประชาชนเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนจำนวน 2,474 คนระดับน้ำท่วมขังบ้านเรือนสูงประมาณ 50-90 ซมและพื้นที่เกษตรเสียหาย 11,970 ไร่จังหวัดลพบุรีและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ผมบินสัตราคม
0: ดิฉันลวรัตน์บุญจิต
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
1: ไก่ตรงวันนี้นะมาใดจะได้งานสบายอย่างเปิ่นห้องเนี่ย
2: นี่ยังนี่อีมันสบายกันพี่นี่มันเนี่ยพอเนี่ยเปิ่นโลงเพจเนี่ยเปิ่นหับสมาร์ทโฟนเข้าหุ่นไปเปิ่นเนี่ยแล้วเปิ่นจะเพื่อรายวันเลยเนี่ยรายวันดีตัวนะ
3: สองคนเนี่ยอย่างกันเนี่ย
2: มันก็
1: โอ้นี่กำลังมาพอเพจเนี่ยไอ
2: ้เปิ่นเพื่อซื้อหุ่นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลย
3: อันนี้นะมิจฉาชีพแน่นอนงั้นเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมหูเอาไว้บ่หลงคนมิจฉาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่ 5.URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้ข้อเลย
2: เออเกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนมิจฉาชีพหลอกตายละเนี่ย
1: เออต่อไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไป
2: เออได้จังก่อน
0: เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ
4: โอ้เกลบะขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
5: รถเก่าบ่แว่นะไอ้ละควันดําอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดําขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถห้องกับเจ้า
4: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพเลยกะ
6: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบํารุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถมีค่าควันดําเกินเกณฑ์มาตรฐานบํารุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ํามันเครื่องตามที่กําหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนเฮือนมีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวซีดเฮือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงเฮือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถอย่างนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
4: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
5: า
4: ะ
5: อีกาหลอกตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
4: ไป
7: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

รายการแวะเที่ยววันนี้พาทุกคนมากันที่เมืองมรดกโลกนะคะพูดแบบนี้ทุกคนรู้เลยค่ะวันนี้อ้อมพาทุกคนมากันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้นะคะที่นี่จะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: เปิดตัวไกด์ของเราเลยค่ะพี่เบียร์ค่ะผู้ช่วยนักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสวัสดีค่ะพี่เบียร์และด้านหลังของเราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่ต้องมากราบสักการะ
1: ใช่มาบ้านท่านแล้วนะ
0: ใช่แล้วนะคะต้องให้พี่เบียร์เล่าถึงความสำคัญจุดนี้คุณผู้ชมฟังก่อนเลยค่ะ
1: เพราะว่าตรงนี้ก็คือที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์องค์พ่อขุนรามซึ่งแน่นอนเรารู้จักท่านทุกคนแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แน่นอนท่านให้กำเนิดอักษรไทย1826ท่านเก่งด้านการปกครองพ่อปกครองลูกลูกมีเรื่องอะไรบอกพ่อเดี๋ยวแก้ไขปัญหาต่างๆให้แต่ท่านเป็นกษัตริย์เราคงเข้าถึงตัวท่านยาก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นในสมัยยุคพ่อขุนรามเนี่ยจึงมีการใช้กฎหมายมีการร้องทุกข์ว่าความโดยการทำอะไรฮะแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเมือง
0: ตรงนี้ก็มี
1: ใช่ตรงนี้จะเป็นกระดิ่งจำลองนะแต่ลูกโตหน่
0: อ
1: ยเดี๋ยวเราไปขอพรท่านก็ได้ถ้าเราไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรนะครับ
0: ก็ต้องสั่นกระดิ่งกันก่อนป่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปสั่นกระดิ่งกันแล้วจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อจุดอื่นๆที่น่าสนใจของที่นี่ไปกันค่ะ

0: คะจากลานพ่อขุนนะคะเดินมาอีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับความสวยงามนะคะของโบราณสถานอีกหนึ่งที่นะคะนั่นคือวัด
1: สะสี
0: โอ้โห คือตรงนี้เหมือนเราย้อนยุคไปสมัยสุโขทัยเลยนะคะ
1: ใช่ดูความอลังการนะความใหญ่ของตัวสระน้ำด้วย เพราะว่าวัดสะสีเนี่ยเป็นวัดที่อยู่เกาะกลางน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ล้อมรอบด้วยสระน้ำที่ในหลักศิลาจะเรียกว่าตระพังแต่เป็นชื่อยาวหน่อยตระพังตระกวน
0: เราได้ยินชื่อนี้ช่วงลอยกระทง
1: ใช่ตระพังมาจากภาษาขอมหรือเขมรมาจากคำว่าตะเปรียงหรือตอเปรียงซึ่งแปลว่าสระน้ำส
0: ่
1: วนตะกวนตะกวนก็มาจากคำว่าตะโกนหรือตะกูลนี่แปลว่าผักบุ้ง
0: ตะ
1: เปรียงตะกูลใช่ก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นแหละมั
0: ้ง แล้วก็ความสวยงามเนี่ยคาดว่าจะเป็นศิลปะสมัยไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่
1: สมัยตอนกลางๆของสุโขทัยไล่ไปละปลายสุโขทัยต้นอยุธยาแล้วเพราะว่ารูปแบบของสถาปัตยกรรมเนี่ยความโดดเด่นก็คือเจดีย์ทรงลังกาลังกาขนาดใหญ่ใช่
0: ใหญ่
1: นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแนวภูเขาคือทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยค
0: ือ
1: แนวเทือกเขาประทักเพราะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จึงแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น2ฝ่ายด้วยกัน
0: คืออะไรบ้าง
1: ฝ่ายหนึ่งอยู่ตามแถบอรัญยิกหรืออรัญวาสีอ
0: ี
1: กฝ
0: ่
1: ายหนึ่งอยู่ตามแถบคามวาสีเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่อยู่ตามแถบอรัญยิกหรืออรัญวาสีเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่เข่งทางวิปัสสนาธุระกรรมฐานไปปฏิบัติปีกวิเวกนู่นเลยไปอยู่แถบป่าแถบภูเขานู่นเลยส่วนคามวาสีคือแถบแหล่งชุมชนเมืองแถบหมู่บ้านกิจนิมนต์ง่ายๆก็มีทั้งพระป่ากับพระบ้านก็เหมือนในปัจจุบันเราเนี่ย
0: ใช่
1: นะ
0: แล้วก็ดินแดนแห่งนี้คุณผู้ชมคะเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองด้านศาสนา
1: ใช่ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ศูนย์กลางศาสนาศูนย์กลางการค้าขาย
0: อ
1: ุดมสมบูรณ์แหละสมัยโบราณนะ
0: นะคะนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะคะอีกหนึ่งที่ที่สำคัญของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมคะความสวยงามของที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไกด์เราบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่ดูรายการของเราตอนนี้รับรองคุ้มแน่นอนเพราะคุณจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวกันบ้าง
1: ใช่วันเดียวก็เที่ยวไม่หมด
0: ใช่แล้ว
1: ที่สำคัญแล้วกันเนาะ
0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วัดที่2เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะด้านข้างของอ้อมและพี่เบียร์นะคะคือวัด
1: ชนะสงคราม
0: วัดนี้มีความสำคัญต่อสถานที่นี้ยังไง
1: จริงๆแล้วชื่อวัดเนี่ยเราพบได้ทั่วๆไปเลยนะทั้งชนะสงครามทั้งวัดราชบูรณะเพราะนั้นวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดชนะสงครามแต่ก็เดิมกว่านั้นคือวัดราชบูรณะเหมือนกันแต่ที่เปลี่ยนเป็นชนะสงครามก็จากการสันนิษฐานนั่นแหละเรื่องเล่ามาบอกว่าตอนที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยไปยกทัพไปชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดที่เมืองตากแล้วได้รับชัยชนะกลับมาเขาเลยเปลี่ยนชื่อวันนี้ว่าชนะสงครามแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะอย่าไปชี้ชัดเจาะจงไปฉะนั้นรูปแบบของวัดชนะสงครามแน่นอนจะดีทรงลังกาขนาดใหญ่นะครับเรายกฐานขึ้นสูงก็สันนิษฐานนั้นเข้ามาในช่วงของอยุธยาช่วงต้นแล้วล่ะน
0: ะ
1: ครับเพราะรูปแบบของอยุธยาจะสร้างขึ้นสูงกว่าสุโขทัยเยอะเลยมีการแสดงถึงความมีอำนาจของอยุธยาช่วงปลายละนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแนวของฐานวิหารทุกวัดจะต้องมีนะเดี๋ยวลองสังเกตดูได้เลย
0: ใช่ใช่ทำไมถึงต้องมีคะพี่เบียร
1: ์ฐานวิหารจะประกอบพิธีทางศาสนาใช้ฟังเทศฟังธรรมทำบุญตักบาตรถ้าเปรียบเทียบในวัดปัจจุบันเราก็คล้ายๆศาลาการประเรียนนั่นแหละ
0: อ๋อใช
1: ่สมัยโบราณเรียกฐานวิหารนั่นเอง
0: เป็นสถานที่เอาไว้ประกอบพิธีต่างๆนั่นเองพี่เบียร์คะเวลาเรามาเที่ยวตามโบราณสถานแบบนี้หนึ่งข้อเลยที่สังเกตได้นะคะโดยเฉพาะเมืองเก่าจะมีวัดค่อนข้างเยอะทำไมถึงต้องมีวัดค่อนข้างเยอะแบบนี้คะพี่คนสมัยก่อน
1: ที่วัดเยอะตามข้อสันนิษฐานหนึ่งสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายที่ล่วงลับและในอดีตเหมือนสร้างวัดทำบุญน่ะประกาศยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวเองก็เลยมีการสร้างวัดกันเยอะในยุคสมัยสุโขทัยขุนนางชั้นผู้ใหญ่เจ้านายชั้นสูงเชื้อราชวงศ์ก็สร้างกันสมัยโบราณนะเยอะมาก
0: แล้วในพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วมีวัดประมาณกี่วัดอะพี่
1: เฉพาะพื้นที่ด้านไหนที่เราเข้าชมกันง่ายๆเลยเนี่ยก็คือ 2,000 ไร่นี่คือเขตพระราชวังเดิมนะโดยประมาณ 2,000 ไร่แต่ถ้ารวมพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทั้งในและนอกกำแพงเมืองเนี่ย 43,750 ไร่ 70 ตารางกิโลเมตรโบราณสถานที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนแล้วก็บูรณะทั้งหมด218แห่งด้วยกันและไอ้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะมีเป็นร้อยกระจายรอบอุทยานเราจะเรียกว่าโบราณสถานล้างเพราะว่าเมื่อโบราณสถานเหล่านี้ถูกบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าวัดนี้ชื่ออะไรใครสร้างเกิดเมื่อไรปีไหนไม่รู้หลักฐานอะไรเลยก็ทำได้เพียงแค่บูรณะแล้วปล่อยไว้นั่นเองเราจึงเรียกโบราณสถานล้างถ้าเรา

0: ทราบหลักฐานแน่ชัดเนี่ยเราขึ้นทะเบียนนั่นแหละผมจะบอกว่า218แห่งค่อนข้างเยอะนะมาไหว้พระ9วัดนี่เกินนะ
1: เกินค่ะมาที่นี
0: ่ใช่แล้ววันเดียวก็เที่ยวไม่ทั่วด้วย
1: ใช่วันนี้ก็เลยแบบมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเวลามาจะได้รู้ว่ามีวัดตรงไหนสวยๆกันบ้างนะคะ

0: และตอนนี้เราก็มาถึงตัววัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของตัวประสถานของเมืองสุโขทัยแล้วก็คือวัดมหาธาตุระหว่างช่วงที่เราเดินทางมหาธาตุเดี๋ยวเราคุยกันไปได้
1: ได
0: ให้มองหันกลับไปที่ด้านหลังเราจะเห็นต้นตาลเยอะๆใช่ไหม
1: เยอะมากพี่เบียร์
0: ต้นตาลเลยแล้วก็มีฐานอาคารยกพื้นขึ้นสูงด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ว่ามีต้นตาลเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าดงตาลดงตาลหรือป่าตาลในสมัยพระขุนรามเนี่ยพระองค์ท่านได้ใช้ดงตาลนี่แหละเป็นที่ตัดสินคดีความหรือว่าราชการบ้านเมืองในสมัยของพระองค์ท่านในการทำมาแล้วสั่นกระดิ่งร้องทุกข์เหมือนตรงอนุสาวรีย์ท่านนั่นแหละนะเมื่อมีการร้องทุกข์เกิดขึ้นก็ใช้ดงตาลที่ตัดสินคดีความว่าราชการบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เราเนี่ยพระองค์ท่านผนวดทุดงผ่านที่ดงตาลสุโขทัยพบหลักศิลาจึงหลักที่1พร้อมพระแท่นมนังคศิลาบาทเป็นพระแท่นที่พระขุนรามเนี่ยใช้ประทับนั่งราชการบ้านเมืองหรือตัดสินคดีความเมื่อมีการร้องทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นตรงดงตาลที่เราผ่านกันมาเมื่อกี
1: ้
0: จะเป็นฐานจำลองนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ของจริงอ่ะอย่างที่บอกว่ารัชกาลที่4ท่านนำกลับไปเก็บที่พระนครไปแล้วคือที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นของจริงเนี่ยหลักศิลาที่หลักที่1เก็บจัดแสดงรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครคือตรงสนามหลวงนั่นแหละส่วนตัวพระแท่นของจริงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วคืออยู่ใกล้กันนะฮะแล้วใกล้ๆกันที่พี่บอกว่ามันมีฐานอาคารยกพื้นขึ้นสูงใช่ไหมตัวนั้นเขาเรียกว่าเนินปราสาทนักโบราณคดียุคแรกเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าฐานตัวนี้คือฐานของที่ตั้งตัวพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยยุคสุโขทัยซึ่งที่อยู่ของกษัตริย์เชื้อราชวงศ์สุโขทัยสมัยโบราณแม้กระทั่งที่อยู่ของคนเนี่ยเป็นไม้ทั้งหมดนะไม่ใช่ก่ออิฐสอปูนเหมือนในสมัยอยุธยานะเป็นไม้วันนั้นเมื่อถูกทิ้งร้างไม้ก็ผุพังโดยการเวลาตะกอนดินทับถมมา700กว่าปีไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเราดูที่ฐานแล้วเนี่ยฐานนี้จะมีขนาดที่เล็ก
1: ทำไมวัดที่นี่เสาเยอะจังไม่มี
0: เสาทุกวัดจะต้องมีเสากรรมศาสนาฟังเทศฟังธรรมทำบุญตบบัตรถ้าเปรียบเทียบในวัดปัจจุบันเราก็คล้ายๆศาลาการประเรียนนั่นแหละและที่มีเสาเยอะแน่นอนก็คงไม่ทำเสาขึ้นมาให้เกะกะเล่นๆหรอกเพราะว่าต้องใช้ค้ำตัวหลังคาที่คุมลงมาไง
1: การรับน้ำหนักของสร้าง
0: แบกของหลังคาเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าโครงสร้างหลังคาเป็นอะไรยังไงแบบไหนให้ดูที่เสาองค์ประกอบย่อยของเสาเห็นช่องเสียบที่เจาะไว้ข้างเสาเป็นเบ้าไว
1: ้ใช่ๆเป็นช่อง
0: เป็นตัวเข้าคือโครงหลังคาไม้ตัดท่อนกลมๆถากเป็นท่อนสี่เหลี่ยมทำเบ้ารอเสียบไม
1: ้
0: ตัวโครงหลังคาแล้วมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องแผ่นสี่เหลี่ยมผืนหน้ามีขาเกี่ยวเรียงตัวแนวลงมาพอวัดนี้เมืองนี้ถูกทิ้งร้างไม่มีใครดูแลไม้หมดสภาพผุหลังคาหนักคือทุกที่คือถล่มลงมาหมดแหละ ก็เลยเหลือแต่เสา
1: แต่เสาแบบนี้พอเห็นเสาอีกหนึ่งคำถามตามมาเลยที่เบียร์นะคะที่เราเห็นตรงนี้เป็นศิลาแรงเป็นอิฐในสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยไหมอันนี้คือเป็นของเดิมหรือว่าเรามีการแบบว่าบูรณะเพิ่มเติมเข้ามา
0: การบูรณะคือเห็นหลักฐานแค่ไหนบูรณะได้แค่นั้นเพราะนั้นของเดิมเหลือหลงเหลือร่องรอยอยู่แล้วเราก็บูรณะให้มีความคงทนมากขึ้นนั่นเองแค่ไหนแค่นั้นให้คงสภาพไว้ซึ่งของเดิมมากที่สุดนะฮะงั้นของเดิมก็น่าจะเหลือประมาณนี้แหละ
1: แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขามีปูนมีอิฐมีทรายเหมือนในสมัยนี้ไหมพี
0: ่มีแต่เป็นปูนสูตรธรรมชาติ
1: ธรรมชาติที่เป็น
0: ปูนเพราะนั้นเราแยกแยะองค์ประกอบของปูนเราจะเห็นว่ามีการฉาบปูนตามโบราณสถานตามตัวเจดีย์ตามในมีค่าปูนอยู่เพราะนั้นปูนเนี่ยไปแยกองค์ประกอบก็จะมีพวกยางไม้ทรายละเอียดกาวหนังสัตว์น้ำอ้อยปูนขาวหญ้าปังสับละเอียดกระดูกสัตว์และเปลือกหอยบดปนเปลือกไม้ทุบข้าวเหนียวนึ่งซึ่งแล้วแต่ละมาตราส่วนช่างจะเอาอะไรมาผสมรวมกันตำนี่เขาเรียกปูนตำแหละตำแล้วก็หมักให้ขึ้นเนียนแล้วถึงจะมาฉาบหรือปั้นลวดลายปูนปั้นตามโบราณสถานนั่นคือภูมิปัญญาคนโบราณปูนน่ะมันมีมาเป็นร้อยเป็นพันปีก่อนสุโขทัยที่ซ้ำไปภูมิปัญญาคนโบราณ
1: ภูมิปัญญาคนโบราณจริงๆคุณผู้ชมค่ะเอาไปชมด้านในกันต่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาเป็นศิลปะประมาณยุคไหนอะไรยังไงคะ

0: ก็ในช่วงสมัยสุโขทัยนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่สมัยเดียวทีเดียวกษัตริย์องค์เดียวสร้างเสร็จแต่ละยุคแต่สมัยก็มีการสร้างเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาแล้ววัดความสำคัญของวัดมหาธาตุวัดนี้เนี่ยเป็นถึงจุดศูนย์กลางอาณาจักรเป็นถึงพระอารามหลวงถ้าเราเปรียบเทียบอารามหลวงในกรุงเทพก็วัดพระแก้วใช่ไหมหรือในสมัยยุคอยุธยาคือวัดพระศรีสันเพชรเพราะนั้นอารามหลวงยุคสุโขทัยวัดนี้เลยมหาธาตุเจดีย์รวมทั้งหมดที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ที่เต็มองค์อย่างเดียวที่เหลือแต่ฐานนั่นก็ใช่รวมทั้งหมด209องค์ด้วยกันวัดนี้วัดเดียวนะ
1: ว้าว
0: เพราะนั้นหนึ่งในรูปแบบนั้นน่ะจะมีเจดีย์แสดงถึงความเป็นรูปแบบสุโขทัยนั้นรูปแบบเจดีย์สุโขทัยคือเจดีย์ทรงอะไรนู่นเลยองค์ที่สูงที่สุดสัญลักษณ์สุโขทัยแท้ดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินที่สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับ
1: แล้วทำไมตามวัดเรามาเที่ยวตามโบราณสถานแบบนี้ที่วัดถึงมีตัวเจดีย์วัดกับเจดีย์ทำไมเขาชอบ
0: ไว้รวมกันใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะนั้นเจดีย์เนี่ยถ้าเป็นในสมัยก่อนก็จะใช้เป็นที่บรรจุอัฐิหรือเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง แน่นอนวัดมหาธาตุก็มีเช่นนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าเจดีย์ทั้ง209องค์เนี่ยไม่ใช่เป็นที่เก็บกระดูกอย่างเดียวหรืออัฐิอย่างเดียวบางองค์เท่านั้นที่เราพบภาชนะบรรจุอัฐิซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเป็นอัฐิของเชื้อราชวงศ์สุโขทัยที่สำคัญเท่านั้นเพราะฉะนั้นนอกจากวัดมหาธาตุจะเป็นพระอารามหลวงยังเป็นถึงสุสานหลวงด้วยไงแต่ไม่ใช่เจดีย์ทุกองค์จะมีกระดูกบรรจุอยู่นะบางองค์ก็ไม่มีบางองค์เพราะว่าตรงแกนกลางของเจดีย์บางองค์ก็จะทำห้องโถงสี่เหลี่ยมไว้ด้านในก่อด้วยเจดีย์ครอบอีกทีนึงซึ่งไอตัวห้องโถงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะใช้เป็นที่เก็บเครื่องสืบสารพุทธศาสนาเช่นอะไรพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆอ่ะถ้าเราคุ้นหูในปัจจุบันนี้คือคำว่ากรุใช่ไหมกรุแตกก็จะมีพระเครื่องพระพิมพ์นี่คือเจดีย์200องค์ของวัดมหาธาตุถึงบอกว่าไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องมีกระดูกอย่างเดียวเหมือนวัดในปัจจุบันเราอ่
1: ะแต่มีพระมีอะไรอยู่ในนั้นเห็นไหมคุณผู้ชมคะคือมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
0: แล้
1: วที่นี่องค์พระทำไมอยู่เป็นมุมเป็นช่องเป็นกรอบ
0: ดูอึดอัดใช่ไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่ลักษณะของสถาปัตยกรรมรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่ในมณฑปเรียกมณฑปที่อยู่แคบๆเหมือนจะบีบองค์พระ
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าคันธกุลีเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่เฉพาะส่วนเฉพาะองค์เฉพาะตนไม่ให้ใครเข้ามารบกวนอยู่ในความสมถะและพอดีไม่ต้องโอดโถงสะดวกสบายอะไรมากมาย
1: เป็นห้องส่วนตัว
0: ใช่
1: ไฮไลท์ของที่นี่ยังเหลืออีกหนึ่งที่เวลาเราเห็นภาพถ่ายสวยๆของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเราจะพบเจอกับวัดแห่งนี้อ่ะจะ
0: เป็นพระองค์ใหญ่ๆใช่ไหม
1: แล้ว
0: ค่อยว่ากันใหม
1: ่หลายคนอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหน
0: ตามไปดู
1: ต้องตามเอากับให้เบียร์ไปกันต่อค่ะ

0: ทุกเรื่องราวรอก่อนที่พี่เบียร์จะพาอ้อมและคุณผู้ชมนะคะไปพบกับความสวยงามของวัดนี้ต้องมาดูเรื่องราวดูสตอรี่ของที่นี่ก่อน
1: ด
0: ู
1: สภาพก่อนบูรณะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเข้าชมสถานจะไม่ค่อยเห็นภาพเก่าๆของเขา
0: จริงพี่
1: เห็นที่บูรณะเสร็จแล้วอ่ะนี่คือสภาพเดิมๆของตัววัดศรีชุมนะครับซึ่งบูรณะครั้งแรกเนี่ยสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม2496บูรณะแล้วเสร็จ2499มันก็ต้องเป็นวัชพืชเลยขึ้นปกคลุมไปหมดทุกที่แหละเพราะว่าเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้างมาก็ต้องมีการเปิดแนวโบราณสถานถักถางเพื่อทำการบูรณะตัวโบราณสถานต่างๆก็จะเห็นโบราณสถานได้ง่ายขึ้นลักษณะขององค์พระเนี่ยสภาพเดิมๆที่อยู่ในมณฑปเนี่ยนะฮะมณฑปนี้เป็นศิลปะผู้การพม่าสังเกตดูตรงหน้าตักตะกอนดินเห็นไหมครับถมลงมาตะมคุดมาคุยมาลอกมาต่างๆในภาพนี้อาจจะไม่เหลืออะไรก็มีบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่นะที่หายไปได้ยังไงหลังคาที่เคยมีรู้ได้ไงมีหลังคาพบเศษกระเบื้องตอนบูรณะกันไง
0: ร่วงลงมา
1: ตามหน้าตักพระตามพื้นเนี่ยก็จะมีเศษกระเบื้องใช่ไหมก็จัดกระจายอยู่ทั่วไปในมณฑปตรงปากทางเข้าตรงนี้ด้านข้างจะมีอุโมงค์แคบๆทางเดินขึ้นยอดของมณฑปซึ่งบนเพดานเนี่ยก็จะมีภาพจำหลักหินชนวนแบบนี้เป็นภาพลายเส้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกพระพุทธเจ้านะแปะบนเพดานประมาณ50กว่าแผ่นพุทธเจ้า500ชาติอ่ะเนี่ยแต่ละชาติท่านเสวยชาติมันเป็นอะไรก็จะมีเนี่ยเรื่องราวบ่งบอกอยู่นะครับแบบนี้แหละมีรอยพุทธบาทจำลองแปะบนเพดานด้วยเหมือนกันในอุโมงค์แกจะไปชี้จุดที่ดูว่าอยู่ตรงไหนก
0: ันได้เลยค่ะ
1: แต่เราคงเข้าไปในอุโมงค์ไม่ได้นะ
0: เพราะ
1: ว่าปัจจุบันนี้เราก็ปิดไม่ให้บุคคลทั่วไปขึ้นแต่ทำตัวอุโมงค์จำลองเนี่ยในพิพิธภัณฑ์รามคำแหงที่อยู่ด้านหน้าอยู่อย่าง

0: ข้าไปไหว้พระกันดีกว่าเป็นสิริมงคล
1: แล้วพระของที่นี่คุณผู้ชมค่ะต้องเห็นจากมุมนี้ก่อนแล้วอีกหนึ่งชื่อที่ทุกคนรู้จักเวลามาที่นี่คือพระพูดได้ทำไมถึงมีฉายานามนี้เกิดขึ้นมาได้คะ
0: จริงๆแล้วเป็นเพียงตำนานตำนานหรือพงศาวดารที่เขาเล่าสืบต่อมาบอกเลยว่าตำนานหรือพงศาวดารคือสิ่งที่เล่าสืบต่อกันมามันเมื่อถูกทิ้งร้างไอ้คนรุ่นหลังอาจจะมาต่อเติมเสริมแต่งก็ได้เขาบอกว่าตามพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมีการก่อกบฏขึ้นที่เมืองอุตรดิตถ์โดยเจ้าเมืองพิชัยเจ้าเมืองสวรรคโลกพระนเรศวรก็จะพายกทัพจะไปปราบโหดที่เมืองอุตรดิตถ์พาเหล่าของทหารไปก็มาแวะพักทัพกันที่นี่แล้วมาทำกุศโลบายส่งคนขึ้นไปซ่อนอยู่หลังองค์พระเหมือนไปเสียงไทยพูดอะว่าถ้าเราพูดต่อหน้าองค์พระปุณปั้นขนาดใหญ่ถ้าพระปุณปั้นพูดตอบมาทหารจะต้องมีความเชื่อนะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์ความน่ากลัวที่คุ้มครองอยู่ก็มีกำลังใจนั่นก็เลยเป็นที่มาของตำนานพระปุณปั้นพูดได้นามของท่านเนี่ยอัจฉนะแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวหรืออาจรก็ทราบจากหลักศิลาจารึกที่พบไปตูงมงนี่แหละที่กล่าวถึงนามของท่านนี่นะครับ
1: เดี๋ยวเข้าไปดูจุดต่างๆที่พี่เบียร์ชี้ให้อ้อมดูเมื่อสักครู
0: ่ตอนที่เราเข้ามาในตัวอาคารหลังใหญ่เขาเรียกว่ามนดบด้านซ้ายมือ
1: ซ้ายมือ
0: เห็นไหมลูกกรงเหล็กปิดอยู
1: ่
0: ข้างขวาไม่มีปิดเพราะว่าข้างในบกปูนปิดไปแล้วตรงข้างในบางอันนี้เป็นทางขึ้นยอดมนดบเป็นลักษณะอุโมงค์แคบๆข้างในอุโมงค์จะมีภาพจำหลักหินชนวนกว่า50แผ่นเป็นภาพลายเส้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกของพระพุทธเจ้า อยู่ข้างในเราจะมองไม่เห็นอยู่บนเพดานเลยล่ะแต่หนึ่งในนั้นที่เราจะเห็น
1: บัวเพดานอยู่ตรงเพดานจริง
0: ๆใช่เนี่ยจะเป็นหินชนวนแบบนี้แหละแต่ข้างในถึงจะเป็นลายชาดกนะถ้านักเที่ยวทั่วไปมานี่จะไม่สังเกตไม่รู้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยต้องมาแงนมองตรงนี้แหละ
1: ทุกคนเวลามาที่นี่นะแงนมองตรงนี้นิดนึง
0: ชนวนซะหน่อย
1: จะเห็นลายดอกไม้
0: จะเห็นรูปแบบของเขาเนี่ยแคบ
1: เล็กมากมาเข้ามาด้านในนักท่องเที่ยวมาตลอดนะที่นี่มาไม่ขาดสายจริงๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี่มาดูมุมนี้กัน
0: ความสง่างามอย่างคือที่มือของท่านเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ท่าน
1: ถามเลยที่เบีย
0: มีความอ่อนช้อยงดงามไหมนิ้วงอนโก่งสวยแหละความสูง15
1: เมตร
0: หน้าตักกว้าง11เมตร30เซนติเมตรถ้าเรามองด้านในเห็นช่องอากาศใหญ่ๆนี่ช่องเดียวเห็นไหมช่องอากาศจริงๆแล้วมี2ช่องนะอีกช่องนึงอยู่ไหนเท่ากันเลยหลังเสียงท่านไงตรงนี้แหละที่มาของตำนานแหละเพราะว่าเราพูดนั้นเสียงจะก้องจังหวะแล้วเวลาพูดเสียงคนพูดจะไม่เห็นเลยเห็นไหมก็แงนมองหาไปดิใครพูดนึกว่าพระองค์นี้พูด
1: งามมากคุณผู้ชมค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่มาเที่ยวนะคะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์แบบนี้ค่ะอยากให้พี่เบียร์แนะนำเขาหน่อยเวลาเรามาเที่ยวในพื้นที่แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: ก็อยู่ในความสำรวมแหละอย่าไปวิ่งอย่าไปปีนอย่าไปขี้สงสัยว
1: ่
0: าอิฐมันเป็นอะไรไงเอานิ้วสกิดก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะหลุดมาเป็นแบบนี้แหละเนาะ
1: ขีดเขียนก็ไม่ได
0: ้ใช่พวกฐานเจดีย์ที่เหลือแต่ฐานนะเขาไม่ได้ทำสแตนขึ้นไปยืนถ่ายรูปน
1: ะ
0: นั่นคือฐานเจดีย์ฐานโบราณสถานอย่าขึ้นไปปีนไปอย่าขึ้นไปยืนถ่ายรูป
1: จะได้มาเที่ยวที่นี่กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เบียร์มากๆนะคะที่พาอ้อมพร้อมทีมงานและคุณผู้ชมนะคะได้มาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองมรดกโลกเมืองแห่งวัฒนธรรมนะคะที่ทรงคุณค่าของคนไทยทั้งประเทศค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพร้อมพี่เบียร์และก็ทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปถ่ายรูปสวยๆกันต่อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนใช่แล้วสวัสดีค่ะ

0: ่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากใช้เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่มิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทย
1: เยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ยังฮักในยามห่วงครับสวัสดีครับ
1: ยามห่างยังฮักในยามห่างครับห่างกันก็ทรงความห่างกันนะครับเป็นความรักใสๆในสไตล์ของมาฮอมซองวัยรุ่นนะฮะ
2: วัยรุ่นอย่างเฮาเนี่ยเนาะ
1: ครับเป็นรุ่นอย่างเฮาเนี่ยครับ
0: รุ่นเด้อเพิ่นบอกว่าห่างบอกว่าฮัก
1: วัยรุ่นตอนปลายครับหมู่เฮาครับปลายเท่าใดก็ใส่เข้าไป
2: เฮานี่วัยรุ่นเจนซีเพิ่นน่ะมันมากโ
3: ซ
0: ของผมนี่รุ่นที่เพิ่นมากินมาใช้กัน
1: นี่เจนอื่นก็ขอต้อนรับก่อนนะฮะสู่เพลงฮักห้อมดอย
0: ครับเราทาง NBT ช่อง11ภาคเหนือของเฮานี่ครับวันนี้เฮาต้อนรับกันด้วยบทเพลงนี้คุณผู้ชมเชื่อกับว่าได้ยินบทเพลงนี้แล้วมันเหมือนกับเดือนที่มีความแต่ความฮักกับเดือนวันแม่แห่งชาติของเข
1: า
0: ที่ผ่านมาภัยได้ไปกอดถามแม่แล้วยังภัยได้ไปหาแม่แล้วยังนะ
1: แม่ผมอยู่ในใจเสมอนะฮะ
0: ครับของผมนี่ก็อยู่ในใจเสมอแม่ผม
1: กอดไว้ในใจตลอดกาลนะฮะ
0: เปิ้นนึงบอกว่าพอฮักจะมีฮักใดยิ่งใหญ่เท่าฮักของแม่ฮักของป่อพอละอ่อนน้อยๆกะให้มากาอาบน้ำมากาซักผ้าเล่นเนี่ยพ่อแม่ดูแลหมดค่ายๆดูแลหมดแต่มันกลับต่างกันลูกกี่คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่ถ้าพ่อแม่มาสบายติดเตียงลูกนิ่งกันเนี่ยมันเป็นเพิ่นท้องว่ามันเป็นสัจธรรมเพิ่นว่ามาเฮาก็ว่าไปแต่บัดแต่ก็บ่ฮู้แต่ถึงบ่มีไผฮักต้องฮักเขาต้องแม่น้องๆหนูๆคือพ่อเตอะมันมีข่าวออกมานักขนาดเลยที่ถ่ายคลิปกันยังละอ่อนไม่ยิงไปทำร้ายกันเนี่ยนักเรียนเนี่ยหันก่อที่อยู่ต่างอำเภอของเฮาซ้ำอยู่ในภาคเหนือของเฮาเหี้ยฮู้ก็ว่าเฮาทำตัวแบบนี้แล้วก็คนที่ทุกข์คือไผ่พ่อแม่ถึงสองฝ่ายน่ะคงจะสลดน่ะเนาะสลดใจขนาดกว่าลูกจะเกิดมาเป็นคนได้ไอ้เนาะอันนี้เอาอู้เป็นแต้เป็นแหว่กันม
2: ั้ยอะไร
0: เฮาฮู้ก็ว่าแม่เจ็บท้องหมกใดแม่เจ็บท้องแทบปางตายพอกะไส้จะปุดกาเลือกเนื้อมังสาจะปุดกาเจ็บท้องเพื่อลูกเกิดออกมาลูกห้องน้อยเดียวทะแวะแวะเหมือนอาจารย์ไม่ล่มก็แวะแวะแม่หายหมดเลยงวดหน้าครับเดี๋ยวผมจะแกะเพลงอาจารย์มาห้องให้ฟังผมยังบ่ได้เตียเตียเปิ้งบอกว่าแวะ
1: โอ้ยแกเพลงอาจารย์ไม่ลงมาเล่นเนี่ย
0: ครับผม
4: โชว์เดียวอันนั้นคือโชว์เดียวเลย
1: อันนี้เฮาสวะเลยเนี่ย
2: ให้ลงไม่พอ
0: นี่แหละครับเพิ่นถึงบอกว่าคนที่ท่านรักบุตรสุดแซ่บซึ้งหญิงคนหนึ่งนั้นหรือชื่อว่าแม่จำกันได้ไหมหนอมอสละแอมีไม้เอกใช่แน่แม่ของเราแม่นก็ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับบทเพลงต่างๆอยู่ที่นี่เพลงฮักห้อมดอย NBT ช่อง11ภาคเหนือรายการดีๆมีนักขนาดครับเปิดแล้วทิ้งไว้ได้เลยขอบคุณ FC ขอบคุณหลายๆท่านที่คอยติดตามได้ตั้งจังหวัดต่างอำเภอนักขนาดพื้นที่สูงกันนักขนาดครับผมแล้วก็เดือนหน้าก็เข้าสู่แล้วครับที่เราสูญเสียบุคลากรของเราก
1: ันยายนนะ
0: ครับบุคลากรล้านนาของเราครับพ่อครูจรัญมโนเพชร
4: ครับ
0: ตอนท่านเสียเนี่ยไอ้เบิ่มเล่นอยู่ที่จังหวัดอุบลอยู่ตอนนั้นจำได้รู้สึกว่าจะเป็นปี44ปี44โอ้เขาก็มานึกเลยว่าจะมาถึงตอนนั้นแต่ทีมฮอมซองน่ะเขาก็จะจัดงานรำลึกดนตรีในส่วนกันที่น้ำทงคาเฟ่ที่เคยออกอากาศไปแล้วก็จะได้เล่าประวัติต่างๆผู้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญเล่านั้นก็จะมีท่านสจพันละดอนมนติกุลในยุทธยา กับสี่พันยาท่านจะเอารถข่าววากันนั้นมาโดยตอนนี้ยังอยู
4: ่
0: ได้ว่า
2: ข่าววาในเพลง
0: ข่าววาในเพลงแม่นครับ
1: อ๋อมีแต้กัน
0: แหละแม่นครับ
1: โอ้โธ
0: ่แล้วแถมท่านนึงครับเจ้าป้าสุรีณเชียงใหม่ก็มาเล่าเรื่องตรงนี้โดยบอกว่าจะเป็นเรื่องมาม่าม
2: าเมีย
1: มาเมียครับมาเมียครับ
2: นั่นปีเปิ่นมาม่า
0: ครับผมเนี่ยจะเล่ากันแล้วก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใยจาก NBT ช่อง11ภาคเหนือและการเพลงฮักห้อมดอยครับฝากถึงหลายๆท่านลูกน้ำยุงลายให้ระมัดระวังกันไว้พอละอ่อนโดยพอละเอกละอ่อนโดยและใจรถใจถนนให้ใจอย่างอย่าประมาทก็แล้วกันครับมาเข้าสู่กับบทเพลงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่า
4: สาวมอเตอร์ไซค์

0: เพราะไอ้ที่ขี่รถแง้นน่ะไอ้มอเตอร์ไซค
1: ์ไผ่นี
0: ่สาว
2: เสียงนี้มันน่ากลัว
1: เสียงยัง
0: พอดีพระเจ้าโยนโดนยุงลายโขบเพื่อฟังคำเตือนเปิดเจ้าไอ้มอเตอร์ไซค์ไปไหนกัน

0: มีน้องเสียงมี
1: น้องหายเลยมันตกตะกี
2: ้พ่อมันปิดประตูไว้ให้ตัวตะกี้มันเอิ้นอยู่ทางในมันเอิ้นอยู่มันห้องประตู
1: หมู่บ้านนี่มันมีคนดีเยอะกัน
0: โอ้

0: ไปถ้าไงน้อง
1: มันแก๊กกลัวกันมองจะย้ายหมู่บ้านหนีละ
2: มันแก๊กกลัวนะ
1: หมู่บ้านนี้สาวเป็นก็อย่าง
3: จังเอาอีน้องนี่ไปคั่วกันหมอไหวมาเป็นลายละ

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนั้นอย่าได้หูเลยว่าบทเพลงนี้แต่งอยู่ที่ร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มแดงใกล้วัดแสนฝางบทเพลงนั้นกูคืนไอ้หลานเปิ้นจะต้องมากินข้าวต้มที่ร้านไอ้ดอนเนี
1: ่
0: ยแล้วก็จะอู้เรื่องราวต่างๆและทีนี้ไอ้ดอนเนี่ยเปิ้นมีรถคาวากันนั้นยังอยู่เปิ้นมาหื้อหลายแสนแล้วก็ยอมขายมันเป็นตำนานแต่แล้วไอ้หลานเนี่ยเปิ้นไอ้จรันก็ยืมรถกันเนี่ยไปขี่บอกว่ามันม่วนแต่ก่อนเนี่ยถ้าเอ็นตะโลเนี่ยมันต้องขายนาก่อน
2: ซื้อ
1: จะซื้อได
0: ้แม่นครับ
1: แปลงขนาด
0: คนแต่ก่อนนี่นาอย่างเปิ้นนักฮันหรอมันมีที่มาและที่ไปถ้าติดตามหมู่เฮาเขาแล้วท่านจะได้หันทำหลายๆอย่างดนตรีในสวนเขาจะทำแบบล้อมวงเล่ากันเนี่ยเล่า
1: เล่นไปเตยกับ
3: ล้อมวง
1: เล่าม
4: ันอ๋อมันจะเล่นไปตัวยกไปตัวเรื่องใจเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันก็ต้องมียกพ้องก่อน
3: เล่าขวัญกัน
0: แม่นครับเล่าขวัญคนบ่เก่า
1: เล่าขวัญคนบ่เก่ากันนะครับ
0: อย่างวันเนี้ยหมู่เฮาท่านร้องเลิกลาจากการถอยออกไปก่อนคนนั้นก็โดนก่อน
4: เนี่ย
1: เอาละแม่นครับไผ่อยู่คนสุดท้ายจะได้เปรียบนะครับ
3: เพ
1: รา
3: ะว่าจะนอนนี
1: ่จุ้ยผมเก็บครัวครับสุดท้ายผมจะเป็นไผ่โพชท
0: รครับผมและคุณผู้ชมเชื่อกับว่ามันจะมีคุณค่าของบทเพลงต่างๆมีคุณค่าขึ้นกับศิลปินโดยในวันนั้นครับฮอลองติดตามกันก่อนที่เราจะไปวันนั้นเรามาวันนี้ก่อน
1: อันนี้ก็แฮมเพลงอันนี้ไม่ได้เขียนหน้าข้าวต้มอันนี้เขียนที่บ้านเขียนเพื่อสำหรับสุภาพสตรีทุกท่านที่อายุ27ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
0: นั่นลือมดซิดมันใช่สุภาพสตรี
1: นั่นของลุงเบิ้มยกขึ้นลุงเบิ้มคนเดียวอันนี้เป็นเพลงแบบว่าฮักเมาพี่สาวแล้วกันจะเพลงน้องบ่าวครับผมลองฟังดูครับ

0: ำหรับพี่สาวทุกท่านนะครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมเชื่อก่อนว่าหลายๆท่านถ้าได้พอน้องพลินเล่นบทเพลงนี้แล้วมันมีความสุขนะบทเพลงที่เปิ้นแต่งให้น้องพลินมันก็
2: น้องพลินแต่งให้อีพี่ครับ
0: อ๋อผมแต่งให้พี่สาว
1: อ๋อแต่งให้พี่แล้วก็เอา
2: พี่สาว
1: ถ้าจะฮักเมาไผ่ว่ามาบัดดีเมาพี่ลือเน
3: อะไอ้ขาดเนี่ยเ
0: พิ่นเอ้ยมันมีใครลูก
1: เอ้ยแต่แต่วเนิร์ดแต่แต่ว
3: จังว่าบ่ขางเมียเพิ่นเน
1: า
3: ะ
0: ประเทศไทยนี่มันมีใครลูกครับลุงเบิ้ม
1: ได้เพิ่นนึงบอกว่าในโลกเนี่ยอะหยังอะหยังก็เกิดขึ้นได้คนเฮาขอให้ทุกท่านมีความสุขกันความสุขความสุขฟังฟังอู้กันนั่นและการเพลงข้างคำดอยครับติดตามได้ในหลายช่องทางครับจันทร์พุธศุกร์โดยกันวันที่วันที่ว่ะเวลา 20:00 นโดยประมาณ
0: โอ้เวลาดี
1: ครับผมแล้วก็มารีลันเสาร์อาทิตย์แถม
0: 5:00
1: นครับติดตามกันครับถ้าดูบัตรตานเข้าเซิร์ชเข้าไปดูในช่องทางโซเชียลต่างๆเลยครับ
0: มี YouTube เขามีนะฮะ
1: ครับผม
0: NBT ช่อง11นะครับ
1: พ
0: ิมพ์คำว่า
1: เบิ้มการันตี
0: ก็ได้เดี๋ยวกันเอารายการเพลงก่อนกัน
1: ครับผมเบิ้มการันตีก็ขึ้นเพลงข้างคำดอยก็ขึ้นมาฮอมซองก็ขึ้นนะครับหลายๆทางหลายๆที่ด้วยกันครับวันนี้มีความสุขด้วยกันคุณผู้ชมเชื่อกับว่าที่ผ่านมาผมพอใจพอดี
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันแม่เมยบ้านผมอยู่ใกล้น้ำปิงนะระมัดระวังไว้นะครับคุณผู้ชมครับ
0: ขึ้นหรือยังครับ
1: ครับผมขึ้นมาน้อยเดียวบ่ได้แต่เปิ้นก็ยังว่าปีนี้ทะเลสาบดอยเต่าน้ำมันแห้งหน่อยเลยไปเว่ยหน่อยแล้วก
0: ็มีที่รองรับ
1: เชื่อกับว่าถ้าน้ำป่ามานี่นะสิ่งต่างๆมันมานักบอกว่าเป็นโรคติดเชื้ออย่างนี้การ
0: ที่มากับน้ำ
1: พิษกาครับอย่างมากับน้ำเนี่ยมีนักขนาดแต่ถ้ามากับน้ำของเพลงข้าวคอมดอยเขามาทั้งน้ำใจเลยวันนี้
0: yeah.
1: คร
0: ับ
1: ผมนี่วันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงของพ่อครูเขาครับครูบาอาจารย์ในอดีตที่ใช้ภาษาไทยชัดมากที่สุดคือครูทุนทองใจมันก็สมัยนั้น
0: ครับ
1: หลายๆท่านติดตามเข้ามาว่าเนี่ยอย่างได้เล่นเพลงเก่าเพราะว่าพ่อครูของเราครับไปหลายๆที่หลายๆต่างเพิ่นขอเพลงเนี่ยอยากจะฟังเพลงเนี่ยเพราะคนเฒ่าคนแก่น่ะเพิ่นฟังกันนักขนาดวันนี้ผมเพิ่มการันตีครับ
4: ผมเชิญละเชิญครับ
5: ผมสันรุสิชนครับ
6: ทอมพารินครับผม
1: ครับผม
3: จันแม่งมันจอม
0: อีเลย
3: ทํามามาหลูดเพื่อฮานุ่มนะเปิ้น
1: แล้วก็
4: อาจารย์ปองนะครับ
1: อาจารย์ปองครับครับผมจะหยิบยกบทเพลงของครูทุนทองใจมาฮึกกันได้สดับรับฟังกันทิ้งท้ายกันบทเพลงนี้ครับรังรักในจินตนาการครับ

0: ร้างรักในจินตนาการ
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแค่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ที่เราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ํา NBT นะครับค่ํานี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ข่าวค่ํา NBT News ช่วงแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยมีการขอให้ประชาชนนั้นรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและรวมไปถึงลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ขณะที่ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศฉบับที่7แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยลักษณะอากาศจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับในช่วงวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนในวันที่7ตุลาคมนะครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและรวมไปถึงภาคกลางด้วยครับ
2: ในเหตุการณ์นี้เองเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่5เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่พีคของเหตุการณ์นี้ละ
3: ค
2: ่ะหลังจากนั้นก็จะไล่ลงไปนะครับฝนในทางตอนบนวันที่6ที่7ไปเนี่ยฝนจะบริเวณอีสานตอนบนหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับก็จะฝนก็จะมากระจุกตัวอยู่ในบริเวณทางด้านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จะไปทางภาคใต้ซึ่งในกรุงเทพมหานครเราเองเนี่ยซึ่งก็ยังกังวลอยู่นะว่าถ้ามีฝนมาเติมน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในขณะนี้จะทำยังไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าปริมาณฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็เป็นฝนปานกลางถึงหนักบางจุดได้นะครับน้ำที่จะมาเติมเนี่ยอาจจะมีบ้างในช่วงของวันที่5นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเร็วไปเร็ว
3: มาเร็วไปเร็ว
2: มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะโดนมวลอากาศเย็นเนี่ยแบบเบียดลงมานะครับดังนั้นในช่วงจังหวะที่เขาเบียดลงมาสูงสุดก็จะอยู่ช่วงวันที่5นะครับดังนั้นเราจะต้องมาติดเท้าตรู่ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มมีเมฆเข้ามานะครับฝนน้อยในกรุงเทพเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสักสายนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของเหตุการณ์แรกครับ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมในภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยครับ
2: เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแบบนี้นะครับช่วงแรกมวลอากาศเย็นเข้ามานะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะเกิดจากตัวมวลอากาศเย็นยังคงพอจะคงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่แรงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ในพื้นที่ของลมนี้มันเปลี่ยนทิศทางได้น
3: ะ
2: ครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10นะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีฝนกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับก็จะมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับภาคตอนออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ในภาคใต้ตอนบนนะฮะลมจะเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่จะทำให้เรื่องของประกอบกับอาจจะมีแนวร่องมรสุมช่วงนั้นในวันที่10 11 12เนี่ยครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเดี๋ยวลองติดตามดูแต่ว่าแน่ๆก็คือว่าฝนของเราเนี่ยนอกจากก็ช่วง40ถึง13อีกครั้งหนึ่ง
3: ค่ะ
2: นะครับอาจจะต้องอาจเป็นระยะนะครับช่วงแรก
1: แต่เจาะแยกลงไปเนี่ยเขื่อนหลักทั้งภาคเหนือทั้งรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,200 ลูกบาศก์ฐานจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการระบายน้ำและการกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้า

0: วังอยู่ก็คือสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ประกอบกับจะมีน้ำทะเลหนุนสูงช่วง 5-10 ตุลาคมด้วยนะครับก็อาจจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงได้สั่งการให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่ตอนบนที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวรวมถึงเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากที่ระดับน้ำป่าได้มีการไหลหลากเข้าไปในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับตอนนี้เริ่มลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มที่จะกลับเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังคงวิตกกังวลกับการเตือนภัยฝนระลอกใหม่นะครับขณะที่ทางอำเภอได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือแล้วกว่า70ครัวเรือนนะครับพร้อมกับมีการวางระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดฝนตกซ้ำลงมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ
2: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะจุดนี้นะคะคือจุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่19กันยายนแล้วก็วันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังค่ะแม้ว่าสถานการณ์วันนี้นะคะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบ 100% แล้วนะคะชาวบ้านก็ได้กลับเข้าสู่ที่พักอาศัยเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะทำความสะอาดคราบดินโคลนค่ะแต่อยากให้เห็นด้านหลังของที่ฉันนะคะก็คือเป็นซากของความเสียหายที่ถูกน้ำป่าเนี่ยพัดมานะคะกองรวมกันอยู่ตรงจุดนี้ค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาวบ้านนะคะไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้รวมไปถึงสภาพจิตใจค่ะของประชาชนในพื้นที่ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในความวิตกกังวลค่ะโดยทีมข่าวนะคะได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะบ้านท่าเสาหมู่13ที่เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าน้ำป่าระลอกนี้มาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันค่ะแล้วก็ท่วมสูงถึงระดับเอวทำให้ข้าวของเครื่องใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์และสิ่งของภายในบ้านเสียหายทั้งหมดแม้จะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐค่ะและได้รับของแจกถุงยางชีพจากทางอำเภอและอบต.มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในทุกๆวันแต่ลึกๆก็ต้องยอมรับค่ะว่ายังคงรู้สึกกังวลแล้วก็วิตกทุกครั้งเลยเมื่อเห็นฝนตกเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ
3: ยังไม่สบายใจหรอกถ้าว่าเขาว่ามันจะมาอีกนะวันที่7ที่8อะไรเนี่ยฉันยังตกใจอยู่เลยเนี่ยยังไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนกันนะดูเครื่องมือของลุงเขาก็เสียหมดนะรถลาก็แช่น้ำมอเตอร์ไซค์ก็ให้เขาไปซ่อมคันนึงแต่รถปิ๊กอัพอะก็เสียอยู่ทุกวันเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรจะมาเงินที่เขาเยียวยาก็ไปทำรถหมดแล้ว
2: ขณะที่การช่วยเหลือเยียวยาและการตั้งรับฝนตกหนักระลอกใหม่นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอมวกเหล็กค่ะก็ระบุด้วยนะคะในส่วนของเรื่องเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทจากเหตุการณ์น้ำป่าเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้จ่ายตรงถึงมือประชาชนเรียบร้อยแล้วจำนวน73ครัวเรือนส่วนเหตุการณ์น้ำป่าหลากนะคะที่ซ้ำมาเมื่อวันที่24กันยายนในส่วนนี้คาดว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน2สัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกลุ่มฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ทางอำเภอค่ะก็ได้ร่วมกับอบต.มวกเหล็กนะคะมีการขุดลอกคลองปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับน้ำไว้แล้วพร้อมกับติดตั้งหน่วยวัดปริมาณน้ำฝนบนภูเขาไว้2จุดด้วยกันหากมีปริมาณฝนตกเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปจะมีการทำการแจ้งเตือนแล้วก็อพยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดใหม่ท่าเสาที่มีการจัดทำสแตนบายรอไว้แล้วไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากปลัดอำเภอมวกเหล็กกันค่ะ
4: ถ้ามีฝนเนี่ยตกตั้งแต่100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะต้องแจ้งอพยพเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับกรณีถ้าเกิดนะครับถ้าไม่เกิดก็ยังอยู่ในห้วงเฝ้าระวังอยู่ครับก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้2ศูนย์ก็คือศูนย์ที่วัดใหม่ท่าเสาที่1นะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนขามไม้เกวียนนะครับ2ที่ก็ยังสแตนบายไว้อยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะ
2: แม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะคลี่คลายเกือบ 100% แล้วนะคะแต่ทางอำเภอเองทางอบต.เองรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกครองต

0: นี้มีการจัดทีมนะคะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเนี่ยเกือบตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าน้ำป่าที่มานะคะทั้ง2ระลอกนั้นก็คือเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายฝนตกอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุประวีนะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่การช่วยเหลือก็คงยังต้องเข้าต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: และก็ความกังวลเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายฝ่ายก็ยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคร
2: ับ ถูกต้องนะครับแต่ในขณะที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นระดับน้ำยังมีความเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือชุมชนหมู่5ที่ตำบลท่าวาสุกรีครับตอนนี้ทีมข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปปักหลักติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอัปเดตสถานการณ์สดๆกับคุณพรทิวากันที่ยาใจจากที่วัดวงคล้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ทีมข่าว NBT ของเรานะคะอยู่ที่วัดวงคล้องตำบลท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในจุดอพยพนะคะที่เปิดพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรอบชุมชนค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของวิบนะคะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านเรือนตัวเองค่ะเข้ามาอาศัยชั่วคราวอยู่ที่บริเวณเมนของวัดนะคะเนื่องจากว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะซึ่งหมู่บ้านชุมชนที่อยู่หลังวัดรอบวัดตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกบ้านของตนเองเนี่ยเป็นลักษณะ2ชั้นค่ะแต่ว่าบ้านที่ปลูกชั้นเดียวนะคะขณะนี้ก็ถูกน้ำท่วมทั้งบ้านไปแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะจะต้องอพยพครอบครัวนะคะก็มาอาศัยอยู่ที่บริเวณเมนของวัดเป็นการชั่วคราวค่ะบริเวณนี้ก็จะอยู่ติดกับคลองนะคะคลองสูงกว่าระดับถนนมากค่ะทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่โดยระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในคลองด้วยค่ะสำหรับชุมชนหมู่5ตำบลท่าวาสุกรีนี้นะคะบริเวณโดยรอบวัดวงคล้องก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ72หลังคาเรือนค่ะหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและนำสิ่งของบางส่วนออกจากบ้านมาเก็บไว้ในพื้นที่ของวัดทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงเรือเข้าไปสำรวจภายในชุมชนพบว่าระดับน้ำยังคงสูงนะคะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นแต่บริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้การเดินทางเข้าออกชุมชนในขณะนี้ก็ต้องใช้เรือเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันภายในพื้นที่พักพิงนะคะก็ยังมีทั้งเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวโดยชาวบ้านสะท้อนถึงปัญหายุงจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนทำให้ต้องการยากันยุงและก็อุปกรณ์ป้องกันยุงเพิ่มเติมรวมถึงห้องน้ำเคลื่อนที่เนื่องจากห้องน้ำที่มีอยู่ที่บริเวณศูนย์อพยพจุดอพยพตรงนี้นะคะยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ประสบภัยค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังสะท้อนถึงความต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะนมผงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเนื่องจากมีครอบครัวนะคะที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนสิ่งของสำหรับเด็กเล็กเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัยค่ะ
4: ไม่ถึงชั่วโมงน้ำเข้าห้องอ่ะไวมากอ่ะ
3: ตอนนี้เรายังกังวลไหมกับสถานการณ์ฝนหรือว่าการระบายน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก
4: ังวลค่ะพี่กังวลเพราะถ้าเกิดมันท่วมถึงที่นอนก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันเข้าห้องน้ำก็ลำบากมันหลายๆอย่างอะค่ะแล้วลูกก็เล็กด้วย
3: ด้านชาวบ้านอีกรายนะคะพักอาศัยอยู่คนเดียวก็บอกกับทีมข่าวว่าตนเองเนี่ยก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากังวลว่าหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำอาจสูงขึ้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อการพักอาศัยบนชั้น2ของบ้านค่ะขณะนี้ในพื้นที่เนี่ยก็มีการช่วยเหลือนะคะนำอาหารข้าวกล่องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนแล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังต้องการถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตระหว่างที่ต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวด้วย
5: พอเห็นน้ำมาก็รีบยกกันเลยเพราะว่ามันมาโอ้วันสองวันแรกมันขึ้นมาเป็นศอกกันนะถ้าน้ำลดน่ะน่าจะเถาะมีแหละเพราะความเสียหายมันมีเยอะไง
3: วัดวงคล้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่พักพิงของประชาชนของชาวบ้านในช่วงที่ต้องอพยพออก

0: บ้านเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับจะเห็นความยากลำบากนะครับทั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอายุต้องไปนอนบนเมรุเผาศพนะครับในขณะที่ชาวบ้านจะท้อนมาเลยนะครับสิ่งที่ต้องการมากๆเลยตอนนี้คือพวกอุปกรณ์กันยุงต่างๆทั้งมุ้งรวมถึงยากันยุงด้วยห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับนมผงแล้วก็เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กตอนนี้ขาดแคลนมากครับ
2: นะครับไปดูการลงพื้นที่ของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับและได้กำชับเลยว่าแม้ว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มจะทรงตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้ามประมาทและเร่งป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาดกรวดนะครับและที่ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองนะครับซึ่งทั้งสองแห่งเนี่ยถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและมีการหารือกับทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองพร้อมกับผู้นำชุมชนเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำด้วยการทำแนวป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้บอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ระดับน้ำที่นครสวรรค์นั้นลดลงแล้วและน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มที่จะทรงตัวมีเพียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับน้ำจากหลายทางทำให้บางอำเภอระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดส่วนเรื่องของการเยียวยาหากพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569จะได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นนั้นๆตามหลักเกณฑ์แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจะได้รับการเยียวยาจากเงินประกันภัยตามโครงการของรัฐบาลเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลงทะเบียนรับความช่วยเหลือหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้ไปติดต่อผู้นำชุมชนและฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆครับ
3: แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็น่าจะทรงตัวอยู่แบบนี้สักจากวันนี้ไปน่าจะสักอีกสัก3วันนะครับแล้วก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆสำหรับท่านที่ท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับก็จะต้องให้ทางท้องถิ่นแล้วก็ทางกำลังผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเร่งสำรวจเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของเงินเยียวยานะครับส่วนใครที่ท่วมหลังจากวันที่1ก็จะเป็นเรื่องของประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมทำประกันไว้ให้ครัวเรือนละ 10,000 บาทนั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่บ้านเรือนเสียหายก็จะได้รับเพิ่มเติมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็หลังจากวันที่1กับก่อนหน้าวันที่1ก็ต้องแยกกัน
1: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันตกบ้างนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดทิศทางดีขึ้นนะครับหลังจากที่เขื่อนแม่กลองได้ปรับลดการระบายน้ำลงก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในหลายอำเภอก็ลดระดับตามลงไปด้วยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชนริมน้ำที่บ้านลิ้นช้างต่างก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าพักอาศัยตามปกติแล้วครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% ยังรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์ปริมาณน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% รองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรครับอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำจากทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองสามารถปรับลดการระบายน้ำได้ลงมาอยู่ที่ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพอปรับลดลงก็ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะการะดับน้ำก็ลดตามไปด้วยครับพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ทำให้น้ำที่ท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็ลดระดับลงทางเทศบาลเมืองปากแพรกก็เลยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนถึงจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ถึงจะกลับมาใช้งานตามปกติได้เช่นเดียวกับที่ชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างตรงนี้บ้านเรือนประชาชนมีอยู่กว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมก่อนหน้านี้ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกันครับชาวบ้านต่างก็เร่งเดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองสำรวจความเสียหายล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับไปพักอาศัยดำเนินชีวิตต่อไปครับ
4: ึกตูพึกที่หนึ่งที่นอนอะไรเงี้ยมันก็มันต้องกลับไปมันก็ไปไม่ทันน้ำขึ้นเร็วขยะก็เยอะมันก็ลอยจากที่มาผสมกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วขยะก็คือของใช้เรานี่แหละคือตู้พวกอะไรเงี้ยที่เราขนไม่ทันมันก็เลยทั้งที่เลนทั้งอะไรเลยมันก็เลยเยอะไงบางอย่างที่มันขนไปได้ยังเตียงพวกอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเตียงคือจมน้ำอยู่แล้วผมขนไม่ทัน
5: จะต้องยกทิ้งหมดเลยใช่ไหมคะ
4: ก็พึกตู้พวกอะไรเงี้ยที่เป็นตู้ไม้เงี้ยมันก็หมดแต่ต้องยกทิ้งไปเมื่อเช้าแต่ปี39มันก็คือเราก็ไม่ได้ของกันเยอะพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากมายแบบนี้ปี39มาตุ้มเลยตุ้มปุ๊บปุ๊บเข้าเนี่ยคือถนนละน้ำมันขึ้นถนนปีนี้ยังไม่ขึ้นไงเยอะทุกปีก็เขาซ่อมฟางมากั้นเนี่ยมันก็พุ่งโผล่พุ่งโผล่อยู่ตอนเนี้ยพื้นประมาณแค่นี้นะซึ่งมาสัก20เซนได้ตุ้มจากพื้นนะทีนี้ก็เริ่มเนี่ยแต่พรุ่งนี้ต้องเช็คถูกหน่อยวันนี้เราทำตั้งแต่เช้าแล้ว
2: ขยับมาที่พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำอย่างพื้นที่ของตำบลยางงามอำเภอปักท่อนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่อยู่ปลายทางก่อนที่จะระบายเข้าไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งน้ำจากคลองประดู่ยังคงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองนะครับขณะที่ทางจังหวัดเองก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตรียมตัวที่จะรับมือกับฝนระลอกใหม่เดี๋ยวไปติดตามได้กับคุณภัทรพรมาละโสรายงานสดมาจากตำบลยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคุณภัทรพรครับเชิญครับ
6: ค่ะขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่บ้านเรือนของประชาชนภายในซอยวัดยางงาม3นะคะติดกับริมคลองประดู่ค่ะซึ่งห่างจากจุดที่เรายืนอยู่ไม่ถึง50เมตรด้านหลังนี้เท่านั้นนะคะซึ่งจะเห็นว่าระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะตั้งแต่ระดับเข่าและลึกเข้าไปนะจะอยู่ที่ประมาณเอวค่ะและท่วมแบบนี้มา10วันแล้วนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้นะคะก็ยังคงทรงตัวและบางจุดค่ะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคลองประดู่ค่ะเชื่อมกับคลองแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและแม่น้ำแม่กลองซึ่งน้ำจากหลายทางไหลมารวมกันและระบายออกได้ช้าจึงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมคลองแม้ประชาชนจะได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะแต่หลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินและบ้านเรือนส่วนใหญ่ค่ะเป็นบ้านยกสูงและบ้าน2ชั้นจึงยังสามารถพักอาศัยและช่วยเหลือตัวเองได้อยู่จากการสอบถามประชาชนค่ะเล่าว่ายังเลือกพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินขณะที่บางครอบครัวค่ะต้องดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงแม้จะได้รับผลกระทบเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำแต่ยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องค่ะ
7: ปีนี้ท่วมเร็วมากทุกปีมันจะค่อยๆขึ้นปีนี้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วก็เร็วมากแล้วเนี่ยจะไม่ลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใช่นี่แหละห่วงตอนนี้แหละตอนที่ฝนมันจะตกนี่แหละ
8: เขามีศูนย์พักพิงเรา
7: แต่ก็ยังไม่อยากไปไงคือก็เป็นห่วงบ้านที่บ้านแม่อยู่ฝั่งหนองกระทุ่มอ่ะแต่ไม่ท่วมเขาก็ให้ไปนะแต่นี่ว่าไม่อยากไปอ่ะคือว่าเราก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองกันได้คือว่ามันก็มีทุกไฟเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยเราก็ดีใจ
9: อาท
7: ิ
9: ตย์กว่า
7: แ
9: หละครับอ
8: าท
9: ิ
8: ตย์กว
9: ่
8: า
9: ครับ
8: ค
9: ือ
8: ก่อนหน้านี้มันสูงกันไหมตอนนี้มันลดลงไหมมันสูงขึ
9: ้นถ้าแบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะอาทิตย์แล้วครับครับ
10: นั่นหัวแก้ต้มธรรมดาก็เลยว่าไม่เท่าไหร่แม่ผมมันแกเดินไม่ได้อยู่ข้างบนบ้านผมต้องดูแลแกอยู่แล้วก็มีพี่น้องด้านนอกก็เอาของมาส่งให้ครับครับ
8: แล้วถ้ามันหนักกว่านี้เราจะเอาแม่ออกไปข้างนอกด้วยนะคะหรือว่า
10: ผมว่ามันคงจะไม่เพราะบ้านผมตุ่งงบก็เลยว่าไม่ค่อยกังวล
6: โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอปากท่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลยางงามนำถุงยังชีพข้าวน้ำดื่มและยามอบให้ประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านพร้อมทั้งเยี่ยมประชาชนที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้สูงอายุและเด็ก นายอำเภอปากท่อค่ะเปิดเผยว่าตำบลยางงามมี5หมู่บ้านรวมประมาณ150ครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยอำเภออบต.และผู้นำชุมชนค่ะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารแห้งเข้ากล่องและถุงยางชีพไว้รองรับประชาชนขณะเดียวกันค่ะก็ได้สำรวจเส้นทางน้ำในคลองประดู่หากพบจุดที่กีดขวางค่ะก็จะใช้รถแบ็คโฮเปิดทางน้ำรวมถึงกำจัดผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมขยายพื้นที่ศูนย์พักพิงค่ะหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ
11: ก็เรามีแผนรับมือเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เราก็ได้ไปสำรวจในคลองประดู่นะครับตามเส้นทางต่างนะครับว่ามีน้ำไหลออกทางช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็จะมีการใช้รถแมคโครนะครับซึ่งได้รับความสนับสนุนของอบจ.นะครับในการเปิดทางน้ำเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะมีผักตบชวาไปอุดตันอยู่นะครับก็วันนี้จะดำเนินการในช่วงเย็นนะครับส่วนในด้านอื่นนะครับเราก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่พักคอยให้มากยิ่งขึ้นครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะครับ
6: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองทั้งบ้านโป่งโพธารามและอำเภอเมืองระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำโดยจังหวัดค่ะยังเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถขนย้ายทรัพย์สินและอพยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันสถานการณ์รวมถึงเตรียมการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะ
12: แต่ว่าในตอนนี้พื้นที่ที่ยังจะเป็นพื้นที่เรียกว่ารับน้ำนะคะปลายทางของจังหวัดราชบุรีก็คือพื้นที่อำเภอปากท่อนะคะณบริเวณตำบลยางงามแห่งนี้ค่ะคือเราก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะต้องประเมินสถานการณ์และรีบแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบก็จะได้สามารถอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้ทันท่วงทีค่ะ
6: ค่ะขณะนี้นะคะแพ้ว่าภาพรวมของจังหวัดราชบุรีจะเริ่มคลี่คลายลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองลำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะโดยถ้าหากพื้นที่ท้ายน้ำก่อนสู่ออกสู่อ่าวไทยนะคะอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเร่งผลักดันน้ำออกทะเลอ่าวไทยได้นะคะก็จะช่วยให้การระบายน้ำที่จังหวัดราชบุรีตรงนี้นะคะระบายออกไปได้แต่อย่างที่บอกค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้การระบายน้ำนั้นมีข้อจำกัดดังนั้นประชาชนเองค่ะก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์นะคะถ้าหากรู้สึกว่าตัวเองอยู่พื้นที่เสี่ยงนะคะก็ข

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและเบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับเพื่อเร่งระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้การทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้และในวันที่5ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกอบจ.ปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบด้วยครับ
1: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำเราถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปากการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
2: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งขณะนี้บางจังหวัดเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระยองซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สามารถที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านพักอาศัยของตัวเองได้แล้วแต่ยังคงเหลือบางพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะครับยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังท่วมขังสูงต่อเนื่องมานานกว่า10วันแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในการดูแลสุขภาพและการรับรองผู้ประสบภัยครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในและโรงพยาบาลสนามและได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงถึง 30-40 เซนติเมตรทำให้ต้องลำเลียงผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนพร้อมกันนี้นะครับทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับได้แก่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนอกจากนี้นะครับยังได้มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงของอบจ.ปราจีนบุรีด้วยทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยได้ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่ามีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานกว่า10วันปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงและครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากจังหวัดสระแก้วจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
3: สถานการณ์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดมาต่อเนื่องนะครับกินระยะเวลาประมาณ9-10วันแล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำขึ้นสูงใน กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของศูนย์อพยพนะครับและมีที่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับอพยพจากบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนะครับท่านรัฐมนตรีท่านคงจะลงไปดูในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับว่าคงจะลงไปใน

0: สั่งการนะครับเพราะว่าปราจีนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำทับลงมานะครับจากจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วคงต้องไล่ตามสถานการณ์ลงมาเรื่อย
1: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมคลองสายหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงการเดินทางสัญจรทางน้ำแล้วก็เส้นทางในชุมชนริมน้ำเป็นอย่างมากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะจึงลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยลงเรือจากเทศบาลตำบลเทพราชที่อำเภอบ้านโพล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนริมสองฝั่งคลองรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลองเปรงที่อำเภอเมืองนายจุลพันธ์กล่าวหลังจากลงพื้นที่กับว่าระดับน้ำที่ท่วมขังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากดังนั้นจะต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนเตรียมมาตรการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
2: ต่อเนื่องที่จังหวัดระยองนะครับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองได้มีการรายงานนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่อีกประมาณ3จุดหลักนะครับประกอบด้วยที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและที่ตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำเหลือประมาณ10เซนติเมตรจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบอีก300ครัวเรือนสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับทางจังหวัดระยองได้ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำและเรือชนิดต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยแล้วกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่ตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายลงครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในภูมิภาคต่างๆแล้วนะครับกลับมาดูสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครซึ่งภาพรวมก็คลี่คลายลงมากครับคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับจะมียกเว้นก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละครับที่ยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่ขณะที่พื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังสถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเตรียมจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูซึ่งผู้ว่ากทม.มั่นใจครับว่าฝนระลอกใหม่ที่จะมานั้นจะไม่ซ้ำรอยวิกฤตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วจะมียกเว้นก็คลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงเนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกในส่วนพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังการสูบน้ำก็ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน้ำบางจุดเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งแล้วขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งครับตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80% ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการได้ครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดพื้นที่ไหนที่น้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีอย่างที่เคหะคลองจันทน์ตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับปัญหาตอนนี้กลายเป็นเรื่องของขยะตกค้างเป็นจำนวนมากแทนครับ
1: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนละคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
0: แต่หลายคนกำลังกังวลกับในอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับการเตรียมพร้อมความรับมือฝนระลอกใหม่ทางกทม.บอกว่าเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดแล้วตามแผนที่วางไว้แม้ว่ากรมอุตุจะคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนสะสมต่อเนื่องก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ครับผู้ว่ายืนยันว่าสถานการณ์ไม่ซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกสะสมมากถึง350มิลลิเมตรนะครับอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ช่วงนี้แม้ฝนจะตกไม่เยอะเพียงแค่30นาทีแต่กลับเกิดน้ำขังบนผิวการจราจรซะแล้วเรื่องนี้เป็นเพราะว่าพื้นดินมันมีความชุ่มน้ำสูงอยู่แล้วครับระดับน้ำในคลองก็มีปริมาณมากอยู่ทำให้ดินไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำซึมน้ำเข้าไปได้มันก็เลยขังส่วนเรื่องมวลน้ำเหนือกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนณตอนนี้ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกทม.นะครับเพราะว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.ยังสูงยังรองรับได้อยู่ปริมาณน้ำเหนือที่ลงมาก็ไม่มากแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทเฝ้าระวังพื้นที่ริมเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำมีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้วครับ
1: ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
2: น้ำทะเลหนุนมันสูง
1: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะคือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ
2: แต่ขออน
1: ุ
2: ญาตทีจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวแล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับไปติดตามกับคุณสวงสุดาลำเจียกรายงานมาจากในพื้นที่คุณสวงสุดาครับเชิญครับ
4: ขณะนี้ค่ะทีมข่าวได้อยู่ที่หน้าบริเวณซอยเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดระดับน้ำนะคะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรค่ะทางด้าน จ้าหน้าที่ค่ะได้มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าบริเวณด้านในค่ะจะได้ลดลงมาเมื่อวานนะคะอยู่ที่ประมาณระดับอกค่ะซึ่งวันนี้ลดลงมาอยู่ที่เพียงระดับเอวเท่านั้นค่ะจากการคาดการณ์ก็อยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรค่ะและมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาและลอกใหม่คาดว่าอีก2วันจะกลับมาเป็นปกติค่ะภาพบรรยากาศบริเวณเคหะร่มเก้าในวันนี้จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในหลายจุดเริ่มลดลงแล้วโดยบางพื้นที่นะคะน้ำแห้งจนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะขณะที่บางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่สังเกตได้ว่าหน้าบริเวณหน้าซอยเคหะร่มเก้านะคะรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยนำรถเล็กออกมาจากพื้นที่ในซอยเพื่อป้องกันเกิดน้ำขังและลอกใหม่เนื่องจากสถานการณ์ฝนยังคงตกมาอย่างเป็นระยะนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วอีกสิ่งที่พบตามชุมชนจะเป็นขยะ

0: และสิ่งของที่ถูกพัดมากองอยู่บริเวณริมทางและบริเวณหน้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าจัดเก็บและทำความสะอาดค่ะเพื่อให้พื้นที่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทางด้านพลตำรวจโทชัยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเปิดเผยว่าขนาดนี้ไม่ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์โดยรวมเนื่องจากส่วนราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงองค์กรต่างๆได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเป็นห่วงเรื่องโรคที่มากับน้ำค่ะรวมไปถึงสุขภาพของผู้สูงอายุและเด็กโดยเฉพาะโรคติดต่อและโรคทางเดินหายใจเนื่องจากมีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมากส่วนระดับน้ำขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีกภายใน2วันประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นก่อนเข้าสู่ระยะฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ขณะที่สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ขนาดนี้ค่ะขวัญกำลังใจดีขึ้นหลังทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือขณะเดียวกันค่ะหากเกิดฝนตกมาละลอกใหม่มีการเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานค่ะยอมรับว่ามีบ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วถือว่าน้อยค่ะโดยขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นแค่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ภายในพื้นที่เป็นหลัก
1: ลงไปได้30เซนแล้วครับผมถือว่าเยอะมากผมต้องใช้คำนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิน2วันประชาชนจะใช้ที่ชีวิตได้อย่างปกตินะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของการคลีนลิ่งการทำความสะอาดแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดคำว่ามันแห้งนะแต่ประชาชนยังใช้ชีวิตได้ทั้งส่วนราชการทั้งรัฐบาลทั้งกรุงเทพมหานครรวมถึงภาครัฐและกองทัพด้วยแล้วก็พวกน้องๆองค์กรต่างๆตอนนี้ได้ดมเข้าไปช่วยนะครับแต่ที่กังวลก็มีแค่เรื่องโรคที่มากับน้ำซึ่งตอนนี้ทั้งสาธารณสุขทั้งแพทย์ทหารก็เข้าไปดมกันช่วยนะครับก็ผ่านพ้นได้ขั้นดีแต่เรายังทางสาธารณสุขกังวลเรื่องโรคติดต่อที่บางกันน้ำกันทั้งมากโดยเฉพาะเรื่องของฉี่หนูครับแล้วก็เรื่องติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดเป็นต้นตอนนี้กำลังมีทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่อยู่ข้างในค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่เราอยู่ข้างในเยอะมากครับ
0: อีกทั้งกรุงเทพมหานครนะคะมีการเตรียมรับมือในช่วง2ถึง3วันข้างหน้าทางด้านกรุงเทพมหานครจะเร่งพองน้ำในคลองให้ได้มากที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ณตอนนี้นะคะแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่บางจุดในพื้นที่เคหะซอยร่ม9ค่ะยังมีพื้นที่เป็นลุ่มต่ำค่ะลักษณะจะเป็นแอ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะกำลังเร่งสูบน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง
2: ขอบคุณคุณสงสุดานะครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับระดับน้ำเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องกังวลตอนนี้ก็คือโรคที่มากับน้ำด้วยนะครับ
3: เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีกองทัพไทยเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่เขตลาดกระบังด้วยนะครับทั้งเรื่องของการแพทย์การส่งต่อผู้ป่วยการลำเลียงอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้ถึงมือผู้ประสบภัยครับทางชุดประสานงานกองทัพไทยร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติหรือว่าบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมประสานชุดแพทย์จากสำนักงานแพทย์หน่วยประชาการทหารพัฒนาและชุดแพทย์กองทัพบกเข้าดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรวมทั้งจัดเรือของกองทัพบกมาสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเพื่อเข้ารับการรักษานอกจากนี้สนับสนุนการส่งอาหารและไข่ไก่สดเข้าสู่เรือนโรงครัวของศูนย์พักพิงด้วยพร้อมรับมอบอาหารสัตว์จากภาคส่วนต่างๆรวมถึงเรือยาง6ลำและเรือแคนู5ลำคอยลำเลียงอาหารไข่ไก่ยาและอาหารสัตว์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากครับพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารยังได้เข้าร่วมประชุมกับปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการพื้นที่แจกจ่ายอาหารและส่งต่อผู้ป่วยโดยมุ่งบูรณาการปฏิบัติและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนกองทัพไทยยังคงเดินหน้าสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติครับ
2: อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็คือที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนก็เร่งทำความสะอาดที่พักอาศัยของตนเองนะครับขณะที่ฝั่งของร้านค้าต่างๆนะครับขอให้ภาครัฐช่วยเหลือหลังจากสินค้าและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายเป็นจำ

0: นวนมากครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณแฟลตคลองจันที่เขตบางกะปิหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังล่าสุดพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วและกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการเริ่มสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดพื้นที่และหลายคนยอมรับนะครับว่าไม่เคยประสบเหตุน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนและครั้งนี้เสียหายหนักมากพร้อมกับขอให้รัฐบาลนั้นเข้ามาช่วยเหลือครับ
1: ที่ผ่านมามันไม่ถึงขนาดนี้นะคะปี54ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนี้และปี26ก็เยอะแต่ไม่ถึงขนาดนี้นี่เยอะมากค่ะเยอะมากเอาไม่ทันปรับตัวไม่ทันเก็บของไม่ทันเลยเสียหายเยอะไดปอกผมก็ตัวละ1,000 กว่าบาท 2,000 ก็หลายตัวอยู่เนาะค่ะเก้าอี้ทำผมจมน้ำเก้าอี้เตียงสระผมจมน้ำหมดค่ะเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะใช้เงินอีกเยอะ
2: ประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณหลายตังค์อยู่นะประเมินไม่ได
3: ้ตัวหน้าประตูหลังปิดแต่กระแพงอ่ะมันหลุดก็เลยไปหมดแต่ของเนี่ยของชำทั้งร้านเหลืออยู่แค่เท่าที่ลูกเห็นเนี่ยทุกอย่างไปหมดด้วยว่าเอกสารแล้วเราอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะนั่นแหละมันไปหมดไม่เหลืออะไรกันทุกร้านยังไงก็ให้รัฐบาลลงมาดูแลเนาะประชาชนลำบากมากวิกฤตมากหมดเนื้อหมดตัวทุกอย่างอยู่ที่ร้านก็ทุกคนใช่อย่างร้านเนี่ยแถวๆเนี่ยทุกคนหมดเลยทุกคนทุ่มเทอยู่ในนี้หมดพอแบบตู้จะไปเรียบร้อย
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงเรือสำรวจสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยย้ำว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนการแก้ไขน้ำท่วมทุกพื้นที่ควบคู่กันไปกับการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงเรือติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปลัดกทมให้ข้อมูลกับว่ากทมมีขันกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ88 กิโลเมตรได้เสริมแนวป้องกันให้สูงขึ้นอีกประมาณ1.50 เมตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์น้ำขณะที่อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าปริมาณน้ำที่ระบายผ่านพื้นที่ของกรมชลประทานในขณะนี้ยังเป็นไปตามแผนยังสามารถบริหารจัดการควบคุมได้นะครับพร้อมติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและวางแผนการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงขณะที่กลาโหมและเหล่าทัพก็พร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถทั้งกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มและให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
5: ตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำแล้วที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ำ 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่1.60 เมตรมั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
4: นอกจากนี้กองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมทั้งกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วขณะที่พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็เข้าเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรามอบเครื่องอุปโภคบริโภค300 ชุดแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ที่ทุพพลภาพหรือพิการและครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและย้ำครับว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกอย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นฟูดูแลครอบครัวฐานบันศึกให้เขาอยู่ได้นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ออกไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรมารับประทานได้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพบปะนะครับว่าอยากจะมาดูแลพี่น้องฐานบันศึกพิการและก็ครอบครัวที่นี่ครับ ในฐานะองค์การทหารศึกก็จะไปดูแลทหารศึกในพื้นที่ต่างๆด้วยอย่างเช่นอาทิตย์หน้าผมจะไปบางไทรเพราะบางไทรเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะก็จะไปที่ไหนที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลไม่ว่าจะเป็นทหารศึกหรือว่าพี่น้องประชาชนก็ตามเพราะว่ารับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาครับครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์กันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับและจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกับการกระจายสินค้าทำให้ไข่ไก่ในบางพื้นที่ราคาขยับขึ้นแผงละ6ถึง10บาทนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจึงได้เร่งขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ชะลอการปลดระวางแม่ไก่และลดการส่งออกพร้อมกับเตือนเรื่องของการกักตุนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาซึ่งมีโทษสูงนะครับจำคุก7ปีโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังพบจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัยราคาไข่ไก่นั้นปรับขึ้นแผงละ6ถึง10บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืดระยะเวลาในการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อที่จะรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่เรื่องของการส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้มีการชะลอการส่งมอบและลดปริมาณการส่งออก 30-50% ในระยะนี้พร้อมกับให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนางสุภจีได้ระบุนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อที่จะรับข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ก็จะมีการประสานทางกระทรวงกลาโหมให้นำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมกับได้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดรวมถึงการเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั้งนี้นะครับหากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่สายด่วน1569โดยผู้กระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
2: มีเงินว่าสินค้าแล้วก็ไม่ขอ
1: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
3: ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอินเดียกำลังเติบโตตามกำลังซื้อและก็ความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงพาผู้ประกอบการไทยไปเจาะตลาดอินเดียโดยชูจุดเด่นสมุนไพรงานวิจัยและนวัตกรรมผสานกับภูมิปัญญาอายุรเวทต่อยอดสู่ตลาดโลกไปติดตามกันจากรายงานครับ

0: ียเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เติบโตรวดเร็วและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยประชากรกว่า 1,400 ล้านคนชนชั้นกลางขยายตัวต่อเนื่องและผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นประกอบกับอินเดียมีรากฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะศาสตร์อายุรเวททำให้ตลาดสมุนไพรอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วยโดยคาดว่ามูลค่าตลาดสินค้าโภชนะบำบัดหรือนูทาซูติคอลของอินเดียจะขยายตัวแตะระดับประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2575ขณะที่ไทยในปี2568ส่งออกสินค้าสมุนไพรไปอินเดียมีสัดส่วนสูงถึง 34.07% สะท้อนโอกาสทองของสมุนไพรในตลาดอินเดีย
1: เทรนด์อายุรเวทของอินเดียที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหากได้มาผสานกับสมุนไพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของประเทศไทยจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสมุนไพรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เล็งเห็นโอกาสสำคัญนี้ค่ะจึงได้ยกทัพผู้ประกอบการนำสมุนไพรในรูปแบบต่างๆนะคะมาแนะนำตัวที่งานภารัตนูทาวด์เอ็กซ์โป2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็ช่วยสร้างมูลค่าแล้วก็เปิดโอกาสสำคัญให้กับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสารสกัดและนิวทราซูติคอลนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่มาออกบูธที่นี่ต่างก็บอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดค่ะ
0: ที่ไทยแลนด์พาวิเลียนภายในงานภารัตนูทาวด์เอ็กซ์โป2026กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทย20รายพร้อมหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมไทยนำเสนอสินค้าตั้งแต่สมุนไพรอาหารสุขภาพฟังชั่นแนลฟู้ดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านแนวคิดโคครีเอชั่นเชื่อมโยงวัตถุดิบองค์ความรู้และนวัตกรรมทั้ง2ประเทศเข้าด้วยกันซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้สนใจจำนวนมาก
2: นวัตไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนอินเดียชอบแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าเขานวดแล้วเขาผ่อนคลายเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรไทยเช่นเป็นพวกใบมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือช่วยเพิ่มกลิ่นช่วยอโรมาแล้วก็ช่วยทำให้รีแลกซ
3: ์ก็กูดแกนิกเราเป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการทำยาสมุนไพรเนาะแล้วก็จะมียาแก้ท้องเสียจีวะเฮิร์บยาบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยยาแก้คันแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเข้าเลยก็คือเป็นยาแก้ปวดท้องประจำเดือนของผู้หญิงเรามองถึงการทำความร่วมมือในเชิงของครบทั้งซัพพลายเชนเนาะตั้งแต่ต้นน้ำก็มีคนที่เขาสนใจเอาอินกรีเดียนเรามาทำการโคเดเวลลอปร่วมเพื่อผลิตสินค้าของเขาเองในส่วนของกลางน้ำก็คือมีคนสนใจทำOEM กับเราในการเอาโปรดักต์เราเลยเนี่ยมาทำฟอร์มูล่าแล้วก็ขายในตลาดอินเดียอันดับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการโคเดเวลลอปเนี่ยคำว่าเราร่วมพัฒนาสูตรไทยอายุรเวทเพราะตำรับอายุรเวทของเขามารวมกันอะสมุนไพรของเขาก็จะไปสู่ระดับโลกด้วยจริงๆในหลายๆคนที่เข้ามาในบูธอะค่ะเขาไม่ได้มองแค่ตลาดในอินเดียนะหลายผู้ประกอบการอะเขามาคุยในการส่งออกแบบ EU ร่วมกันไหม
4: คลิปนี้เราเอาสินค้ามา2ตัวนะคะก็คือคินาโตะนะคะคินาโตะเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลสารสกัดเมนหลักก็คือนาโตะไคเนสความเข้มข้นมากถึง 20,000 ฟาเมโนปรินยูนิตคนอินเดียให้ความสนใจในเรื่องของสารสกัดไทยเยอะอันที่1 นะคะอันที่2เนี่ยทุกคนที่มาวิสิตบูธเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคลินิคอลไทรอลทําให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วพฤติกรรมถึงบอกว่าคล้ายๆกับประเทศไทยเน้นในเรื่องสารสกัดที่มาจากธรรมชาติทานแล้วเป็นผลจริงนะคะน่าจะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยนะคะที่จะสามารถเติบโตในต่างประเทศได้แบบมีงานวิจัยรองรับและก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์
0: ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยแต่ยังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระยะยาวผ่านการลงนามระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและอินเดียครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบมาตรฐานการขึ้นทะเบียนและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือด้านวัตถุดิบหรือ Ingredient Partnership เพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
5: ซึ่งการเรามาอินเดียครั้งนี้เราอยากจะเห็นการต่อยอดเชื่อมโยงหรือที่เราใช้คำเสมอมาว่า co-creation ก็คือทำยังไงเนี่ยให้สองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเอาสิ่งที่เป็นเทรนด์และก็เป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะในขณะนี้ก็คือในเรื่องของอาหารและอาหารเสริมเนี่ยเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่จะต่อยอดไปในต่างประเทศร่วมกันก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain ด้วยกันโดยที่นำเอาข้อแข็งแรงของแต่ละคนมาที่อินเดียมีว ัตถุดิบเยอะเราก็มีวัตถุดิบเยอะซึ่งมีความแตกต่างกันแต่สามารถที่จะนำเอามาเสริมกันได้เราเนี่ยมีในเรื่องของ innovation มากมายมาต่อยอดให้ที่อินเดียแล้วเราก็จะได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ไปเสริมต่อให้กับประเทศอื่นๆต่อไปได้ด้วย
0: ความร่วมมือไทยอินเดียในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดส่งออกแต่คือการเชื่อมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเปลี่ยนจุดแข็งด้านสมุนไพรภูมิปัญญางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงและเปิดประตูให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกสมศักดิ์รัตนสกุลชาติถ่ายภาพอุบลรัตน์สิริกุลโยธินทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงานจากสาธารณรัฐอินเดีย
6: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าปักหมุดตลาดฝรั่งเศสนะครับหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเข้าไทยเกิน1ล้านคนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มตลาด Health and Wellness และ Trend Life Economy เพื่อที่จะกระจายรายได้สู่เมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททได้เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสซึ่งเป็นตลาดเที่ยวบินระยะไกลที่มีศักยภาพสูงและแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการเปิดเส้นทางเพิ่มเที่ยวบินทั้งของการบินไทยและสายการบินแอร์คาแลงโดยสถิติย้อนหลังปี2568มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางเข้าไทยกว่า 800,000 คนขณะที่9เดือนแรกของปี2569มียอดสะสมแล้วกว่า 600,000 คนโดยทททได้คาดหวังว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นอีก3เดือนข้างหน้าจะดันยอดรวมให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาครับ
7: แต่แน่นอนนะคะว่ายอดมากกว่าหรือไม่มากกว่าจะไม่สำคัญเท่ากับรายได้ที่จะได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็คิดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสก็น่าที่จะถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วเพราะเรายังเจอสถานการณ์ของตัวดอกกลางที่ยังไม่หมดไปนะคะแต่ว่ารายได้นี่ก็จะน่าไม่ต่ำกว่า 5-10% ค่ะ
6: นอกจากนี้นะครับทางททยังได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสตูตาแฟร์ไทย2026ในระหว่างวันที่3-4ตุลาคม2569ที่สวนบากาเตลกรุงปารีสโดยได้นำเสนอไฮไลท์ทั้งเส้นทางชากาแฟอาราบิก้าชั้นดีจากโครงการหลวงและเส้นทางสายผ้าพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์ของไทยด้วยโดยเส้นทางสายผ้านะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าชมชาวยุโรปสนใจโดยเฉพาะกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นระดับโลกโดยททได้ร้อยเรียงเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมทางอาหารประเพณีและของที่ระลึกเข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่พร้อมกันนี้ยังได้มุ่งเน้นเจาะตลาดการท่องเที่ยวแบบ Health and Wellness เพื่อตอบกระแสแบบ Life Economy สร้างทั้งความสุขกายและสุขใจโดยททมุ่งยกระดับสินค้าและบริการด้านเวลเนสของไทยให้มีมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงกระจายรายได้สู่ทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนต่อไป
8: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
9: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Natthavisut. In our first story this evening, authorities across Thailand are preparing for another round of heavy rain and high tides, while the Department of Disaster Prevention and Mitigation says water flowing down from the north has now passed its peak.Director General of the Department of Disaster Prevention and Mitigation, Nirat Pongsithi Thawon, said water levels at Nakhon Sawan have passed their peak, while the Japraya Dam is maintaining releases at around 2,500 cubic meters per second. The department reports that water levels downstream, including Bangkok and surrounding areas, remain below flood barriers.Meanwhile, Deputy Prime Minister Ek Nitit Nitithan Prapat inspected water management operations in Pathum Thani, ordering 14 pumps at the Rangsit pumping station to operate around the clock in order to help drain water towards the Jao Phraya River. In Ang Thong, Minister attached to the Prime Minister's office, Pradorn Prisananthakun, visited flood-hit communities and discussed

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วนะครับหลังจากถูกส่งกลับจากมาเลเซียโดยเจ้าหน้าที่เมียนมาได้เปิดเผยนะครับว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วในวันนี้โดยมีทั้งญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกของฐานทัพเรือในเมืองตาลลายีนหรือซีเรียมบางคนได้ถือป้ายกระดาษที่มีรูปถ่ายหรือชื่อของญาติของพวกเขาด้วยความหวังที่จะได้พบหน้ากันอย่างไรก็ตามนะครับมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูเข้าไปรับสมาชิกครอบครัวที่ถูกส่งตัวกลับทางนี้ทางเจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับว่าผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาจะถูกนำตัวไปยังสถานที่ต่างๆในนครย่างกุ้งซึ่งญาติสามารถไปพบได้ภายหลังซึ่งทางการมาเลเซียยืนยันนะครับว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้ยินดีที่จะยินยอมที่จะเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ชี้นะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกันอาจจะเป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นพร้อมกับเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
4: ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่เทลอาวิฟของอิสราเอลนะครับล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยได้ใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าไปควบคุมเครื่องบินซึ่งกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ก็ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกเข้ามาช่วยเหลือได้ซึ่งขณะนี้ตัวกัปตันอาการปลอดภัยแล้วกำลังฟื้นตัวได้ดีครับทั้งนี้หลังออกเดินทางมาได้ประมาณ2ชั่วโมงจู่ๆเที่ยวบินดังกล่าวก็ลดระดับเพดานบินอย่างรวดเร็วถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุการณ์แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อถึงว่ามีความพยายามจะจี้เครื่องบินเกิดขึ้นสื่อหลายสำนักระบุว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเป็นชาวโอมานชื่อนายฮามัมอัลฮัมมามีเคยถูกถอดจากหลักสูตรฝึกนักบินของสายการบินโอมานแอร์เนื่องจากพบว่ามีแนวคิดสุดโต่งก่อนจะถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น
3: ที่รัสเซียได้มีการประกาศเดินหน้าถล่มเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียขณะที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตเร่งเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเตือนว่าเมื่อวานนี้ได้โจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งรัสเซียและยูเครนต่างได้เพิ่มการโจมตีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเรือขนส่งธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานต่างๆของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากยูเครนด้วยขณะที่มีการกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนได้เข้าโจมตีพื้นที่ชายแดนของรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละฝ่าย
4: นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามคิมโยจองกล่าวว่ารายงานนั้นสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามตรวจจับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิธีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลื่นโดยเมื่อใดก็ตามที่ใช้โหมดวิธีการบินนี้ศัตรูจะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีได้
3: ผู้บัญชาการตำรวจในกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้เตือนนะครับว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจลาจลอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมทางเข้าโรงเรียนแล้วกลับเข้าชุมนุมอย่างสันติทั้งนี้สถานการณ์การประท้วงได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมขณะเดียวกันสหภาพนักเรียนได้เตรียมจัดการประชุมทั่วประเทศในวันอังคาร

0: คันนี้ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในใจกลางกรุงปารีสเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกซึ่งและก็เป็นไปได้ที่กลุ่มอนาธิปไตยฝ่ายซ้ายอาจจะเข้ามาแทรกแซงการเคลื่อนไหวนี้ด้วย
1: ชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกับผู้ประท้วงระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงประมาณ30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่จัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนนั้นเป็นไปอย่างสงบครับทางนี้การประท้วงมีขึ้น1วันหลังรัฐสภาไม่ผ่านมาตรการของรัฐบาลซึ่งจัดทำขึ้นหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากที่หญิงวัย87ปีในกรุงมาดริดถูกไล่ออกจากที่พักรวมถึงปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอื่นๆขณะเดียวกันสื่อสเปนรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสอาจประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังมาตรการดังกล่าวไม่ผ่านรัฐสภา
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามสถานเรื่องของสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับวันนี้มาเช็คข้อมูลจากกรมอุตุดูสภาพอากาศตลอดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้ภาคไหนมีฝนช่วงไหนกันบ้างมาดูกันให้ชัวร์เลยครับเริ่มกันในวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้นะครับฝนจะยังตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกหนักก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆมีฝนลดลงครับและตั้งแต่วันที่8ถึง12ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักมากนะครับก็ได้แก่ที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่จะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่คืนนี้และตกหยุดเป็นช่วงๆแต่ช่วงที่ฝนจะตกหนักจริงๆจะเริ่มในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันครับ

0: ก็มาเยี่ยมไง
1: เกิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: 7นะครับคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงได้ไปรวมจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการ16นะครับได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ชาวกาตาร์และก็ส่งต่อให้กับผู้แทนจากประเทศกาตาร์เจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ในปี30นะครับพิธีปิดก็ดำเนินไปภายใต้แนวคิด One Asia One Heart UnitingAsian Athlete S1 ก่อนเปลวไฟในกระถางคบเพลิงซึ่งส่องสว่างตลอดการแข่งขันจะดับลงปิดฉาก Asian Games 2026ไอจินางาโยะประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์แบบครับภูริพลบุญสอนนะครับก็รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่านักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP ใน Asian Games ครั้งนี้ครับวันนี้นะครับณศูนย์สื่อมวลชนมีเดียเซ็นเตอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินางาโยะประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดงานแถลงข่าวมอบรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP Asian Games IG นางาโยะ2026โดยมีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมในพิธีครับโดยได้มีการฉายวิดีโอแนะนำกระบวนการเสนอชื่อนักกีฬาพร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศผลโดยนายทยัตอิกรามนะครับประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียสำหรับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อวี่จื่อตีนักกีฬาว่ายน้ำจีนวัย13ปีที่คว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมส์และทำลายสถิติเอเชียขณะที่รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เป็นของภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้ทั้ง2รายการรวมถึงคว้าอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรนายวิโนดกูมาติวารีรองผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียก็ได้มอบถ้วยรางวัลและเช็คเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั้งคู่และของที่ระลึกด้วยครับบิลภูริพลก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้กลับมานางาโยะอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีฑาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาตนจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวไปสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
5: ครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจตัวเองมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากเลยครับตอนนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงๆกันครับว่าแบบเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเลยรู้สึกว่ามันเกินเป้าตัวเองมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคิดกับตัวเองที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนครับผมที่คอยติดตามผมแล้วคอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
4: รางวัล Asian Games MVP ได้กลายเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในการแข่งขัน Asian Games 1998ที่กรุงเทพมหานครและรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลล้วนเป็นนักกีฬาที่สามารถยืนเคียงข้างและก็ขับเคี่ยวกับนักกีฬาระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติเตรียมอัดฉีดนักกีฬากว่า230ล้านบาทจัดพิธีมอบภายใน7วันครับ

0: หลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของเอเชียครับล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยยอดเงินอัดฉีดหลังจากทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้52เหรียญเงินรางวัลสะสมรวม 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทัพนักกีฬาไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับพร้อมเดินหน้าดำเนินการมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างผลงานให้กับประเทศชาติครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ผลงานทะลุเป้าคว้าไป18เหรียญทองไปติดตามภาพรวมทั้งหมดได้จากรายงานครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทัพนักกีฬาไทยตบเท้าเข้าร่วมชิงชัย694คน49ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยทำผลงานคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จัดแข่งขันนอกแผ่นดินไทยคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงถือว่าทะลุเป้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าร่วมกันมาที่15เหรียญทองโดยสมาคมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในไอจินาโกย่า2026คือกรีธาคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยบิวภูริพลบุญสอนเป็นนักกีฬาที่ระเบิดฟอร์มที่สุดในครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากระยะ100เมตรชายและ200เมตรชายพร้อมกับทุบสถิติกีฬาเอเชียนเกมได้ถึง2รายการนอกจากนี้ยังพาทีมผัดผสม 4x100 เมตรคว้าเหรียญเงินได้อีกด้วยพร้อมกับการคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ผลงานมาตรฐานระดับโลกคือเทคบอลบรรจุในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นหนแรกที่ญี่ปุ่นเทคบอลไทยได้3เหรียญทองตั้งแต่วันแรกของการชิงเหรียญทองในวันที่20กันยายนพาทัพนักกีฬาไทยขึ้นไปอยู่บนตารางลีดเดอร์บอร์ดของเหรียญรางวัลรวมโดย3เหรียญทองได้จากประเภทคู่ผสมพักพงษ์เดชเจริญและสุภาวดีวงศ์คำจันทร์คู่มือ4ของโลกหญิงคู่ได้จากจุฑาทิพย์กันธทงกับสุภาวดีวงศ์คำจันทร์คู่มือ1ของโลกและชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงขณะที่เรือใบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเก็บมา2เหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมันโกเมอรี่ในประเภท ILC A6 พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028สหรัฐอเมริกาและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภท ILC A4 ส่วนเหรียญเงินได้จากประเภท420มิกปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกรมส่วนตะก้อแม้ว่าผลงานจะไม่เข้าเป้าได้เหรียญทองไม่ครบ4เหรียญทองตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงกับทีมเดี่ยวชายขณะที่2เหรียญเงินได้จากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงซึ่งเวียดนามและมาเลเซียคือคู่แข่งคนสำคัญที่พัฒนาขึ้นมากมาแบ่งเหรียญทองไปแบบน่าเสียดายวอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้มา1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงจากคู่หูไบเบสธราวดีนราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีสร้างบริษัทคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและอีก1เหรียญทองแดงได้จากทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงที่ช่วยกันคว้าเหรียญรางวัลได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันแบดมินตันทีมชาติไทยที่นำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันโชว์ผลงานระดับเวิลด์คลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบลูกขนไก่ชาเดียวคนแรกของประเทศไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมพร้อมกันนี้ยังพาทีมชายคว้าเหรียญทองแดงและนับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชายในรอบ16ปีเทควันโดรักษามาตรฐานสมกับเป็นกีฬาระดับโลกทำสถิติคว้าเหรียญทองต่อเนื่องกันยาวนาน5สมัยนับตั้งแต่ปี2010

0: หนนี้ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญทองได้จากหยูบรังทับทิมแดงเจ้าของเหรียญทองหังโจเกม2022ในรุ่น63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมส์คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2มวยสากลคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์จากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอที่ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของทัพกำปั้นไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะปังซอมีแชมป์โลก2สมัยและเป็นแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือได้สำเร็จขณะที่คนอื่นๆตกรอบหมดส่วนชนิดกีฬาอื่นๆที่ได้เหรียญทองอีกในกีฬาเอเชียนเกมหนนี้ได้แก่ยูยิสูในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมอีสปอร์ตเกมพับจีโมบาย MMA จากแอมกันจุธาพัทระบุญซ่อนและขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้ง
1: ครับคืออันนี้คือต้องเรียนเลยนะครับว่าครับก็แน่นอนเราก็ทำได้เกินเป้านะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็ทำได้เกินเป้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกเราภูมิใจดีใจไหมครับครับเราดีใจแน่นอนครับเราทำจาก12เหรียญทองครั้งที่แล้วครั้งนี้ตั้งไว้15แล้วทะลุ15ไปเป็น18นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนครับจะเป็นผู้บริหารสมาคมเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชนะครับฝ่ายแพทย์ทุกๆคนครับที่ให้ความร่วมมือกันจนวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่ก็อยากจะพูดต่อไปด้วยฮะว่านอกจากเราได้เหรียญ18เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นหลายๆกีฬาที่ทำสถิติใหม่นะครับแล้วก็ได้เห็นความพัฒนานะครับเห็นการก้าวหน้า
0: ด้านกีฬาอื่นที่ภาพรวมและสร้างกระแสได้ดีในกีฬาเอเชียนเกมคือกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่หญิงสุธาชินีสเวตบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังสองนักตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยคู่มือ18ของโลกคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์นอร์ตันธิตพัฒน์ปิชาญาณวัย16ปีที่สร้างความมือหาด้วยการพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงมืออันดับ8ของโลกและเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จบลงด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกีฬาใดประสบความสำเร็จเราต้องยินดีและแสดงความดีใจด้วยกีฬาใดผิดหวังพ่ายแพ้ก็เก็บประสบการณ์ไปพัฒนาเพื่อฝึกซ้อมกันต่ออีก5ปีข้างหน้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2573กลับมาสู้กันใหม่ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยนำโดยเทควันโดและวอลเลย์บอลได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยหลังจากสร้างชื่อเสียงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยวันนี้18ชนิดกีฬาครับเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จภารกิจมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนำทัพโดยเทควันโดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้1ทอง2ทองแดงภูมิเซ่หรือว่าท่ารำ1เงิน1ทองแดงเหรียญทองได้จากบัลลังก์ทัพทีมแดงในรุ่นต่อสู้68กิโลกรัมชายซึ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเอเชียนเกมส์4ครั้งที่ผ่านมาเทควันโดไทยมีเหรียญทองได้ทุกครั้งครับ
3: ผลงานของนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เกินเป้าอย่างที่ได้พูดสื่อข่าวแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวัง1ทอง1ทองแดงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทําได้เกินเป้านะครับเราได้1ทองจากหยูบัลลังก์นะครับแล้วก็เงินจากบูปิ้งนะครับของคุมเซ่นะครับแล้วยังมีอีก3ทองแดงนะครับจากคุมเซ่แล้วก็ต่อสู้นะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ชื่นชมนะครับในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แฟนๆเทควันโดชาวไทยทุกคนครับ
4: จริงๆต้นปีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองครับเพราะว่าก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้แบบรอบแรก 3-4 แมตช์ติดอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีเลยแต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดครับว่าแบบเราทำไม่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าแบบอนาคตเราจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ก็ทำตรงแบบตอนนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอยู่ก็เต็มที่กับแมตช์ตรงหน้าไม่ได้คิดว่าอดีตแบบเราแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กับมันครับ
2: ทางด้านวอลเลย์บอลทั้งประเภทในร่มชายและชายหาดนะครับเดินทางกลับเช่นกันพร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีผลงานของวรภิรัชยากรก้องภพสรุตตาวดีกับธราวดีนราพรพัฒน์ถือว่าตามเป้าที่สมาคมวอลเลย์บอลวางไว้ได้มา1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1ทองแดงในร่มหญิงรวมทั้งอีเวนต์อื่นก็ดีขึ้นมากชายหาดทีมชายคว้าอันดับ4ในร่มทีมชายจบอันดับที่5ครับ
5: เราก็สามารถทำได้เกินที่เราตั้งไว้ก็คือสามารถได้เหรียญทองจากชายหาดหญิงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือพัฒนาการที่ดีนะครับของในร่มชายนะครับซึ่งเราก็ได้ที่5ซึ่งก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความพอใจนะครับเราก็สังเกตได้จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคนไทยที่ได้ตามชมตามเชียร์เนี่ยก็ยอมรับในความมีจิตใจสู้การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมแล้วก็ความทุ่มเท
6: ขอขอบคุณโค้ชค่ะโค้ชเพชรราชผู้สอนที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกๆท่านโดยแล้วก็ที่เป็นที่สุดของเราก็คือแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราค่ะก็มันเป็นเหรียญทองที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามากมันก็เลยแบบอยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่รักและยังเชื่อใจและยังสนับสนุนพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เหรียญทองค่ะ
7: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในแมตช์ต่อไปเราก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อใน ABC ต่อค่ะวันที่7นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ
2: นั่นเรือแคนูสลาลอมก็ช่วยคว้ามาได้2เหรียญรางวัลเป็น1เหรียญเงินจากอัชรพรดวงละว่าประเภทหญิงภายเดี่ยวครับถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมส์เหรียญที่2ของเธอหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในปี2018และ1ทองแดงจากปีนัดเกิดสุขจากประเภทชายเดี่ยวครับ
8: รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจที่สามารถทำผลงานให้กับเรือซาลอมเป็นครั้งแรกได้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆให้เหมือนแบบว่า
9: สำหรับประเภทผมเป็นแคนูนะครับก็แข่งครั้งแรกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญเลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเลยครับที่ทำสำเร็จครับเพราะว่ามันแบบว่ามันกดดันนะครับผู้ต่อสู้ก็เก่งมากๆเลย
2: ทางด้านกีฬากอล์ฟได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาประเภทบุคคลชายถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมส์ส่วนทีมชายและทีมหญิงจบอันดับ4ครับได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงคโปอร์ชั่นเพื่อให้การสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับครับ
10: สำหรับตัวผมก็รอเหรียญนี้มานานมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่เล่นก็ปี2018ครับตอนนั้นยังเป็นทีมชาติอยู่ก็พลาดไปครับจบอันดับบุคคลที่4ครับแล้วก็ทีมก็จบที่4เหมือนกันครับก็พลาดเหรียญไปนิดนึงพอมารอบนี้ก็มีโอกาสได้เล่นในประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งเราได้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยครับก็รู้สึกว่าตั้งเป้าหมายได้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่คว้าเหรียญนี้มาได้ครับ
2: พรุ่งนี้ยังมีทัพนักกีฬาไทยอีก7ชนิดกีฬาสุดท้ายจะเดินทางกลับมานะครับผลงานครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยก็จบอันดับ7ครับได้ไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงครับก็ทะลุเป้า15เหรียญทองที่วางไว้ก่อนหน้านี้ครับต่อที่เกาหลีใต้พังงาแชมป์ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์สมัยที่4ติดต่อกันครับฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีใต้แชมป์3สมัยซ้อนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมพยายามครองบอลบุกเข้าใส่แต่ว่ายังสร้างโอกาสได้น้อยครับจบครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครึ่งหลังนาที61เกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำจากอึมจีซุงครับยิงประตูใช้กับเกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่น1-0คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับแล้วก็เป็นเหรียญทองสมัยที่7ของเกาหลีใต้ด้วยขณะที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนั้นคว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเหรียญทองแดงเป็นของจีนครับชนะจุดโทษอุซเบกิสถาน4-3คว้าอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงในฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปกันที่กีฬาอื่นๆกันบ้างครับอัตยาธิริกุลขึ้นนำเดี่ยวเข้าใกล้การคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพหญิงรายการที่4ในปีนี้ครับ การแข่งขัน LPGA ทัวร์ในรายการ Lotte Championship รอบ3ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่3อัตยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกและผู้นำร่วมใน2วันแรกฟอร์มดีต่อเนื่องครับทำเพิ่ม5อันดับ67ขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม17อันดับ199จีโน่นั้นทำ5อันดับจาก6เบอร์ดี้เสียเป็น1โบกี้นำอันดับ2ร่วมอินายุนจากเกาหลีใต้และพอลลี่แม็กจากเยอรมนี3สโตรกอัตยาธิติกุลก็มีลุ้นแชมป์รายการที่11ใน LPGA ทัวร์และเป็นการลุ้นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ครับทางด้านนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นปัจจริอนันต์นฤการทำ5อันดับรวมเป็น11อันดับนะครับอยู่อันดับ9ร่วมชเนตีวรรณแสนสกอร์5อันดับอยู่อันดับ53ร่วมพนนงเพชรล้ำสกอร์3อันดับนะครับอยู่อันดับ65ร่วมครับมาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์โมโต GP ที่ประเทศญี่ปุ่นครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP สนามที่16ในรายการเจแปนนิสกังปรีนะครับที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศโดยเคเกมาตินนักบิดชาวสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากอัพรีเลเรซิ่งออกสตาร์ทจากผู้นำและรักษาระยะห่างไว้ได้ครับจนกระทั่งในรอบที่11มาร์คมาเกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนจากทีมดูคาติก็หาทางแซงมาตินที่เป็นผู้นำได้สำเร็จและก็รักษาตำแหน่งผู้นำจนจบ24รอบการแข่งขันครับมาร์คมาเกสเข้าเส้นชัยคันแรกเวลา41นาที 31.467 วินาทีเอาชนะอันดับ2คอเก้มาติน 1.363 วินาทีอันดับ3เป็นของมาโกเบสเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาพริเลียครับขณะที่สมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีม Honda HRC ซึ่งได้ลงแข่งแทนที่ของจอนเมียนักบิดตัวหลักของทีมออกสตาร์จากอันดับ17แล้วก็จบอันดับที่13ได้ครับคว้ามาได้3คะแนนในสนามนี้สำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรายการกังปรีออฟอินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามมันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์เช่นเคยครับวันนี้ชมชิเงกิสแชมป์โลกบีบอยชาวญี่ปุ่นและรอยัลสาวบีเกิลจีนโชว์ลีลาการเต้นคว้าเหรียญทองเบรกกิ้งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของเยอรมนีครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1วันนี้เวลา 21:22 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSportมาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No. 1สมาคม eSport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No. 1 Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศจะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทาง e-sportและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตเอ็นเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10

ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวรรณหงส์เจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่หนองเนใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตรฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพศรธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณ
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษ

ดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
2: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
3: แกก็พูดเวอร์ไป
2: เนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
3: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอะเนื้อบ้มมากสีก็ไม่เวิร์กอะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
2: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนนี้มันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
3: เจนผิวหลุดอ่ะ
2: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
3: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมะรืนนี้มีงานอีเวนต
2: ์มิงแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
3: อ่
2: ะ
3: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอ่ะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอ่ะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอ่ะไม่น่าเลยอ่ะ
2: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอดฟอลโลเวอร์มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือน

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูก
3: ไม่แก้วแม่แห่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่แม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโรคทั้งใบของเธอเธอตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลู
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
10: มงคล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วเขาก็สามารถที่จะดูแลลูกหลานและครอบครัวที่ดีได้ต่อไปอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุด

ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะดังนั้นยุทธศาสตร์แรกที่เราใช้ก็คือ Idol นั่นก็คือเยาวชนต้นแบบเก่งและดีชวินทร์ No.1 พระองค์ท่านยังทรงเป็นห่วงกลุ่มที่เสพและติดยาดังนั้นจึงก่อให้เกิดโครงการใครติดยายกมือขึ้นระยะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่ได้มานั้นก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ขยายเครือข่ายได้มากขึ้นเราได้พัฒนาเด็กๆไปเป็นจำนวนมากในหลากหลายสาขาเราทำแล้วเราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอ่ะเรารักลูกเราอ่ะพอมีแล้วเราก็รักแล้วก็เลี้ยงอย่างดีเราก็มานึกถึงลูกของคนอื่นถ้าเราเอาเข้ามาทำอะไรหรือไปทำอะไรร่วมกับเขาเราต้องนึกเสมือนว่าเขาคือครอบครัวของเราถ้าเขาเจ็บป่วยเราก็อยากรักษาถ้าเขาขาดอะไรเราก็อยากเพิ่มเติมหรือช่วยเขาอันนี้น่าจะเป็นโดยนิสัยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีในแบบฉบับของตัวเองอย่าไปลอกเลียนแบบใครแล้วก็ให้มีความคิดมีวิจารณญาณแล้วก็มีเหตุผลด้วยตัวของตัวเองเพราะตอนนี้ที่กังวลมากคือสื่อโซเชียลเราไม่ใช่แค่ร้องเล่นเต้นรำทำในเรื่องของการบันเทิงเท่านั้นแต่เราให้สาระความรู้เพิ่มทักษะและคุณภาพให้เขามากมายไม่น่าเชื่อว่าจากคนที่ติดยาปัจจุบันก็ไปเป็นอาจารย์ได้ออกจากเรือนจำแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เลิกติดยาแม้กระทั่งไปเป็นผู้นำชุมชนไปเป็นในอำเภอปลัดอำเภอหรือแม้แต่นายตำรวจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยผ่านไปเฉยๆไม่ได้ควรที่จะนำตัวอย่างดีๆเหล่านี้มาให้สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสารคดีที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามามันน่าจะมีประโยชน์กับเด็กที่อยู่ที่บ้านแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือจะไปเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจเราวางไว้3ทศวรรษอันนี้ผ่านไปแล้ว2ทศวรรษที่3คือปีที่30ถ้าเราไปถึงเนี่ยเราคิดว่าถึงจุดนั้นเนี่ยเด็กผ่านมาอายุ30เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วเขาก็สามารถที่จะดูแลลูกหลานและครอบครัวที่ดีได้ต่อไปถ้าทุกคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตมันก็เพียงพอแล้วอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดรู้สึกตัวเองว่ามีหน้าที่ให้กำลังใจเขาแล้วก็เคยบอกพวกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่เข้ามาทำงานโครงการทวีนัมเบอร์วันเนี่ยต้องมี attitude หรือมีทัศนคติในเชิงบวกถึงจะทำได้เพราะไม่อย่างนั้นมันท้อกว่าจะเห็นผลเนี่ยมันใช้เวลาเพราะนั้นสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือเมื่อเราเจอหน้ากันเนี่ยเหมือนกับว่าเราต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันป้าไม่ได้แค่ให้กำลังใจพวกเขาแต่เวลาป้าไปทุกที่ทุกจังหวัดป้าก็มักได้รับกำลังใจกลับมามันทำให้เราเหมือนว่าเราอยู่ด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับเทปแรกนะป้าก็จะฝากให้กับเครือข่ายชุมชนวันทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับเด็กผู้ใหญ่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือคนทำงานหรือผู้บริหารระดับสูงป้าขอเป็นกำลังใจให้อยากให้ทุกคนทำงานด้วยความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

0: กี่ยวข้าวแล้วก็เหี่ยวเบ้อเหี่ยวเบ้อก่อนจะเผาเนาะปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ถ้าเหมาะถ้าบ่เผาก็เหี่ยวเบ้อตึกละเสียงทายป่ะเผาบ่เผาเผาบ่เผาเผาเผาก็เผาโอ้เห็นมีไฟไฟไฟอยู่ข้างหน้าอ๋อเผา
1: โอ้โหแบบแก้วคงลงไอ้บ้าเพื่อจะเผาอย่างแน
0: ่ก็มันเหี้ยเมื่อเหี้ยเบอร์เนี่ย
1: ไอ้บ้าโอ้โหการประเด็นมาเปิ้ลแห้มเผากันนะไอ้บ้าพูดกับฝุ่นควัน PM 2.5 มันนักอย่า
0: โอ้แต่มันนักที่เหี้ยมันนัก
1: แล้วเผาเนี่ยไอ้บ้าพูดก่อแทนที่ไปก่อเขาเกิดประโยชน์ได้หลายอย่างไอ้บ้าพูดก่อแบบหมดเนี่ยมันสามารถแล้วก่อประโยชน์ได้นะ
0: แล้วเปิ้ลเหี้ยใดล่ะ
1: นี่หนึ่งแอบสามารถเอาไปแปลงอาหารซอสได
0: ้อืม
1: สองไอ้สามารถเอาไปแปลงปุ๋ยมักได
0: ้อืม
1: สามไอ้สามารถเอาไปแปลงพลังงานชีวมวล
0: พลังงานชีวมวลสะอาด
1: แม่นลดการก่อให้เกิดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ตัวแล้วเขินมะเพราอย่างเงี้ยบ่มเนี่ยไปถูกยายแอ้ย
0: เอ๊ะบ่ต้องห่วงบ่เผาละบ้านเฮาก็จะบ่มีฝุ่น PM 2.5 พืช
2: ผดโนฟิลเตอร์แล้วก็แบบถามมา

ช้ความเป็นเอกลักษณ์น้อยด้วยแล้วเขาก็อุดหนุนซัพพอร์ตเราค่ะของหนูสต็อกเลยค่ะแบบหลักพันชิ้นร้อยชิ้นบางทีก็ถึงหมื่นชิ้นอะไรเงี้ยค่ะต่อเดือนขายทั้งปลีกและส่งเลยค่ะมีทั้งรับตัวแทนรายใหญ่รังสิตเลยใครที่แบบอยู่รังสิตก็จะแบบนึกถึงแบบน้องวาวหนูว่าเงินทุนเป็นปัจจัยเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลักร้อยอ่ะคือสามารถขายของออนไลน์ได้แล้วค่ะมันจะมีเปิดบินแบบขั้นต่ำ10ชิ้นเงินแค่นี้สามารถทำเป็นเงินล้านได้แต่อยู่ที่ว่าใจเราอ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นไหมพร้อมที่จะสู้ไหมเพราะว่าไม่มีใครขายได้ตั้งแต่วันแรกที่เราขายคือทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าต้องมีตัวตนก่อนดึงเอกลักษณ์ตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะลองมองย้อนกับตัวเองว่าชอบอะไรเอาความชอบตัวเองตรงนั้นนะคะออกมาทำธุรกิจมันจะทำได้ยาวนานเราทำไปมันจะไม่เบื่อมันจะไม่ท้อต่อให้แม้ว่าขายไม่ได้แต่เราทำในสิ่งที่เราชอบทุกวันทุกวันมันจะอยู่ได้แล้วมันจะเติบโตไปเรื่อยๆค่ะสำหรับโครงการทูบีน้ำวันหนูทำมาตั้งแต่ป.5เริ่มที่จำปาหลอกค่ะจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านเกิดหนูเองค่ะตอนนั้นอายุแค่11ปีเราอยากลองมันเป็นโอกาสใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเราเห็นพี่ๆที่เขาอยู่ในชมรมอะค่ะประสบความสำเร็จจากชมรมทูบีน้ำวันเขามีความกล้าแสดงออกเขามีการตัดสินใจที่ดีเขาไปในทางที่ดีค่ะตอนนั้นก็คือเราเด็กอะแล้วอยากเก่งแบบพี่คนเนี้ยพอเขามาจากชมรมอะเราอยากลองเข้าไปว่าเขาจะปั้นเราได้จริงไหมเราจะไปในทางที่ดีได้จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมกันคือไม่เคยออกงานไม่เคยแข่งขันไม่เคยอะไรเลยแต่พอได้มาอยู่ชมรมนี้ค่ะมันรู้สึกว่าเราอะอย่างแรกเลยคือความกล้าแสดงออกมากขึ้นมากๆมันทำให้เรากล้าตัดสินใจกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะบอกอะไรต่างๆชอบมากขึ้นเรากล้าแสดงออกมากขึ้นบางทีมันทำให้เราคิดได้เยอะกว่าเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยว่าเราเจอสังคมอย่างนี้เราต้องไปในทางไหนค่ะรู้สึกว่าหนูอ่ะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากการเข้าชมรมนี้ได้ประสบการณ์ได้การทำงานจากผู้ใหญ่ต่างๆค่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะนำมาปรับใช้กับชีวิตการทำงานตอนนี้ได้มากบอกน้องๆสอนในบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดหรือการแสดงหรือการใช้ชีวิตประจำวันว่าต้องมีสตินะต้องแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเงี้ยคือวัยรุ่นเนี่ยอยากรู้อยากลองใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบบอกว่ามันไม่ได้ดีคือมีตัวอย่างเยอะในชุมชนตำบลจำหล่อมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการตกงานการติดยาการคลั่งการทำร้ายร่างกายคือมันมีเยอะมากในสังคมปัจจุบันเรามีตัวอย่างเห็นเยอะเราอยากเป็นแบบนั้นไหมเราก็ให้เขาใช้กระบวนการคิดว่าโอเคถ้าเราใช้ยาเสพติดหรือว่าเราใช้อะไรที่มันแบบผิดเราก็จะเป็นแบบนี้แบบนั้นมันมีตัวอย่างให้เขาดูให้เขาเห็นค่ะหนูอยากจะบอกว่าขอบคุณโอกาสตอนนั้นที่ผู้ใหญ่ในชุมชนดึงหนูตอนอายุ10ปีเข้าไปทำทูบีนัมเบอร์วันแล้วมาเรื่อยๆ11 12 13 14 15จนตอนนี้17ปีหนูอยากจะบอกว่าหนูว่าการตัดสินใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราตัดสินใจผิดเราก็จะผิดพลาดไปเลยถ้าเราตัดสินใจถูกเราเดินทางถูกเราก็จะหาหนทางตัวเองที่เจออยากขอบคุณชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ปั้นเด็ก10ขวบตอนนั้นที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนมาถึงตอนนี้ขอบคุณที่มอบโอกาสให้หนูขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็อยากให้น้องๆหรือพี่ๆคนใดที่แบบตัดสินใจไม่ถูกหรือว่าไม่มีหนทางในตัวเองแล้วอยากค้นพบตัวเองเจออยากให้ลองเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันดูค่ะเพราะโอกาสที่เข้าไปในชมรมทูบีนัมเบอร์วันในวันนั้นมาสู่วาว

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: แม่แต่กะลูกแต่กะหือแม่บอกแล้วยังบ่ฟังเลยมันยังมาฟังแม่
0: นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวร์จะรวยกำเนี้ย

0: แม
1: ่ลูกยังอย่างฮันเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮู้กอ
0: ของมันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ้นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่คําบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
3: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
4: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
5: สวัสดีค่ะสุธินวุฒิธรรมโมหรือเจนนี่ค่ะปัจจุบันเป็นประธานชมรมทวีนวัฒน์สำนักงานกรุงเทพฯจังหวัดตากค่ะเจนนี่เคยติดคุกมาแล้ว6ครั้งค่ะเราก็เห็นเพื่อนใช้เราก็เลยอยากลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้อยู่นานมากค่ะตั้งแต่ประมาณอายุ25แย่ที่สุดเลยหาเงินไม่ได้คือก็ต้องโกหกหรือว่าหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาอะไรอย่างเงี้ยใช้มาจนถึงเมื่อปี62ค่ะก็คือจะเดินเข้าออกเข้าออกเรียนจำเป็นว่าเล่นเลยนะครับพี่ทั้งหมดตอนนี้รวมด้วยก็ประมาณ 5-6 รอบค่ะใช่ค่ะจะเป็นเสพทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานที่สุดคือ2ปี6ที่เรียนจำแม่สอบคือมันเป็นอะไรที่เราลำบากมากคือเขานั่งเฝ้ากันมันจันทร์ศุกร์จะนั่งเฝ้ารอเยี่ยมญาติรอญาตินั่งฟังชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ต้องเลยถ้าเธอแอบฟังเหมือนกันค่ะแอบฟังเหมือนคือใครมาเยี่ยมไหมว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยมีพี่สาวทั้งหมด4คนค่ะเป็นน้องคนสุดท้องตั้งแต่เข้าเรือนจำเอาไว้เลยเขาก็เลยตัดออกจากที่บ้านเลยก็คือแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ให้ขึ้นบ้านเลยไม่ให้เข้าเลยถ้าเราจะไปตรงนั้นก็คือเราจะได้ไปนอนกับบ้านพี่อีกคนนึงแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้ไว้ใจเราเหมือนแต่ก่อนอ่ะพี่เขาก็ยังระแวงเราอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้เราอยู่ยากแล้วอยู่ลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องออกอยู่ข้างนอกแล้วมีความรู้สึกเสียใจมากเลยนะตอนนั้นพี่ร้องไห้มากเลยร้องไห้จนแบบให้เราไม่ดีขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ย 1 2 3 There's a boy with big brown eyes and daddy loves him so จุดเปลี่ยนของสิ่งนี้เลยก็คือน่าจะครั้งประมาณที่ครั้งที่6แล้วมั้งคะก็เป็นเสพก็ส่งบำบัดส่งมาเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ได้มาเข้ากระบวนการของคุณหมอคริสก็พอมาเจอผอ.นะผอ.ก็แนะนำให้เข้าทูบีก็เลยได้เข้าทูบีนั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนของที่นี
6: ่ส่วนใหญ่ผู้ถูกคุมเราจะเป็นกลุ่มผู้ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ 80-90% ของทุกสำนักงานอย่างกรณีของน้องเจนนี่จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเขาผ่านเข้าสู่กระบวนการแล้วในโครงการได้มีการทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถที่จะดำรงตนให้ห่างไกลยาเสพติดจนถึงทุกวันนี้ได้
5: คนที่เขามากันเขาไปกันหมดแล้วเขาจบจากตรงนี้เขาก็ไปกันแต่เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับทูบีเราผูกพันกับที่นี่เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็คือบ้านอีกหลังนึงอ่ะที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอ่ะเราถึงอยากจะเดินเข้ามา
6: เจนนี่เขาจะมาในฝ่ายของบริการในการดูแลอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่ๆแล้วก็ดูแลเพื่อนๆที่เข้าค่ายเป็นวิทยากรด้วยถ่ายทอดประสบการณ์แม้ที่ผ่านมาเราให้ถ่ายทอดกับเด็กๆเยาวชนและผู้ถูกคุมของเราที่เขากำลังเดินตามรอยเจนนี่มาซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ค้ำจุนให้เขาจะคงความเป็นคนดีห่างไกลยาเสพติดแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วก็ดึงคนอื่นให้ห่างไกลขึ้นไปเรื่อยๆตรงกับปณิธานของโครงการ To Be Number Oneเป็นอย่างยิ่ง
7: อยากจะให้น้องอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กน้องๆรุ่นต่อๆไปให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเจนนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเจนนี่เองแล้วก็รวมถึงพี่ๆก็มีความสุขที่เห็นน้องมาร่วมงานด้วยค่ะ
5: เจนนี่มีความรู้สึกว่าเจนนี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีผิดกับเมื่อก่อนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าพบปะผู้คนเราไม่กล้าเจอผู้คนแต่ตอนนี้ได้ไประดับ5เราต้องได้ไปเจอเพื่อนใหม่จากหลายๆทีมเราก็ไปแลกเปลี่ยนกันเราได้ขึ้นเวทีระดับประเทศที่มันดูทรงเกียรติและมีค่ามากๆแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนี้เลยอะเดี๋ยวนี้เราได้ใกล้ชิดผู้ว่าเราได้ใกล้ชิดทูลกระหม่อมเราได้รับเสด็จแบบทุกที่อะพี่มันมีค่ามากนะคะกว่าที่คนคงจะได้เจออะไรแบบนี้ค่ะ ายตาของคนรอบข้างที่เคยมองเห็นไม่ดีเหรอคะเดี๋ยวนี้ค่ะก็เปลี่ยนไปอ่ะแม้กระทั่งครอบครัวนะคะที่เคยมองไม่ดีเลยไม่เอาเราเลยตัดเราเลยมันทำให้ครอบครัวได้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงอะค่ะพี่เราอะคนนะที่เคยทำผิดมาแล้วได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งอะครอบครัวดีจริงๆพี่มีนามสกุลใหม่แล้วด้วยก็คือเจนนี่ทูบีค่ะ

0: ผู้นำต้องทำก่อนถ้าผู้นำไม่ทุจริตลูกน้องหรือทีมงานก็ไม่กล้าที่จะทุจริตที่ย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเราทำงานเนี่ยขอให้ทำด้วยความโปร่งใสซื่อตรงต่อหน้าที่และระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเรารางวัลที่เราได้รับมันสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่และการงานไม่มีการทุจริตไม่ฝักใฝ่ในฝ่ายเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการประชาชนขอฝากน้องๆที่ทำงานในอายุของรับราชการยังยาวนานอยู่ถ้าเราทำไม่ดีมันตาชื่อไว้ไปอยู่องค์กรไหนก็อยู่ยากจงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1: คิดดีทำดียืนหยัดที่จะทำงานด้วยความสุจริตผลประโยชน์ต้องตกแก่พี่น้องประชาชนการทำงานอะไรก็ตามเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องทุจริตเรื่องการไม่โปร่งใสต่างๆถ้าเกิดเราทำแล้วก็จะไม่สบายใจไปตลอดแล้วก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสดีที่สุดหลักๆเลยก็ต้องไปดูระเบียบออกนอกระเบียบมันส่งผลเสียยังไงทำแล้วมันขัดกับระเบียบก็ไม่ให้ทำเราได้รางวัลนี้มาก็รู้สึกภาคภูมิใจก็เป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับประเทศทุกภาคส่วนราชการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสการป้องกันการทุจริตในองค์กรยังไงก็ยืนหยัดไปได้ยาวนานแน่นอนค่ะ
2: ข้าราชการไทยใสสะอาดไว้สินบนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

จจุบันนะครับทำงานเป็นตำรวจนะครับประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตากจังหวัดตากครับอ๋อตำรวจฝ่ายสืบสวนครับออกไปจับปลาอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ที่จับก็จะเป็นตะเคียนใหญ่นะครับก็จะเป็นตะเคียนยาอะไรเงี้ยครับถ้าเราคุยให้เขากลับใจได้ก็จะเป็นการดีครับหน้างานจับก็คือการจับอะครับเราจะมาแบบอ่อนไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าจะป้องกันก็คือเราจะคุยกับเด็กๆมากกว่าเหมือนไปหาไปพบเด็กๆแล้วก็คุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยมันไม่ดีเพราะถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันจะออกมายากอย่างเงี้ยจะช่วยเตือนพวกวัยรุ่นมากกว่าวัยรุ่นที่กำลังจะหลงทางซะมากกว่าแต่ฝันเราจริงๆที่อยากจะทำก็คืออยากจะเป็นศิลปินนักร้องอยากจะเป็นนักเต้นที่เก่งๆระดับประเทศอะไรเงี้ยแต่ด้วยความฝันกับชีวิตจริงมัน ชีวิตจริงมันก็ต้องไปอีกทางนึงเราก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้แต่เราก็ไม่ลืมที่เราจะทำฝันตัวเองไงครับเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ลืมว่าเรายังมีความฝันตรงที่ต้องทำอยู่นะเข้ามาประมาณช่วงอายุ16ปีที่รู้จักโครงการนะครับแต่ก่อนก็เป็นเด็กเงียบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ครับแต่พอได้แบบได้เข้ามาทำโครงการ To Be No One เนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตเราทำให้เราเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกมากขึ้นทำให้เรารู้ตัวว่าเราชอบที่จะเต้นชอบที่จะร้องอะไรเงี้ยครับพอเวลาทำแล้วมันมีความสุขแล้วก็เลยเดินทางด้านสายนี้มาตลอดสื่อในยุครุ่นผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาจะเต้นจะอะไรบางทีมันต้องค้นหาหนักมากเวลาเหมือนจะแกะท่าเต้นอะไรแต่ละทีเหมือนจะเต้นเพลงเกาหลีใช่ไหมครับผมก็ต้องไปดูคลิปแบบที่ภาพแปลกๆเลยไม่ค่อยชัดๆแล้วก็ต้องมานั่งดูท่าแบบจ้องเขม่งแล้วมันจะทำให้เราแบบมึนบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นครับทำให้เด็กแบบเหมือนถ้าอยากจะเต้นเนี้ยก็เปิดดูใน YouTube ไปเลยมีสื่อมีอะไรที่พร้อมจะสอนให้เด็กได้หมดเลยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันง่ายกว่าแต่ผมว่าเป้าหมายของทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละคืออยากจะเต้นเป็นเต้นเก่งนะแต่ก่อนครับที่จังหวัดผมเนี่ยมันไม่ได้มีการโรงเรียนสอนเต้นโรงเรียนสอนอะไรเงี้ยพวกผมจะต้องพยายามด้วยการซ้อมด้วยตัวเองทุกวันอย่างเงี้ยครับพอหลังจากพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามาเห็นน้องๆที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเราอ่ะแต่เขาไม่มีโอกาสอ่ะเราก็เลยไปช่วยสร้างให้เขาดีกว่าช่วยสอนให้เขาดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้มีรูทางในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตว่าเขาอยากจะเลือกอะไรชอบสิ่งไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะร่วมงานกับทางสาธารณสุขครับก็คือทางสาธารณสุขเขาจะเชิญมาให้มาช่วยในการเทรนน้องๆการวางบุคลิกภาพยังไงให้น้องๆแต่ละคนนั้นดูมีเสน่ห์ที่สุดเวลาขึ้นเวทีครับผมจะไปตามโรงเรียนนั่นแหละช่วงที่แบบที่ต้องไปตรวจตามโรงเรียนเนี้ยผมก็จะดูว่าตรงนี้มีกลุ่มเด็กที่ชอบเต้นไหมนะพอเห็นเด็กที่ชอบเต้นปุ๊บผมก็จะเข้าไปคุยกับน้องเลยว่าน้องเต้นอะไรกันอยู่หรอเต้นอะไรอย่างงี้ให้พี่ช่วยสอนไหมพี่ช่วยดูไหมอะไรเงี้ยพี่พอเต้นเป็นนะแล้วตอนนี้ก็เนียนสอนกับน้องไปเลยครับแล้วคนมันเหมือนมีความฝันเดียวกันนะครับทำในแบบโครงการกิจกรรมคล้ายๆกันพอเราได้เจอกันเราก็จะคิดกันง่ายขึ้นเหมือนถ้าอยู่ดีเจอกันแล้วคุยกันว่าอ้าวทำ 2B มาเหรอพอเราได้รู้จักกันปุ๊บเราก็ช่วยกันได้เลยยืดเจ็ดย่อ8 3 4ฝากถึงน้องๆที่ดูโครงการนี้อยู่นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับมีเป้าหมายในฝันของตัวเองที่ชัดเจนเพราะถ้าเป้าหมายและฝันของน้องอ่ะมันชัดเจนมากอ่ะน้องจะไม่มีวันหลงทางเลยน้องจะไปตามฝันได้ถูกเส้นทางของน้องจนจบจนถึงเส้นชัยได้เลยครับขอบคุณทูลกระหม่อมนะครับแล้วก็โครงการ To Be นะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยนะครับที่จะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาทำให้เด็กเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยครับ

ากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ

มีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อลงเชื่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับวันนี้แคนได้สรุป5กลวิธีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรหาเหยื่อเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้เท่าทันไม่ลงเชื่อตามนี้ครับข้อที่1ครับบอกว่าเหยื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัดข้อที่2ครับบอกว่าบัญชีเงินฝากของเหยื่อเป็นบัญชีม้าพัวพันกับยาเสพติดให้เหยื่อโอนเงินเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบข้อที่3ครับหลอกเหยื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นโทรมาแจ้งว่าได้รับเงินคืนภาษีและแนะนำวิธีการรับเงินแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการหลอกให้เหยื่อโอนเงินแทนครับข้อที่4บอกว่าเหยื่อโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีให้ก่อนและขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อไปทำธุรกรรมที่ไม่ดีข้อ5ครับหลอกว่าเหยื่อโอนเงินผิดครับเมื่อเหยื่อตรวจสอบดูพบว่ามีเงินเข้าในบัญชีจริงๆแต่ว่าเป็นเงินที่หลอกมาจากเหยื่ออีกคนเอามาพักในบัญชีของเราและให้เราโอนเงินนั้นคืนให้กับอีกบัญชีเพราะฉะนั้นต้องขอย้ำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพอาจจะสร้างสถานการณ์หรือว่าใช้วิธีต่างๆขอให้มีสติพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีการให้โอนเงินก่อนห้ามโอนเด็ดขาดครับเงินไม่ออกเราไม่เสียนะครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าร
1: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการโชว์เหนือค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ทุกด้านทุกมุมค่ะและวันนี้นะคะน้องน้ำอ้อยพาทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านพลาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วใช่ไหมคะแฟชั่นที่น้องน้ำอ้อยอยากจะพามาดูพามาเห็นค่ะนั่นก็คือผ้าทอลายพื้นเมืองหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อของลายผ้าพื้นเมืองผ้าสิ้นลายหมี่ขั้นหน่อยนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ

0: และวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะน้องอ้อยพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าของจังหวัดเพชรบูรณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรู้เรื่องราวว่าประวัติความเป็นมาของผ้าสิ้นลายหมีขั้นน้อยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรรวมไปถึงค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูขั้นตอนการทำการทอวันนี้เลยค่ะที่สำคัญเลยนะคะวันนี้เรามีผู้ที่จะมาร่วมนั่งพูดคุยกับเราแล้วค่ะคือคุณพงศธรอ่อนลานนะคะเป็นประธานผ้ามัดย้อมผ้าทอไทยหล่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ พี
1: ่เอลครับ
0: พี่เอลนะคะพี่เอลวันนี้แต่งตัวมาเป็นผ้ามัดย้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็หนูใส่เป็นผ้าสิ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าสิ้น
1: สิ้นหมีขั้นน้อยคร
0: ับเป็นสิ้นหมีขั้นน้อยเลยใช่ไหมคะถ้าผืนนี้เขาจะมีหลากหลายลวดลายหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้เราเล่าถึงประวัติความเป็นมากันบ้างค่ะว่าผ้าสิ้นลายหมีขั้นน้อยเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผ้าสิ้นหมีขั้นน้อยครับก็คือเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก
0: ็คือ
1: เป็นผ้าในกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะครับก็คือตัวสิ้น1ผืนน่ะก็จะประกอบด้วย3ส่วนอย่างนี้นะครับก็คือ มีหัวมีตัวแล้วก็มีตีนนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเวลาเรียกๆคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าสิ้นหมีน้อยนี่นะคร
0: ับ สิ้นหมีน้อย
1: ก็คือเป็นเทคนิคการมัดหมีนะครับม
0: ั
1: ดหมีเล็กๆน้อยๆก็คือลายเล็กลายน้อยครับเป็นหมีขั้นเวลาเรียกรวมๆบางคนเรียกสิ้นหมีขั้นบางคนเรียกสิ้นหมีน้อยอย่างเงี้ยก็คือโฟกัสถึงสิ้น

0: นี้เหมือนกันแต่ในปัจจุบันนะครับก็คือมันจะมีศัพท์ใหม่ที่เรียกสิ้นชนิดนี้เขาจะเรียกว่าสิ้นหัวแดงตีนก่านทำไมเรียกหัวแดงตีนก่านเพราะว่าเขามีการต่อด้วยหัวสีแดงก็คือเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มไทยลมเพชรบูรณ์ครับทั้งอำเภอลมเก่าลมสักก็คือจะประกอบด้วยหัวสีแดงแล้วก็ต่อตีนก่านอย่างนี้ครับก็เลยเรียกสิ้นหัวแดงตีนก่านแต่ว่าดั้งเดิมจะเรียกว่าสิ้นหมี่น้อยก็คือมาจากการมัดหมี่ปลายในน้อยทอขั้นอย่างนี้ครับ
1: อ๋อ
0: ครับแล้วในหนึ่งผืนของเราเนี่ยยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนนี่นะครับก็คือเป็นผ้าของบรรพบุรุษสมัยก่อนของเรานะครับในหนึ่งผืนนี้จะประกอบไปด้วยหลายลายนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับลายแรกอันนี้คือลายนาคใหญ่นะครับที่ผมชี้ตัวนี้คือลายนาคใหญ
1: ่
0: ครับตัวนี้ก็คือเป็นลายหมี่เฟียงครับ
1: ลายหมี่เฟียงหมี่เฟียงนี่คืออะไรคะ
0: เฟียงบางคนก็บอกเหมือนลักษณะกระเบื้องถ้วยกระเบื้องหรือทางลมจักรจะเรียกลายกระเบื้องอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นลายขาเปียอย่างนี้ครับเปียก็คือเป็นอุปกรณ์ทอผ้าก็คือเป็นการจินตนาการจากวัตถุดิบในการอุปกรณ์ทอผ้าอย่างนี้ครับมาเป็นลายผ้าอันนี้เป็นลายของเอี้ยนะครับอันนี้เป็นลายหงลายหอประสาทอันนี้ก็คือเป็นลายเอกลักษณ์ของลมเก่าการจับคู่หมี่นะครับในหนึ่งห้องคู่หมี่ของอำเภอลมเก่าเนี่ยจะเด่นชัดก็คือเขาจะหยิบมาคู่กันลายหอประสาทกับลายหงอย่างนี้ครับก็คือเป็นลายแบบที่โฟกัสได้เลยว่าเป็นลายมาจากอำเภอลมเก่าอย่างนี้ครับอันนี้คือลายเอี้ยอ้อมตุ้มนะครับลายหมักจัก
1: อันนี้ก็จะเป็นมรดกตกทอด
0: ใช่ไหมคะรุ่นเก่าครับเกือบ100ปีแล้วครับ
1: โอ้ผืนนี้ผืนเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เกือบ100ปี
0: รุ่นนี้คืองานรุ่นเก่าหมดเลยครับที่อยู่ตรงนี้ที่เอามาโชว
1: ์ที่อยู่ตรงนี้ที่เอามาโชว์คืองานรุ่นเก่าๆหมดเลย
0: ใช่ครับงานรุ่นเก่าหมดเลยนะครับ
1: นี่
0: ส่วนงานกลุ่มผ้าใหม่ก็คืออยู่ตรงนี้ก็คืองานกลุ่มที่ทอขึ้นมาใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ในห้องผ้าด้านใน
1: อันนี้จะเป็นผ้าใหม่เหรอคะ
0: เป็นผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่คร
1: ับอ๋อเป็นผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่
0: ครับก็คือเรียนแบบจากงานรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วเราก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาอย่างที่พิธีกรใส่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นงานที่ทอขึ้นมาใหม่แล้วครับ
1: ก็จะเป็นการประยุกต์นะคะประยุกต์แล้วก็ผสมผสานระหว่างลายเก่ากับลายใหม่คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ออกแบบผ้ามานะคะให้ตรงตามแบบนี้เลยอะไรคือจุดเขาเรียกว่าจุดประเด็นความคิดเนาะเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่อะไรคือจุดประเด็นความคิดที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะสืบทอดสืบสานการทอผ้าการเขาเรียกว่ายังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบนี้ไว้คะ
0: ก็เพราะว่าเราเหมือนคุกคีอยู่กับนี้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือมันกำลังจะสูญหายนะเพราะว่ามันไม่มีคนอนุรักษ์หรือการสืบต่อหรือคนสนใจน้อยนะครับก็คือก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ให้มีการสืบทอดการคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในชุมชนนะครับก็คือให้ประชาชนหรือคนรุ่นเก่าอย่างไรที่เขาเคยทำนะครับเขาก็มีรายได้ในการทำงานตรงนี้ครับ
1: ที่สำคัญน้องน้ำอ้อยมาวันนี้อยากจะให้พี่เอลเนี่ยพาไปดูขั้นตอนการทำด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีเลย
1: ถ้าทุกคนนะคะทุกท่านอยากจะรู้ว่าขั้นตอนการทำของเรานะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ชมค่ะและตอนนี้นะคะพาร้อยพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่ในช่วงของขั้นตอนกรรมวิธีการทอผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เอลคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกก่อนที่จะทอผ้าต้องเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนคะ
1: ก็คือถ้าเตรียมเส้นใยพร้อมแล้วครับก็เอาเส้นใยมาทำกระบวนการมัดหมี่นะครับก็คือตรงนี้ที่เราทำอยู่ก็คือเอาด้ายสีขาวนะครับที่เตรียมไว้มาทำการโค้นลงในโฮงหมี่แล้วก็ทำการมัดให้เกิดลวดลายตรงนี้ครับแล้วก็นำไปย้อมเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาโอบเก็บสีอีกทีนึงซึ่งขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการโอบเก็บสีแล้วครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนโอบเก็บสีจริงๆแล้วหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจเหมือนน้องลำอ้อยแน่นอนว่าตัวลายผ้าเนี่ยจะเกิดลายผ้าขึ้นได้คือเราเนี่ยเอาผ้าหลากหลายสีนะคะมาทอพร้อมกันทีเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราต้องเอาตัวผ้าฝ้ายเนี่ยมาผ่านกระบวนการในการมัดหรือที่เขาเรียกกันว่ามัดหมี่แล้วก็นำไปย้อมสีใช่ไหมคะนำไปย้อมสีเพื่อให้เกิดลวดลายตามที่เราเนี่ยค่ะตั้งไว้ว่าจะเอาลวดลายแบบไหนหลังจากนั้นเราถึงเอามาทอขึ้นรูปเป็นตัวผ้าถุงหรือว่าผ้าสิ้นแบบที่เราน้ำอ้อยใส่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนมัดหมี่ใช่ไหมคะมัดหมี่แล้วด้านหลังตรงนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือก่อได้ปั่นหลอดครับก็คือเตรียมเส้นใยเพื่อเอาไปทออีกทีนึงก็คือเอาเข้าหลอดแล้วก็นำไปใส่กระสวยแล้วก็เอาไปทอบนกี่ที่อยู่ด้านหลัง
0: อันนี้ก็คือจะเป็นการเอาตัวผ้าฝ้ายที่เราเนี่ยมัดหมี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะมัดย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาปั่นเพื่อที่จะเอาเข้าอะไรนะคะ
1: เข้าหลอดแล้วก็ไปใส่ในกระสวย
0: เข้าหลอดใส่ในกระสวยเพื่อที่จะเอาไปสู่กระบวนการในการทอเพื่อที่จะขึ้นรูปข
1: ึ
0: ้นรูปแบบขึ้นสี
1: ขึ้นลาย
0: แบบขึ้นลายนะคะต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนผ่านกระบวนการนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เรามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใช่ไหมคะหัวแดงหัวสิ้นที่เราเห็นกันว่าเป็นการมัดย้อมด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือก่อนจะมัดย้อมเสร็จก็ต้องทอก่อนก็คือทอผ้าขาวเป็นพื้นก่อนพอผ้าขาวพื้นเสร็จก็นำมาตัดแล้วก็มาทำการมัดก็คืออย่างที่มัดอยู่นี้ครับมัดเป็นการเทคนิคการมัดย้อมมัดเสร็จก็นำไปย้อมสีแดง
0: คือเราเนี่ยทุกอย่างทุกขั้นตอนเราจะทำเองทั้งหมดไม่มีการซื้อผ้าสำเร็จรูปหลายท่านหรือว่าน้องน้อยเองเนี่ยน้องน้อยเองเนี่ยนะคิดว่าตัวหัวสิ้นเนี่ยค่ะเราซื้อผ้าสำเร็จรูปมาแล้วก็เอาไปมัดเอาไปย้อมจริงๆไม่ใช
1: ่
0: ตัวหัวสิ้นเนี่ยก็เป็นผ้าทอเหมือนกันทอในตัวผ้าฝ้ายที่เป็นสีขาวแล้วก็เอามามัดนะคะลวดลายต่างๆแล้วก็เอาไปย้อมสีแดงอีกทีนึงต้องเป็นสีแดงเท่านั้นไหมคะ
1: สีแดงก็คือเป็นสีอัตลักษณ์ของเราของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลุ่มอยู่แล้ว
0: อ๋อเป็นสีประจำ
1: ปัจจุบันก็จะถ้าทำสิ้นดำก็จะอาจจะมีการย้อมเป็นสีดำเพื่อแบบให้ชุดมันเข้าเซตกันอย่างเงี้ยครับมีการปรับสีพัฒนาสี
0: เขาเรียกว่าเป็นการประยุกต์แบบใหม่นะคะเป็นการประยุกต์แบบใหม่
1: ให้ใช้ตามบริบทงานอย่างปัจจุบันก็มีไปงานศพแต่ว่าต้องการใส่เป็นผ้าพื้นเมืองไปก็ทำการเป็นสีดำทั้งเซตเลย
0: อ๋อก็คือเราสามารถประยุกต์แบบใหม่ผสมผสานแบบเก่าด้วยเหมือนกันนะคะต่อให้ประยุกต์แบบใหม่แต่เราก็ยังไม่ทิ้งรูปแบบแล้วก็ลวดลายของแบบเก่า
1: ๆ
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการมัดย้อมนะคะตัวหัวสิ้นเนาะแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการไหนอีกนะคะเป็นขั้นตอนการทอการทอนี่ยากไหมคะ
1: ยากอยู่ครับ
0: เขาจะมีขั้นตอนเริ่มต้นยังไงบ้างคะ
1: การทอก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสร็จก่อนเตรียมได้เราวางลายว่าเราจะผืนนี้เราใช้สีอะไรบ้างอันนี้เราโฟกัสที่ประสิทธิ์เนาะจะใช้ได้สีอะไรมีหมี่อะไรบ้างอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องเตรียมแล้วก็ต้องขั้นลายให้ถูกเวลาขั้นลายก็ต้องนับลายนับเส้นนะครับถ้าหมี่ขั้นน่ะมันจะยากตรงว่าต้องมีสมาธินะบางทีมันจะชอบหลงเพราะมันหลายกระสวย
0: อ
1: ย่างสิ้นที่อื่นมันจะมีแค่กระสวยเดียวนะครับอย่างเช่นสิ้นหมี่วงหมี่ลวดอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้กระสวยเดียวแต่มีขั้นเนี่ยของไทยลมเนี่ยกระสวยเขาจะซับซ้อนเพราะว่าเขาใช้หลายกระสวยในการทอดังนั้นคนทอก็ต้องมีสมาธินะครับในการวางลายเพื่อจะไม่ให้หยิบกระสวยผิดอย่างเงี้ยครับ
0: จะต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีประสบการณ์เยอะมากๆใช่มั้ยคะแล้วทีนี้ลายผ้าสิ้นของเรามีประมาณกี่ลายคะ
1: โอ้ถ้ารวบรวมจากผ้าดั้งเดิมก็เกือบ20ลายได้ครับ
0: โอ้โห 20กว่าลายใช่ไหมคะรวมทั้งเป็นลายภาพพื้นเมืองภาพประจำถิ่นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ลมเก่านะคะแล้วก็เป็นลายที่เราเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันแล้วลายผ้าสิ้นของเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างจุดเด่นนะคะจุดเด่น
1: จุดเด่นของเราก็คือเราหนึ่งก็คือเราพัฒนาเรื่องขนาดของผ้าจากเดิมจะใช้หน้าผ้าเล็กๆสั้นๆเนาะเป็นผ้าไทลมอาจจะใช้ฟิล์มสั้นก็คือแค่75ซมเพราะว่าเขาต่อหัวต่อตีนเขาจะพอดีของเขาแต่ว่าถ้าเราออกไปสู่กลุ่มลูกค้าข้างนอกเขาจะนิยมผ้ายาวเราก็จะปรับขนาดผ้ายาวให้เป็นผ้าหน้า90ซมเวลาต่อหัวต่อตีนจะพอดีอย่างที่คุณบอยใส่อย่างเงี้ยก็คือเป็นขนาดผ้ายาวเห็นมั้ยเวลาใส่เราจะดูสูงยาวจะไม่ดูสั้นเขินเพราะว่าประจําถิ่นน่ะสมัยก่อนเขาจะใช้ฟิล์มมันหน้าเล็กครับแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็ปรับเรื่องสีจากเดิมจะเป็นสีมืดๆดําๆชึมแล้วก็ใช้สีหวานๆสีพาสเทลเข้าไปอย่างเงี้ยครับให้คนรุ่นใหม่กล้าใช้เพราะว่าสมัยก่อนมันจะสีมืดๆดำๆนะทึมๆใส่แล้วดูมีอายุแต่ว่าถ้าใส่สีสดใสอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่เขาจะกล้าใส่มากขึ้นหรือบางครั้งเขาเอาไปใส่ถึงเขาเรียกว่าในงานเวดดิ้งของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นชุดแต่งงานเลย
0: เป็นชุดแต่งงานเลยอย่างนี้ก็
1: ใช่ครับเพราะเราปรับสีให้หวานละมุนแล้ว
0: ก็คือเราเนี่ยพยายามที่จะปรับให้ทันยุคทันสมัยตามยุคตามสมัยทุกช่วงเนาะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถนุ่งผ้าแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะสามารถเลือกได้หลากหลายสไตล์เลยทั้งนี้ค่ะอยากจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าประมาณไหนคะ
1: กลุ่มลูกค้าของเราก็จะมีหลายช่วงวัยเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มที่วัยทำจะเริ่มต้นจากวัยทำงานเนาะเขาก็จะใช้เป็นแบบสีสมัยใหม่แล้วก็เป็นแบบสำเร็จรูปเพราะกลุ่มของเรามีการแปรรูปมีกระบวนการตัดเย็บคือตัดเย็บเป็นผ้าถุงพร้อมใส
0: ่
1: นะครับก็คือคนรุ่นใหม่บางคนอ่ะนุ่งผ้าถุงมาเป็นเหมือนคนรุ่นเก่าเขาจะใช้แบบสำเร็จไปเลยนะครับนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหน่อยครับก็ใช้เป็นผ้าถุงทั่วไปครับแล้วก็ใช้สีที่มันเป็นลักษณะสีออกทึมๆทนโบราณอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาก็จะใช้สีในลักษณะที่คุณน้ำอ้อยใส่นะครับ
0: นะคะคุณผู้ชมคะพาร์ทหน้าน้องน้ำอ้อยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูขั้นตอนกระบวนการค่ะในการปลูกมอนเลี้ยงไม้เป็นวัตถุดิบหลักเลยนะคะในการที่เราเนี่ยจะมาทอผ้าเป็นผ้าพื้นเมืองหรือว่าผ้าสิ้นลายหมี่ขั้นน้อยนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เริ่มแรกก็คือในปี2564ค่ะทางศูนย์ได้เข้ามาให้การรับรองผ้าไหมตราลูกยุงพระราชทานนะคะตราลูกยุงพระราชทานก็คือตารับรองผ้าไหมของกรมหมันไหมนะคะซึ่งลูกยุงก็จะมี4สีด้วยกันนะคะก็จะมีลูกยุงสีทองสีเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวค่ะการรับรองอันนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับที่มาของเส้นไหมนะคะว่ามีเป็นเส้นไหมชนิดอะไรนะคะพันไหมพันอะไรวิธีการสาวเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชนิดของกรีดในการทอหลังจากทอเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจรับรองความเรียบร้อยของผ้าค่ะแล้วก็ดูหน้าผ้านะคะแล้วก็มีดูว่ามีการตกสีหรือเปล่าอันนี้นะคะทางศูนย์เข้ามาตั้งแต่ปี2568นะคะเราได้ทำการรับรองไปถึงสูงถึง800เมตรนะคะสามารถคิดเป็นมูลค่าได้สูงถึงเกือบ800,000บาทค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าค่ะสำหรับเป้าหมายในการที่จะดำเนินการกับกลุ่มนี้นะคะในปีงบประมาณ2569นี้นะคะเราก็จะฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านหมันไหมเชิงพื้นที่ค่ะในหลักสูตรออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงพื้นที่ค่ะ

0: ู้ชมคะและตอนนี้นะคะน้องน้ำอ้อยพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองไทยหล่มกันแล้วค่ะพร้อมทั้งจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยได้ประยุกต์ขึ้นมาเป็นแบบสมัยใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยกันค่ะพี่เอลคะเราเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวไหนก่อนดีคะ
1: เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาใหม่เนาะก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรการรักโลกมันมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การงดใช้สีเคมีอย่างเงี้ยก็เป็นเทรนด์สมัยใหม่เนาะเราก็ทําเป็นงานสิ้นสีธรรมชาตินะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นงานสีธรรมชาติ
0: อันนี้ทํามาจากอะไรคะ
1: จากผ้าไหมครับ
0: จากผ้าไหมเป็นไหมแท้ๆ
1: เป็นไหมแท้ 100% เลยครับไหมจากตัวหนอนไหมเลย
0: แล้วตัวสีล่ะคะตัวสีเราทํามาจากอะไร
1: ตัวสีก็จากสีธรรมชาตินี่แหละครับ
0: อือ
1: ก็คือสีแดงได้จากครั่งนะครับน้ําเงินอันนี้ได้จากครามแล้วก็สีเหลืองนี้ก็คือจากแก่นขนุนนี่นะครับก็คือของเราจะธรรมชาติ 100% เราจะไม่เติมไม่หยอดเคมีใดๆลงไป
0: เป็นธรรมชาติ 100% นั่นก็คือว่าเราเนี่ยได้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming ด้วยใช่มั้ยคะ
1: แล้วก็ผู้สงสัยที่แพ้ต่อพวกเคมีโลหะหนักในสีย้อมอย่างเนี้ยครับก็คือใส่ผ้ากลุ่มนี้ครับปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ผลิตแล้วก็ผู้สงสัยนะครับประโยชน์2ต่อเลย
0: นี่ประโยชน์2ต่อเลยนะคะปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ปลอดภัยนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช
0: ้ผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยเหมือนช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเนาะแล้วก็อนุรักษ์เค้าเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าสมมติว่าจะสั่งทําจะสั่งสั่งไปเอาไปเป็นของไหว
1: ้ได้เลย
0: เรามาดูจากตรงนี้หรือว่าเราต้องสั่งทอเองใหม่
1: อ๋อถ้าลูกค้ามาถึงที่กลุ่มมาได้ก็มาได้เลยหรือมาไม่ถึงเราติดต่อช่องทางออนไลน์ได้เลยครับเรามีเพจของเรานะครับหล่มสไตล์ครับ
0: เพจของเราชื่อว่าเพจหล่มสไตล์เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหล่มสไตล์เลย
0: หล่มสไตล
1: ์
0: ชื่อเพจ Facebook แล้วก็ LINE Official ล่ะคะ
1: LINE ก็เป็นหล่มสไตล์เหมือนกันครับ
0: เป็นหล่มสไตล์เหมือนกัน
1: ครับทักได้เลยครับผมแล้วก็มี TikTok ครับเสิร์ชดูได้เลยครับ
0: มี TikTok ด้วย
1: มี TikTok ด้วยครับเข้าไปดูได้เลยใน TikTok ก็จะอัพรูปกระบวนการผลิตแล้วก็ผ้าทอของเราอยู่ในนั้นเลยอยากเห็นอะไรแบบไหนสั่งทางออนไลน์ได้ไม่ต้องมาถึงที่กลุ่มนะครับ
0: ไม่ต้องมาถึงที่
1: ครับออนไลน์ได้เลย
0: สั่งออนไลน์ได้เลย
1: หรือจะโทรที่เบอร์0882915659นี่เป็นเบอร์ของแอดมินแล้วก็เบอร์ประธานกลุ่มเองติดต่อได้โดยตรงเลยชอบแบบไหนบอกกันได้เดี๋ยวจัดให
0: ้วันนี้นะคะต้องขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็มานำเสนอภาพพื้นเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าภาพพื้นเมืองของเราเนี่ยดังไกลทั่วโลกแล้วนะคะ
1: ครับผม

0: ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลมเก่านะคะได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติไทยลมบ้านพร้าวนะคะหลายโครงการด้วยกันนะคะโครงการแรกก็คือโครงการคาร์บอนพริ้นท์นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเน้นการย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็โครงการขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีนะคะในการมาฝึกอบรมในการย้อมสีธรรมชาติอันนี้ก็รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะซึ่งวัสดุจะใช้ในเป็นวัสดุในพื้นถิ่นนะคะเช่นการย้อมสีธรรมชาติจากเม็ดมะขามเปลือกเม็ดมะขามนะคะข้างนะคะแล้วก็แก่นขนุนนะคะแล้วก็หลายๆตัวด้วยกันซึ่งการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยข้อดีก็คือเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วอีกโครงการนึงที่สำนักงานพัฒนาชุมชนได้มีการประสานงานแล้วก็สนับสนุนคือโครงการ KBO หรือว่าเครือข่ายองค์ความรู้นะคะก็จะได้นำกลุ่มไปเข้ารับการอบรมโดยจะมีวิทยากรจากหลายๆหน่วยงานที่มาให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องการตลาดแล้วก็สอนให้กลุ่มได้การทำแผนธุรกิจนะคะซึ่งแผนธุรกิจก็จะมี4ด้านตั้งแต่ด้านการผลิตด้านการตลาดนะคะด้านการพัฒนาและด้านการส่งเสริมให้กลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มได้มีชื่อเสียงแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีก็คือการคัดสรร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ผ้าลายหมี่ขั้นน้อยของอำเภอลมเก่านะคะนอกจากเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอลมเก่าแล้วนะคะก็ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นอัตลักษณ์ในระดับจังหวัดในรอบปีที่ผ่านมาด้วยค่ะการสืบทอดนะคะผ้าทอไทยลมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอลมเก่าเนี่ยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเราพยายามส่งเสริมสนับสนุนและอยากให้มีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอนซึ่งเราเห็นหลายๆกลุ่มที่เขามีคนรุ่นใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะด้านตั้งแต่การมัดมีการทอนะคะแล้วก็การตลาดนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่จะมีความรู้เรื่อง IT เนาะเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะก็สามารถเป็นช่วยด้านการตลาดได้ถ้าเป็นไปได้อยากให้กำหนดไว้ในหลักสูตรด้วยซ้ำนะคะไม่อยากให้ของดีๆที่มีในท้องถิ่นได้สูญหายไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคะรายการโชว์เหนือครั้งหน้าน้องม้อยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับซอฟต์พาวเวอร์ที่จังหวัดไหนบ้างต้องรอติดตามชมห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการโชว์เหนือของเราหมดเวลาลงแล้วน้องน้ำอ้อยและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

คเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: ครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุกตะกันกู้เจ้าปี5จนถึงปี5เกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาจากพระวรการวัดถ้ำพระนะครับผมอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับพระวรการครับผมขออนุญาตสอบถามว่าวัดถ้ำพระแห่งนี้มีมาเมินหรือยังครับผมท่าน
1: มีมา27-28ปีแล้วมั้งอาจารย์ท่านมาสร้างไว้นานแล้ว
0: ครับจะเป็นการสร้างพระอยู่ในถ้ำนั่นก็ครับ
1: แต่ก่อนไม่แต่ก่อนมีพระอยู่ในถ้ำนะแล้วคล้ายๆกับว่าโจรยึดมาเขาขาของป่าแล้วเขาเก็บไปนั่นแหละก่อนมีอยู่อาจารย์เพิ่งมาสร้างมาค่อยๆเลยทำขึ้นมาใหม่แต่ของเก่าก็มีอยู่บ้าง
0: คร
1: ับ ลักษณะนี
0: ้ครับวิหารหลังนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จมีความงดงาม เป็นศิลปะวัฒนธรรมคล้ายๆหอคำหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่นี่นะครับเป็นที่เคารพศรัทธาครับขออนุญาตสนทนาธรรมกับพระวรการนะครับเดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันนะครับมีหลักคำสอนไหนที่สามารถนำมาใช้นะครับในการดำรงชีวิตที่มีความสุขในสถานการณ์แบบนี้ครับ
1: ทำอยู่อย่างฉันโดดแล้ว
0: ค่ะ
1: พอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่แล้วแหละไม่ต้องถูกแบ่งหามากมายลักษณะนั้น
0: คร
1: ับ คำสอนก็มีมากมายแต่จริงๆแล้ว
0: คร
1: ับ เราก็ค่อยเลือกเอาหลายสิ่งหลายอย่าง
0: แต่ที่สำคัญคือการสันโดษใช่ไหมครับท่าน
1: ครับ
0: อย่างพระพุทธเจ้าท่านมีหลักคำสอนในเรื่องของการสันโดษอย่างนี้ไหมครับท่าน
1: มีสิพระสุทีปรมังนอพัง
0: ครับ
1: จริงดีในพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เหมือนกับที่ท่านกัณฑิกาท่านว่าไว้เนี่ยอยู่อย่างพอเพียงอย่างลักษณะนั้นมันก็เข้ากับความสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน
0: คร
1: ับ เข้าใกล้ลักษณะ

0: สังคมเปลี่ยนไปแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมด้วยสมัยนี้มันไม่มี
1: ของการที่จะแยกในเรื่องของโซเชียลเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: แบ่งเวลาให้ถูกใช่
1: พระอาจารย์มีหลักคำสอนอย่างสมมติว่าอย่างศีล5เลยครับยังถือว่าใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย
0: ใช้ได้สิใช้ได้ศีล5ใช้ได้ดีสุดท้ายก็คือความสันโดษมากน้อยนี่แหละแต่ศีล5มันจะเข้าลักษณะนี
1: ้
0: สันโดษมากน้อยมากน้อยข้อหนึ่งอะไรวานปานายอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมล่ะทินนาอย่าไปขโมยของเขาการมีสุวิชาเกี่ยวกับการสันโดษในการมีคู่ไม่ได้มากมากในการทุกนี้มูสาวาทาก็อย่าไปโกหกเขาสุลาก็เกี่ยวกับการมีสติลักษณะนั้น
1: อย่างน้อยถ้ามีศีล5แล้วก็ต้องมีสติด้วย
0: มีสติ
1: ครับขอพระอาจารย์ขยายความในเรื่องของการเจริญสติได้ไหมคร
0: ับ สติมันก็พูดอย่างนั้นนะผมจะต้องเกี่ยวกับการภาวนาอบรมภาวนาการภาวนาการอบรมจิตแต่ละสติมันมีแบบมันก็มีหลายอย่างสติมันก็เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดมันมีหลายระดับไงผู้ถือสติมีหลายระดับคนเริ่มต้นคนระดับกลางระดับครูบาอาจารย์ก็อีกแบบนึงไม่เหมือนกันตัวนี้มันอธิบายยากเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับสติผู้รู้ระวังจากครูบาอาจารย์พันธุบาลอย่างนั้นผู้รู้ระวังคอยห้ามไม่ให้ทำแต่สิ่งที่ผิดเขาก็กว้างนะ
1: ครับคือรู้จักผิดชอบชั่วดีใช่ไหมคร
0: ับ ความคิดของคนเรามันมีทั้งดีทั้งชั่วน่ะแล้วคอยห้ามสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ดีคือสติตัวนี้แหละจะเป็นตัวห้ามครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าเหมือนกับห้ามล้อสติเหมือนห้ามล้อเหมือนเบรกคอยจับจังไว้ความคิดคนเรามันก็เปลี่ยนไปได้มันก็มีทั้งดีทั้งชั่วคอยห้ามในสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีไว้ตรงนี้แหละสติมีทุกคนแหละแล้วเราจะอบรมให้มันพัฒนาไปถึงจุดไหนมากกว่าเวลาระดับนี้เรา
1: อย่างสังคมปัจจุบันวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาอย่างจะเห็นว่าอย่างแบบโลกโซเชียลก็มากขึ้นอะไรครับรวมถึงข่าวคราของพระที่ในเชิงลบเยอะขึ้นนะครับอยากจะให้พระกรการช่วยดึงสติเยาวชนนะครับให้เข้าวัดทำบุญอย่างนี้นะ
0: ก็พูดยาเรื่องพวกนี้เรื่องการภาวนาเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลคนมีวาสนาก็มาได้บางคนไม่มีวาสนาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละแล้วก็แค่เราให้เตือนเขาได้เฉยๆต่อแล้วใส่สังคมด้วยแหละจะให้สถานะเดียวก็ไม่ได้สังคมหลายๆสิ่งหลายอย่างแหละต้องประกอบกัน
1: อย่างสมมติว่าประชาชนทั่วไปนี้หลักคำสอนง่ายๆอย่างพรหมวิหารสี่นี่ยังใช้ได้อยู
0: ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเลยใช้ได้เมตตาแต่คนน่าขาดกันนะขาดเมตตาคนใหญ่เป็นอย่างนั้นเราจะสังเกตว่าคนขาดเมตตากันเยอะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็เมตตาคือการให้ความเมตตาคือกลางๆมุทิตาให้คนที่สูงกว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลักษณะนี้กรุณาก็กรุณาก็ให้คนพุทธที่ว่าลักษณะที่ต่ำกว่าอย่างนี้ของกรุณาเบิกขาคือการปล่อยการวางเฉยการปล่อยวางในพวกนี้มันอยู่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่การภาวนาด้วยนะแล้วก็มองได้แหละมันมีหลายแง่หลายมุมของการภาวนาเหมือนกัน
1: แสดงว่าในปัจจุบันยังต้องใช้ให้คนเรียกว่าคนต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกัน
0: ใช่ค่ะจะไม่เมตตาโจรก็ไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องดูเอาอีกทีแล้วแต่เหตุการณ์เหมือนกันถึงบางอย่างเราก็ต้องเมตตาตนไว้ก่อน
1: เมตตานี่เราก็ต้องมองด้วยใช่ไหมครับว่าเมตตาให้กับคนที่ควรเห็นค่ากับความ
0: คือต้องประกอบด้วยปัญญาแหละเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เมตตาไปหน้าเดียวมันยังไงก็ไม่ถูกเหมือนกัน
1: ตัวแรกเมตตาตัวที่สอง
0: กรุณา
1: ก็คือคล้ายๆเหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับคล้ายกันไงให้คนผู้คนที่ว่าด้อยกว่าเรามุทิตาให้ผู้ที่สูงกว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ลักษณะนั้นตามศักดิ์เป็นอย่างนั้นจริงก็ตัวเดียวกันแต่มันลักษณะมันอารมณ์มันต่างกันเราผู้น้อยกว่าเราผู้น้องเราก็อย่างหนึ่งพ่อแม่เราก็อีกอย่างความรู้สึกมันต่างกันจริงๆก็ตัวเดียวกันเมตตาตัวนางพุทธาอุเบกขาตัวท้ายไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันก็การปล่อยวางการวางเฉยบางสิ่งบางอย่างเราก็ช่วยไม่ได้เราต้องทำใจเอาเนี่ยแหละลักษณะของอุเบกขาเขาข้าวอย่างนั้น
1: ที่ว่า

0: มตตากับพ่อแม่ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันในเรื่องของความกตัญญูใช่ไหมครับ
1: ใช่กตัญญูก็ถือว่าถึงก็มีวันมุทิตาจิตอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนั้นก็มีคือให้ผู้ที่สูงกว่าผู้ที่เขามีศักดิ์เหนือกว่าเราลักษณะอย่างนั้นแต่นี่จริงๆตัวเดียวกันอย่างนั้นแหละ
0: ตัวอุเบกขาตัวสุดท้ายนี่คือการ
1: วางเฉยการปล่อยวางแต่มันก็พูดได้กว้างๆก็อย่างนี้แหละเบิกขากับแบบว่าการวางเฉยถ้าเป็นธรรมะเป็นสมาธิก็อีกเล็กขนาดหนึ่งนะอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผมไม่หายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสมถะทำกรรมฐานเหมือนกันเป็นอย่างนั้นอุเบกขามันอีกลักษณะหนึ่งใช้เมตตาพวกนี้เป็นการเดินสมาธิทำสมาธิก็ได้ผมรู้ว่าสุดท้ายต้องมาถึงอุเบกขานี่แหละให้จิตมันเป็นหนึ่งมันถึงตรงนี้ได้อยู่เพราะคร่าวๆอย่างนี
0: ้ครับอย่างการแผ่เมตตานี่ถือเป็นการ
1: เจริญสมาธิถ้าเกิดปิติแล้วก็ใกล้ฌานแล้วสิใช่ไหมปิติให้ปิตินี้เกิดแผ่เมตตา
0: เห็นผมเคยได้ยินว่าแผ่เมตตาเราสามารถแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองได้ด้วยนี่เป็นยังไงล่ะครับท่านเคยได้ยินแต่ว่าแผ่เมตตาให้สรรพสิ่ง
1: ตรงปัจจุบันจริงเราทำมันจริงอะไรทำอะไรไม่ดีในอดีตมาเงี้ยบางทีความคิดไม่จ้อยกลับมาหาเราคือเราแม่ภัยให้ตัวเองก็ให้กันเถอะแล้วขณะนี้ก็ไม่กล้าอภัยให้ตัวเองมากกว่าบางทีเราทำมันบางทีมันย้ำคิดจำทำบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะบางทีทำผิดพลาดไปคือไม่ตาตนอย่างนี้แหละก็อภัยให้ตัวเองบ้างรู้จักตรงนี้ต้องย้อนเข้าถึงต้องฟ้องก่อน
0: เมตตาหมายถึงเมตตาให้กับสรรพสิ่งรวมถึงเมตตาให้กับตัวเราเองด้วย
1: ตัวเราเองก่อนแล้วค่อยให้ผู้อื่น
0: เหมือนกับมีคำสอนว่าให้เรารักตัวเองอย
1: ่
0: างน
1: ี้ใช่ใช่ใช่รักตัวเอง
0: แต่ว่าการที่เรารู้จักการให้อภัยก็คือให้อภัยตัวเองก่อน
1: อภัยตัวเองด้วย
0: ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไม่หาคนไม่ผิดไม่ค่อยมีหรอกมีทุกคนเล็กบ้างใหญ่บ้างทำไมล่ะก็ต้องลักษณะอย่างนี้เราก็ให้อภัยตัวเองด้วยบางสิ่งบางอย่างต้องย้อนไปดูตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวเองก่อนต้องบางทีต้องบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยอย่าไปคิดทิ้งเพ่งโทษตัวเองเกินไปก็ไม่ดีมันก็เป็นโทษเหมือนกัน
0: การรู้จักให้อภัยก็คืออย่างน้อยคนเรามีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได
1: ้
0: ถ้าเราให้อภัยตัวเองเป็นแล้วก็สามารถให้อภัยคนอื่นได
1: ้ใช่
0: อย่างที่อาจารย์บอกอย่างบางคนก็คิดมากถึงกับขั้นที่ฆ่าตัวตายหรือว่าอยู่กับเขาเรียกว่า
1: ความรวมกับความทุกข์ของตัวเองนี่แหละรวมกับความคิดที่ไม่ดีของตัวเองนี่แหละผมก็ค่อยแก้มันไปไม่ไปจ้าอยู่มันก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตเหมือนกันนะ
0: การฝึกจิตนี้ยากไหมครับพระวรการครับ
1: ก็ยากแล้ว
0: ต้องมีนั่งใช้เวลานั่งสมาธิเนี่ยครับ
1: ต้องนั่งสมาธิจนจงกรมภาวนาอบรมจิตต้องคอยสอนจิตเจ้าของไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเอาสมาธิไอ้กิเลสก็คอยมากวนแล้วก็ต้องแก้กิเลสต่างหากมันก็หลายขั้นหลายตอนต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ด้วยบางทีถ้าไม่อยู่กับครูบาอาจารย์มันก็เติบโตเปิดเปิงไปอีกแบบหนึ่งมันยากนะ
0: ตัวกิเลสนั้นเราต้องแยกออกระหว่างความจำเป็นกับสิ่งที่เราต้องการบางทีกิเลสก็มาแบบในรูปแบบของ
1: มันก็แฝงมาเดี๋ยวแล้วมันก็แฝงมาเพราะฉะนั้นพอดีแต่ถ้าอยู่ทางโลกมันต้องให้พอดีกับมันอยู่ด้วยความพอดีบางทีไม่เกินพอดีก็ไม่ดี
0: อย่างที่เขาบอกว่าทางสายกลาง
1: สายกลาง
0: ความพอดีนี้รวมถึงการใช้
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: การใช้เงินแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าอารมณ์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับความพอดี
1: โอ้มันหลายอย่างเหมือนกันนะพูดถึงมันพอดีมันความนี้มันกว้างไงมันกว้างมันอธิบายได้หลายอย่างบางทีพอดีเราไม่พอดีเขากับครอบครัวเราพอดีของเราแต่คนในครอบครัวไม่พอดีมันก็ยากนะมันหลายอย่างเหมือนกันเราก็ต้องดูก็เหมือนกับพวกถึงว่าเศรษฐศาสตร์พวกไอ้มหาภาคกับจุลภาคมันแย่งกันไงขนาดอย่างนั้นเราเขาข่าวอย่างนั้น
0: พอดีอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คืออย่างบางคนใช้คำว่าพอเพียงในการใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับ
1: ในชีวิตพอเพียง
0: เพราะว่าอย่างเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างนี้ครับเราต้องรู้จักประหยัดพอเพียงด้วยคร
1: ับ ใช่สมัยนี้ราคาสินค้าพวกนี้มันก็มากขึ้นเรื่อยๆมันสูงขึ้นข้าวของมันแพงขึ้นแต่ผ้าไว้บุญบาตรได้น้อยลงน่ะก็เห็นผมก็ทบชัดเลยนะสมัยก่อนได้แต่มากกว่านี้สมัยนี้ก็น้อยลงแล้วลงเพราะคนไม่บัญชีไม่ค่อยมีตังค์เขาก็ไม่ค่อยใส่บาตรเป็นอย่างนั้น ความเมื่อตอนรับกระทบเยอะเหมือนกันนะ
0: ก็คือเวลาท่านบิณฑบาตก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อก่อนนี้โยมทำบุญมาก
1: มากกว่านี
0: ้ตักบาตรเยอะมากกว่านี
1: ้ที่มาไว้ก็มาจะหายกันเยอะกว่านี
0: ้
1: นี้ก็น้อยลงมันก็ได้มันไม่ใช่ไม่มีผลกระทบมีพระมีเห็นก่อนเลยล่ะบิณฑบาตก็น้อยลงอะไรก็ครบชัยก็น้อยลงขึ้นอย่างเงี้ย
0: อย่างวัดวาอารามเดี๋ยวนี้คนก็เข้ามาทำบุญน้อยลงเพราะว่าอย่างน้อยต้องเก็บค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตไปก่อนนะครับอย่างวัดถ้ำพระแห่งนี้นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมีญาติโยมมาทำบุญเยอะมากน้อยเพียงไหนครับท่าน
1: เป็นช่วงๆนะส่วนใหญ่ถ้ามาเยอะๆก็ทุกเป็นสำคัญทางศาสนามากกว่าปกติก็ไม่ค่อยมีบ้างหรอกก็มีโยมที่มันมาประจำมากกว่า
0: พระประธานที่นี่ก็เป็นลักษณะของเหมือนล้านนาผสมด้วยอย่างน้อยก็เขาเรียกว่ามาสัมผัสธรรมชาติอย่างพระอาจารย์สายวัดป่าอยู่ที่นี่ก็ด้วยความสันโดษนะครับอยากจะให้พระอาจารย์ฝากถึงคนที่ชมรายการสารธรรมนำสุขนะครับว่าใช้ชีวิตอย่างสันโดษนี้มีเขาเรียกว่าเคล็ดลับยังไงที่ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตแบบสันโดษแล้วก็มีความสุขในเรื่องของนำสารธรรมมาใช้ชีวิตเนี่ยครับ
1: จะจำกัดชีวิตตัวเองให้มันให้เพียงพอเมื่อทุกเลยครูบาอาจารย์ไม่ก็ให้บริการพุทโธนี่แหละบางทีบางคนก็แม้หน่อยก็ต้องอาศัยการสวดมนต์บ้างวันนี้สวดมนต์พุทโธบางทีทุนครูบาอาจารย์สายป่าหลวงปู่มันคุณจะใช้พุทโธเป็นหลักใช่ไหมล่ะแต่บางคนไม่ถนัดใช้การสวดมนต์ก็ได้อยู่สวดมนต์ให้จิตมันรวมแต่มันก็ใช้เวลาใช้ความเพียรหลายอย่างเราต้องมีวิสัยครูบาอาจารย์ด้วยทำไปทำมาเพื่อมีแบบหนึ่ง
0: สายวัดป่าจะให้สวดเป็น
1: มรรคผลเป็นตัวทั่วไปเป็นมรรคผลแต่ทางหลังนี้ก็ได้ก็สวดอย่างสวดวัดบ้านก็สวดได้เราต้องบางทีก็ปรับตัวเหมือนกันบางทีก็ไปสวดมนต์ด้วยกันก็ปรับตัวเหมือนกันจะไปจำกัดตัวเองมากก็ไม่ได้โลกสมัยนี้มันถึงกันไงแบบนี้มันก็รู้ว่าตัวเช่นเป็นยังไงมันได้ยังไงแล้วก็ต้องปรับตัวเหมือนกันพระต้องปรับตัวเหมือนกันแต่ไว้ตามหลวงพ่อมากก็ไปได้ต้องอยู่เหมือนพระให้เป็นต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกัน
0: ครับยังไงวันนี้ทางรายการสารธรรมนำสุขนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพระวรการที่ให้เกียรติกับทางรายการสารธรรมนำสุขมาพูดจาสารธรรมในวันนี้ครับสาธุครับ
1: เจริญพร
0: ครับ

0: ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายบ่อยครั้งที่เยาวชนและผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตื่นตระหนกจนนำมาสู่การหลอกลวงและสูญเสียทรัพย์สินการพัฒนาดูแลคนทุกกลุ่มวัยให้มีความสุขและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลโรงเรียนห้างฉัดวิทยาและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นกระบอกเสียงนำความรู้ไปสู่ครัวเรือนให้รู้เท่าทันข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์
1: สำหรับในเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับปัจจุบันจะมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเด็กซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กพอได้รับข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดแต่ว่า 90% เด็กกดแชร์แล้วก็ลงไปในโลกออนไลน์ด้วยมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมได้ครับหนึ่งอยากให้เด็กเหล่านี้ได้รู้เท่าทันในเรื่องของสื่อปลอมสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็อ่านอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งแชร์ครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเหล่านี้เป็นแกนนำสำคัญในเรื่องของการสร้างสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นไอดอลในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโลกของออนไลน์เด็กๆเหล่านี้จะสามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์สามารถชักชวนเพื่อนครอบครัวผู้ปกครองและคนในสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของการเชื่อแล้วก็แชร์ในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงครับ
2: สำหรับเนื้อหาในการสื่อสารในเรื่องของออนไลน์นี่ก็คือเราก็เน้นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเนาะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะฉะนั้นเมื่อมีข่าวสารอะไรเข้ามากับโทรศัพท์มือถือนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถกรองได้ว่าอันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้หรือว่าอันไหนเหมือนกับว่าให้นักเรียนพิจารณาด้วยตัวเองว่าสื่ออันไหนที่นักเรียนดูแล้วเนี่ยสมควรจะเชื่อก็จะเป็นการสร้างเหมือนฉีดวัคซีนให้นักเรียนนะคะได้มีภูมิคุ้มกันในการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ทั่วๆไปค่ะเกมกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะฉะนั้นเวลาที่เด็กเล่นเกมเนี่ยเด็กก็จะประมาณว่าอินเข้าไปในเกมซึ่งในการอบรมของเราเนี่ยเราก็จะชี้เห็นว่าเกมในโลกแห่งเกมกับโลกแห่งความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันนะคะฉะนั้นก็จะชี้ให้เรียนเห็นชีวิตจริงกับชีวิตในเกมซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีแตกต่างหลายระดับชั้นมีตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ฉะนั้นพอเมื่อเขากลับไปเข้าห้องเรียนแล้วเขาก็จะไปคุยกับเพื่อนในห้องอบรมมาได้ความรู้แบบนี้พอไปสื่อกับเพื่อนอีกในห้องในกลุ่มก็จะสามารถเหมือนกับว่าขยายเข้าห้องเรียนได้ด้วยค่ะ
3: ดูจากข้อความค่ะว่ามีความน่าเชื่อถือไหมว่าแบบแหล่งที่มาเป็นยังไงบ้างมาจากใครอย่างเงี้ยค่ะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะได้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนต่อแล้วก็ได้นำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้ในอนาคตค่ะแล้วก็สามารถไปแจกจ่ายให้คนอื่นได้ต่อไปค่ะ
4: ไม่กดแชร์ลิงก์มั่วค่ะไม่แชร์ข่าวปลอมหรือข่าวที่ผิดอะไรเงี้ยอ้างอิงมาจากอีกแหล่งอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือได้ใช่ไม่นิ่งดูได้ค่ะไม่ปล่อยผ่านเพราะเขาจะอาจจะไปหลอกคนอื่นๆต่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็อายัดบัญชีเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะช่วยคนอื่นๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
0: การที่เยาวชนให้ความสำคัญและเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้เป็นแกนนำในการนำข่าวสารไปสู่ครอบครัวและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกทั้งยังขยายเครือข่ายการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลให้กลายเป็นดีไอดอลเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยและไม่ตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันข่าวปลอม
5: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ จะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ภาษาไทยเป็นภาษาแห่งดนตรีผ่านเสียงวรรณยุกต์

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปรักกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้เราอยู่กันที่วัดแม่ยากดวงดีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนะครับเมตตาจากเจ้าอาวาสนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับพระครูครับที่วัดแห่งนี้ทำไมถึงชื่อวัดแม่ยากครับผม
1: อ๋อต้องย้อนความก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่อดีตมานี่ตะกอนนี่คือเป็นหมู่บ้านตุ้นมุนตะกอนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้มีการได้ขนศิลาแรงได้ขนศิลาแรงได้ขนเล็กขนหยางลงตาน้ำตาน้ำค้างวัดก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการขนศิลาแรงก็ดีขนเล็กก็ดีเพื่อที่ว่าสร้างเมืองละปูนคนสร้างเมืองละปูนดังนั้นการคนศิลาแรงลูกหลังดอยขม่อลงมาเอาศิลาแรงมาพักไว้ณจุดนี้เราก็ทำการพาศิลาแรงตัดเป็นก้อนเพื่อที่ว่าจะลำเลียงไปตัวเมืองฮาริพุนชัยเพื่อที่ว่าคนของคนอย่างไปตัวเมืองฮาริพุนชัยนั่นลำน้ำในช่วงที่มันคดเคี้ยวหนักที่สุดเลยก็คือช่วงของหมู่บ้านตุนมุนดังนั้นมันก็เลยมีการเกิดแพแตกก็ดีมีการเกิดศิลาแรงแล้วนั่นลงจมน้ำก็มีทำให้มีคนตายก็มีทำให้อย่างหลายอย่างดังนั้นก็เลยได้เปลี่ยนชื่อตรงนั้นเปลี่ยนชื่อตรงนั้นมาหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนชื่อลำน้ำเป็นลำน้ำไม่ยาก
0: อ๋อหมายถึงเดินทางยากลำบาก
1: แม่นเดินทางยากลำบาก
0: ครับ
1: เพราะว่าลำน้ำมันโคตรเคี้ยวมันตัวงูเลยโคตรเยอะเราก็โก่งเยอะในช่วงตั้งแต่หัวบ้านไม่ยากจนถึงใต้บ้านไม่ยากเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าทางโคตรเคี้ยวเยอะที่สุดในบรรดาลำน้ำทั้งสายจะมีช่วงเนี่ยคือเป็นโคตรเคี้ยวที่สุดเลยดังนั้นก็เลยตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นบ้านแม่ยากครับมาแม่ยากมาจากตรงที่ว่าแม่ตรงเนี้ยก็คือเป็นแม่ก็คือลำน้ำเพราะว่าภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นต้นบ่แม่กันหมดเนี่ยบ้านแม่ทาก็คือลำน้ำแม่ทาแล้วลำน้ำแม่ยากก็ขึ้นต้นด้วยลำน้ำแม่ยากน้ำแม่กวงก็มาจากน้ำแม่กวงก็คือขึ้นมาจากคำว่าแม่ตรงนี้ก็คือเป็นลำน้ำ
0: แม่น้ำ
1: เป็นแม่น้ำแล้วก็อยากตรงนี้คือการเดินทางอยากการคมนาคมอยากการขนส่งอย่างก็อยากดังนั้นก็เลยเอามาใส่กันเป็นลำน้ำแม่ยากณเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นมาวัดได้ก่อขึ้นได้สร้างขึ้นมาได้แปลงขึ้นมาก่อนนั่นก็จะเป็นอารามขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีในที่นี้ก็คือขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีสิทธิวนาราม
0: ครับ
1: ดังนั้นก็จะใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดจนมาได้เปลี่ยนเป็นวัดมีงานปล่อยหลวงขึ้นมาคนมาเสาะหาคนมาเสาะหาวัดดวงดีมันอยู่ตรงใดวัดดวงดีสิทธิวนารามมันอยู่ตรงใดเขาเสาะหาป๊าอยู่ตำบลบ้านกลางมันที่มีระบุบ้านดวงดีมันมีดังนั้นเขาเสาะหาอย่างเพราะเขาเข้ามาปุ๊บอดีตเจ้าวาดว่าโอ้มันอันนั้นเนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะก็กลายเป็นเปลี่ยนชื่อตามบ้านก็คือเปลี่ยนชื่อตามบ้านก็เป็นวัดแม่ยากมันมีผงซอยต่างหลายเป็นดวงดี
0: สิทธิว
1: นารามดังนั้นก็เลยตรงนี้ก็เลยได้กลายเป็นวัดแม่ยากดวงดีไปเหียเพราะว่าถือว่าเปลี่ยนจากสร้อยเพราะว่าค่าขึ้นชื่อว่าวัดแม่ยากทุกคนจะรู้จักอ๋ออยู่ในบ้านแม่ยากโซนอำเภอเมืองละปูนก็ดีหรือว่าโซนต่างอำเภอเขาก็จะรู้จักที่ว่าหัววัดตึงงานปล่อยหลวงเขาก็จะรู้จักอ๋ออยู่ในโซนนิคมละปูนเขาจะรู้จักมันก็เลยได้เปลี่ยนเป็นว่าวัดแม่ยากอันนี้ก็คือจุดหมายปลายเหตุที่ว่าเป็นที่ไปและที่มาของวัด
0: ศรัทธาส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชนหรือว่าเป็นมูลนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ตำบลนี้คร
1: ับ ศรัทธาที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นศรัทธาพื้นบ้านเป็นคนในชุมชนเป็นพื้นฐานที่อยู่ละปูนแล้วก็จะมีศรัทธาที่ได้จากนิคมอุตสาหกรรมมาหมสวรรค
0: ์ครับ
1: ก็คืออยู่หอพักก็ดีอยู่บ้านจัดสรรก็ดีอยู่บ้านเจ้าก็ดีที่ได้เข้ามาทำบุญกันก็จะมีอยู่ประมาณนี
0: ้ครับพระครับในช่วงปัจจุบันเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีเนาะต้องบอกว่ามูลนิคมก็พูดถึงว่าบ่ค่อยมีทีเศ เศรษฐกิจฟืดเคืองมีผลกันอย่างกับวัดพ่องครับ
1: ถามว่ามีผลอย่างกับวัดพ่องก็มีผลอยู่เพราะว่าวัดเฮาอ่ะเป็นวัดใหม่ที่ว่าได้ก่อสร้างได้ต่อเติมได้แปลงอะไรอย่างขึ้นมาปุ๊บก็ต้องใช้กำลังของศรัทธาต้องใช้ปัจจัยของศรัทธาถ้าเกิดคณะญาติโยมมาได้ห่วมมาได้จ่อยจะว่าต่างบ้านก็ดีในบ้านก็ดีหรือว่าศรัทธาต่างจังหวัดก็ดีที่ได้มาร่วมกันทำก็ถ้าบ่มีศรัทธากลุ่มนี้ก็สร้างวัดมาแล้วดังนั้นก็เป็นการบอกบุญประชาสัมพันธ์กับศรัทธาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีต่างหมู่บ้านก็ดีทั้งในหมู่บ้านทั้งนิคมก็ดีก็มีส่วนรวมกันนักแต่ถ้ามันมีผลกระทบก็มีผลกระทบถามว่ามีเยอะก็ตึงวันนี้ถ้าเกิดไม่มี OT บ่มีฮอลิเดย์เงินของพนักงานทั้งหลายก็หายไปที่เขาจะมาตานขันเข้าก็ดีตานไปหาคนตายก็ดีตานไปหาบรรพบุรุษก็ดีตรงนั้นก็จะหายไปดังนั้นพระเนนเฮาก็จะลำบากหน่อยในการฉันเจ้าฉันเพนประมาณนี้ตีจะลำบาก
0: ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฝืดเคืองแบบนี้พระครูมีวิธีที่จะดำเนินชีวิตจะได้ให้มีความสุขแล้วก็อยู่ได้ในช่วงที่ต้องเข็ดยากลำบากแบบนี้ครับ
1: การที่เศรษฐกิจฝืดเคืองการที่เศรษฐกิจฝืดเคืองวัดจะต้องอยู่โดยตกเก่าเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นวัดนี้ก็มีการทำสวนเล็กๆน้อยๆปลูกผักปลูกหยังเพื่อที่ว่าเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อมาใจเพื่อที่ว่าเฮาบ่ใจว่าละคำสอนของพ่อแต่ก็คือยังเอาของพ่อมาใจบัดนี้ก็ปลูกมะน้ำแก้วปลูกผักปลูกอะไรอย่างอยู่ 3-4 อย่างเพื่อที่ว่าเอาไว้เป็นสำรองในการเลี้ยงชีพการดูแลพระเนนในวัดเพราะวัดเฮานี่ก็พระเนนก็ 3-4 ตนตอนนี้ก็มันก็ต้องจะไปเบียดเบียนศรัทธาอย่างเดียวก็บ่ได้ดังนั้นศรัทธาต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่เปิ่นก็มาใส่บาตรฮือเฮาวันพระแล้วก็ที่เหลือนั่นเฮาก็จะต้องประคับประคองกันในวัดเพราะเศรษฐกิจอย่างอีเนี่ยก็เลยต้องใช้นโยบายของพ่อเศรษฐกิจพอเพียงหาช่วยเหลือตัวเก่าในส่วนนี้แล้วก็มีโยมทางกรุงเทพก็ส่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาประมาณห้องแล้วก็ได้ช่วยเหลือเป็นอาหารเพนมาร่วมกันก็มีได้ช่วยเหลือเป็นข้าวสารเป็นถุงมาก็มีบางคนก็ถวายน้ำดื่มเพื่อที่ว่าถวายให้กับบรรพบุรุษก็มีอันนี้ก็ถือว่าเปิดได้มาช่วยทั้งวัดก็มีอยู่ส่วน
0: แสดงว่าคำว่าพอเพียงนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
1: ใช่
0: วัดวาอารามแล้วก็ประชาชนทั่วไปตัว
1: ใช่
0: คร
1: ับ ถึงแม้มีที่เหลือเพียงเล็กน้อยคำว่าพอเพียงนั้นก็สามารถใช้ได้เพราะว่าที่เล็กน้อยเนี่ยเราสามารถปลูกพักเป็นคอนโดได้สามารถจัดเลี้ยงพักคือเป็นคอนโดได้จัดออกอะไรอย่างได้หลายอย่างดังนั้นคำสอนของป่อเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบัดใจแม้แต่ธรรมะที่จะต้องเอามาเผยแผ่ได้แม้แต่คำว่าพอเพียงนั้นก็อยู่ในสายระบบเหมือนกันถ้าคนเรารู้จักคำว่าพอเพียงมันก็ต้องแค่ว่าการกินการอยู่แม้แต่ว่าการคงอยู่ของเราถ้าเรารู้จักพอเพียงมัธยัสถ์ในการใช้ทุกอย่างก็ลงตัวทุกอย่างก็เกิดสุขได้ทุกอย่างก็ปิติได้ก็ต้องได้เบียดเบียนไผ่ก็ต้องได้มีความโกรธเข้ามาแทรกในใจอันนี้แค่คำว่าพอเพียงคำเดียวหลายอย่างเลยเกิดขึ้นกับเขาได้หลายอย่าง
0: เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
1: บัจเจว่าเฉพาะชุมชนบัจเจว่าเฉพาะพระบัจเจเฉพาะวัด
0: คร
1: ับ บัจเจเฉพาะสำนักสงฆ์ที่นั่นที่นี่หรือชุมชนหรือสถานที่ต่างๆจะเป็นชุมชนบ้านจองโรงเรือนอะไรอย่างอีก็สามารถใช้ได้หมดเลยคำว่าพอเพียงเพียงแค่ว่ารู้จักคำว่าพอเพียงคำเดียวต่ออายุต่อชีวิตต่อเขาได้ไปอีกนาน
0: ครับยิ่งบัดเดียวบนท้องว่าสังคมเห็นคุณค่าของวัตถุมากขึ้นคนก็จะเห็นในเรื่องของการซื้อของมาประดับประดาโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆที่แปลงอ่ะการใช้คำว่าพอเพียงนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าจะให้ตามเทรนด
0: ์ครับ
1: ทุกซีซั่นโอ้อันนี้ก็ของบางอย่างเก่าก็ยังใช้ได้ อยู่ที่ว่าเราจะหยุดหรือเปล่าถ้าเรารู้จักพอเพียงมันก็จะตามมา
0: อันเป็นห้องว่าพอใจที่สิ่งที่ตัวเองมี
1: จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและทุกอย่างจะดีต่อตัวเองก็สร้างความสุขขึ้นต่อเก่าเพราะความแบบพอเพียงเนี่ยแหละ
0: เห็นพระครูอู้บอกว่าสร้างความสุขขึ้นต่อเก่านี่นึกถึงการใช้ชีวิตแบบเดียวคือเขาไม่ต้องไปยึดติดกับคนอื่นเนาะเขาสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองก็ได้
1: ใช่
0: ค่ะพระครูช่วยอธิบายตรงนี้ให้นิดนึงครับ
1: สร้างความสุขด้วยต่อเก่าคือในการสร้างความสุขด้วยต่อเก่าเนี่ยถ้าเราสนใจโลกตามทันโลกเราจะมีความสุขดังนั้นของบางอย่างไม่ต้องสนใจโลกไม่ต้องตามทันโลกเพราะบางคนเสพข่าวเสพข่าวมากทำให้เครียดเพราะบางคนเสพข่าวมากทำให้จินตนาการไปไกลทางที่บางเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ตีพงตีพายไปก่อน
0: กังวล
1: กังวลมีเกิดความวิตกกังวลดังนั้นจะเสพข่าวไปอย่างก็ดีเป็นผู้ฟังที่ดีและเก็บมาพิจารณาแล้วคิดไต่ตองให้รอบคอบถ้าไต่ตองรอบคอบแล้วเหตุนี้จะเกิดขึ้นไหมเหตุนี้จะมาถึงตัวเราไหมเหตุนี้จะมีผลกระทบกับเราไหมถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดเผื่อเหตุการณ์ยังไม่เกิดยังไม่ต้องไปคิดเผื่อถ้าเราไปคิดเผื่อปุ๊บทุกอย่างเลยจะเข้ามาสุ่มเฮาหมดเลยความเครียดสิ่งกดดันมาอย่างก็ตามปะหน้าไผก็อู้บ่ม่วนเจอหน้าไผกูจะบ่ม่วนทั้งที่ว่าเครียดนิดเดียวดังนั้นที่จะสร้างสุขคือตัวเก่าได้คือเราไม่เสพข่าวดูข่าวได้แต่ไม่เสพเราดูข่าวได้แต่เราไม่ติดอันนี้การดูข่าว2การใช้ชีวิตร่วมกันแม้แต่การพูดจาเพียงเล็กน้อยคำพูดเป็นเหมือนใบมีดเป็นเหมือนมีดสองคมที่สามารถทำให้เรามีสุขก็ได้สามารถทำให้เรามีทุกข์ก็ได้พูดดีเป็นสีแก่ปากไม่หรอเปิดปากถ้าพูดดีมีเป็นสีแก่ปากคำบางคำใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่มแต่คำบางคำไม่สามารถใช้ได้กับคนบางกลุ่มดังนั้นสิ่งที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีสิ่งที่จะอยู่นอกเหนือจากนั่นก็ดีเขาสามารถเข้าหากันได้แล้วก็ชี้แจงกันได้อู้กันได้ถ้าคนเราอ่ะมีความสุขทุกอย่างมีความสุขเราเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีสิ่งที่ดีก็ย่อมจะเข้าหาตัวสิ่งที่ดีก็จะเข้าหาตัวดังนั้นอะยังก็ตามอันเนี้ยเชื่อถึงความดีเชื่อถึงความดีเพราะว่าความดีทำให้เรามีความสุขเราทำทุกอย่างเราทำทุกอย่างเราทำทุกวันนี้มาได้ไปเบียดเบียนไผมาได้ไปรบกวนไผมาได้ไปว่าไล่หรือกล่าวใส่โตดไผมาได้ไปยุให้คนนั้นตีคนนี้มาได้ไปเบียดเบียนต่างคนใหญ่คนโตหรือคนเล็กคนน้อยมาได้ทำให้คนอื่นมาเดือดร้อนเพราะให้เรามีความสุขดังนั้นเราถามว่าเรามีความสุขอยู่ก่อนเราก็มีความสุขในส่วนที่เราทำเพราะสุขของคนเรามันมาเหมือนกันสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะเงินสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะงานสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการละเล่นสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการแสดงสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการสรรสรรดังนั้นสุขของแต่ละคนเหมือนกันต่อคือบางคนมีเงินล้นฟ้าแต่แบบมีความสุขก็มีต่อคือบางคนมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ก็ไม่มีความสุขก็มีถามว่าทำไมฝรั่งหลายๆคนถึงหันหน้าเข้ามาศึกษาธรรมะทำไมต่างศาสนาถึงเข้ามาศึกษาธรรมะถึงเข้ามาเฮียนสมาธิถึงเข้ามาเฮียนพระไตรปิฎกทำไมถึงเข้ามาเรียนบาลีมากขึ้นเพราะอย่างเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจับต้องได
0: ้ครับ
1: มันจับต้องได้มันมองหันเป็นอนัตตาได้มันมองหันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ สามารถทำให้เงาหูได้รู้และเห็นได้ในการนั่งสมาธิบางคนเอานั่งสมาธิแล้วเกิดหยังจะถามละทำไมนั่งสมาธิแล้วเกิดหยังเราต้องถามปิ๊กว่าเอาคนไทยเราเนี่ยทุกวันนี้บอกใครเข้าวัดคนไทยเขานะทุกวันนี้บอกใครเข้าวัดเพราะหนึ่งกระแสสังคมโจมตีหนึ่งกระแสสังคมโจมตีสองวัดเป็นพุทธพาณิชย์มากเกินไปสามวัดแต่ละวัดเนี่ยมาได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดังนั้นญาติโยมตีมาวัดเล็กๆก็พอว่าวัดนี้มาได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็มาได้มาเจาะจงที่จะปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ทั้งที่ว่าทุกวัดสามารถทำได้สามารถสั่งสอนญาติโยมได้สามารถชี้แนะให้ญาติโยมได้อยู่ที่ว่าญาติโยมจะตักตวงแต่ละวัดใดมากน้อยเพียงใดเพราะคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละคนเหมือนกันแต่จุดหมายคือตีเดียวกันจุดหมายคือทำเพื่อไปนิพพานเหมือนกันคือพระมากมากในองค์แปดเหมือนกันคือพระเป็นอริยะได้เหมือนกันดังนั้นครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ในวัดนั่นก็ดีที่ว่าเปิดสมาธิชี้แนะแล้วก็แนะแนวแล้วก็บอกวิธีคือใดแต่อยู่ที่ว่าวิธีปฏิบัติของแต่ละคนบ่เหมือนกันก็ที่ว่าถ้าไม่บ่เหมือนกันเพราะว่าบางสำนักการนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอบางทีก็ยุบพองยุบพองบางทีก็พูดโทแค่คำกำหนดก็บ่เหมือนกันแล้วแต่สามารถทำให้เขาไปถึงฝันได้สามารถทำให้เขาไปถึงฟังได้ก็คือจุดหมายเดียวกันแต่ต่างอ่ะมันอาจจะคนละเส้นแต่สามารถไปถึงจุดหมายเดียวกันได้ดังนั้นแต่ละวัดเปิ้นก็มีวิธีสอนของเปิ้นอย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านตีอยู่ในละปูนเป็นครูบาอาจารย์หลายๆท่านตีท่านได้มีการปฏิบัติก็ดีสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีอย่างนี้เปิ้นก็ดึงศรัทธาในหมู่บ้านดึงศรัทธาในหมู่บ้านปฏิบัติเป็นอย่างแรกและศรัทธาข้างนอกเปิ้นหันเปิ้นก็ได้มาปฏิบัติตัวเองก็มีหลายวัดหลายวัดแต่ยังในชุมชนของบ้านไม่ยากเนี่ยเป็นชุมชนหาเช้ากินค่ำดังนั้นประชาชนที่จะเข้ามาวัดได้เนี่ยถ้าบัดเจ้ามืดก็ค่ำเลย
0: ครับในการยังงานแล้ว
1: หลังจากทำงานแล้วออกงานมาแล้วนี่กินเลี้ยงครอบครัวอย่างแล้วแล้วถึงจะมีมาพองหลัง5โมง6โมงก็มีมาพองแต่ก็ต้องดูว่ามาไปมาไปมาในที่นี้ปัจจัยมากันเยอะแยะปัจจัยปามากันเยอะ 2-3 คนตู้อันนั้นได้ก็ตู้อันนี้ได้ก็อันนี้ถ้ามานั่งสมาธิมาได้ขอบำเพ็ญประโยชน์ได้ก็ขอกวาดวัดเพื่อได้ก็ขอเพลเจ็ดถูเพื่อได้ก็เพราะว่ามาไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ได้มาสวดมนต์อย่างน้อยขอมาทำความสะอาดวัดเพื่อได้ก็บางคนก็เป็นอย่างอันไป
0: ความสุขอย่างที่พระครูอู้ตะกี้นะครับในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ปากอย่างบางคนอู้ไปแล้วบ่ได้กึดแต่ว่าคนฟังน่ะเปิ้นจำแล้วเปิ้นกึดไปเมินนี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเนาะ
1: มีข้อเสียเพราะว่าทำให้บางคนถึงขั้นวิตกจริตได
0: ้ครับ
1: เพราะคำอู้เพียงไม่ขี่คำทำให้คนไม่ดูหน้าดูตากันก็มีทำให้คนถึงขั้นคิดสั้นก็มีทำให้คนแบบแตกแยกกันก็มีทำให้ครอบครัวร้าวฉานกันก็มีเพราะคำพูดเพียงบักขี่คำเพราะว่าคำพูดเนี้ยเกิดจากการมาได้ตั้งใจก็ดีหรือว่าตั้งใจก็ดีเนี่ยมันเป็นวจีกรรมกรรมอันเนี้ยถือว่าบัจเจวกรรมที่เฮาบ่ฮู้ตัวเป็นกรรมที่ฮู้ตัวนะเพราะว่าหยังเพราะว่าคำพูดหลุดออกจากปากเราคือเรารู้ตัวครั้งทั้งที่เรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะว่าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยทําให้คนอื่นคิดนักทำให้คนอื่นเกิดวิตกจริตทำให้คนอื่นเกิดความกังวลในใจทำให้คนอื่นสูญเสียความเป็นตัวตน อันนี้คือเป็นวจีกรรมที่แรงมากแรงในที่นี้คืออย่างเพราะว่าการที่พูดโดยหลุดออกจากปากมาแล้วถือว่าเป็นการพิจารณาในคำพูดนั้นถึงแม้คุณบอกว่ามันได้ตั้งใจพูดหรือไม่ได้ตั้งใจกล่าวว่าแต่สิ่งที่คุณพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคิดมาแล้วคุณถึงพูดดังนั้นมันเป็นวจีกรรมเลย วจีกรรมในที่นี้ทำให้คนตกอยู่ในห่วงอบายทำให้คนบ่มีสุขดังนั้นถ้าเปิดเกิดทุกข์วจีกรรมของคุณก็จะแรงขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าคุณทำให้เปิดถึงขั้นตายก็ทำให้วจีกรรมในตัวนี้ก็เข้าข่ายโดยการฆ่าคนด้วยบาเจตนาฆ่าคนด้วยบาเจตนาเพราะฆ่าคนด้วยคำพูดทำให้เปิดถึงเขาตายทำแล้วก็วจีกรรมตัวนี้ถ้าเกิดทำให้เปิดถึงขั้นวิตกจริตหรือทำให้เปิดเสียสติไปได้ทำให้เปิดมีความสุขกายสบายใจทำให้ครอบครัวเปิดแตกแยกกันนี่อันนั้นก็ถือว่าเป็นวจีกรรมที่รุนแรงเป็นกรรมที่คุณจะต้องได้พบได้ปะถ้ากรรมบัติจรวดกรรมบัตตามทันในจัดนี้จัดหน้าจะต้องหันผลชัดเจนเลยคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะมานับหน้าถือตาคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะมาเฮือความยำเกรงคุณคุณต้องให้คุณมีอำนาจวาสนาคุณมีเงินทองล้นฟ้าคนอื่นจะมาหันหัวคุณเลยอันนี้กรรมที่เกิดจากคำพูด
0: ครับแล้วเรามีวิธีโปรเทคป้องกันความรู้สึกของเราจะได้ครับตัวครับ
1: ความรู้สึกของคนเรานั่นมันเป็นไอ้อย่างที่ร่อเล่นมาได
0: ้ยากเนาะ
1: แม่น
0: ครับ
1: ดังนั้นจะโปรเทคว่าคุณต้องยึดอันนี้อีเพื่อที่คือสบายใจแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากันต้องบอกหน่อยแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเจอผลกระทบอะไรมาปุ๊บบางคนใช้เวลาแค่2วัน3วัน4วันบางคนใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์บางคนใช้เวลาเดือน2เดือนหรือบางคนใช้เวลาเป็นปีดังนั้นการที่เราจะทำให้คนเรานั่นน่ะปิกมาเป็นปกติได้นั่นยากแต่ถ้าคนเรานั่นได้มีธรรมะอยู่ในใจได้มีการปฏิบัติอยู่ในใจได้มีสติอยู่ตลอดอยู่ในความแบบประมาทผาดพังคนเรานั่นก็จะฟื้นตัววุ้ย
0: ที่สำคัญคือทุกคำพูดที่เราจะออกมาต้องกึดก่อนอู้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นคนเราเวลาจะอู้อย่างปุ๊บเนี่ยยังมาหนังอู้กับสองคนเนี่ยเราก็ต้องคิดกันละว่าเราจะมาพูดอย่างกันเราจะมาอู้อย่างกันเจอหน้ากันเราจะตักตายกันอย่างใดผมจะมายู้มันได้ตักมาเป็นได้พ่ออย่างนี้อันนี้อันนี้ก็ตักกันปกติแต่ถ้าบางคนมาถึงอันนี้อันนี้อีกมันก็จะแตกกันไปเ
0: ห
1: รอถ้าตักกันดีๆมันก็จะปะหน้ากันแล้วก็มันก็จะไปกันได้เหมือน
0: อันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลแล้วก็ได้อุจารสนธรรมกับตุในเรื่องของความสุขของแต่ละคนเนาะที่วัดแห่งนี้ขอพระครูฝากนิดนึงครับว่ามีศาสนสถานอะไรอย่างแล้วก็กำลังปลูกสร้างอะไรอย่างที่ชวนมาทำบุญที่นี่ได้ครับ
1: ศาสนสถานที่สำคัญของวัดตอนนี้ก็จะมีอุโบสถหลังนี
0: ้
1: อุโบสถหลังนี้ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีองค์เจดีย์องค์เจดีย์ตั้งหน้าองค์เจดีย์พระธาตุธริพุนชัยจำลองอันนี้ก็คือได้จำลองจากพระธาตุมาสัดส่วนนี่ก็ปอเมาะปองามแล้วก็ที่กำลังจะสร้างนี่ก็เป็นพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าตนหลวงนี่เป็นปางสมาธิขัดสมาธิเพชรหน้าตัก10เมตร
0: ใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใหญ่อยู่10เมตรถ้าเป็นปางสมาธิ

0: หน้าตัก10เมตรนี่ถ้าอู้ถึงใหญ่นี่ก็ถ้าสร้างแล้วก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนได
1: ้ครับ
0: เพราะถือว่าภาคเหนือตอนบนเขาเนี่ยปางสมาธิหน้าตัก10เมตรเนี่ยจะบ่มีส่วนใหญ่จะเป็นมารวิชัยก็คือเหมือนองค์พระประธานเป็นมารวิชัยอันก็เป็นปางยืนปางนอนอันนี้จะเป็นอย่างอีแต่ถ้าเป็นปางคัสสมาธิเพศและเป็นปางนั่งสมาธิเนี่ยจะหาได้น้อยเพราะบางคนเขาว่าสร้างพระยืนสร้างปางสมาธิทำไมมาสร้างปางมารวิชัยบางคนเขาว่าทับตู้นำมาสร้างปางมารวิชัยจะได้มารจะได้กลัวมารจะได้สะดุ้งกะมันจะได้อันนี้กะหลายอย่างเนาะเนื้อจะมาสร้างเป็นผ้านอนถ้าผ้านอนนี่ก็ความสุขสบายก็จะเข้าตัวยังมาสร้างเขาว่าสิ่งที่อยากคือมีอยากคือสร้างเนี่ยก็คือเป็นปางสมาธิเพราะปางสมาธิเนี่ยเป็นปางที่องค์ใหญ่เนี่ยจะบ่ค่อยมีที่ไหนสร้างแต่ถ้าสร้างออกมาแล้วสร้างออกมาเสร็จแล้วถือว่าก็จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนและปางสมาธิเนี่ยมีความสำคัญก็คือเป็นปางตัสรู้เป็นปางตัสรู้ดังนั้นเวลาจะนั่งทำสมาธิจะนั่งภาวนาจะนั่งอย่างก็ตามคือเอาพระประธานเป็นหลักก็คือก็จะได้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพระก็เป็นปางสมาธิอยู่แล้วดังนั้นก็ถ้าจะเอาเป็นปางอื่นก็มาได้ที่นี่ได้ขึ้นไปละว่าจะได้สร้างพระปางสมาธิแต่บัจจัยว่าความคืบของเจ้าอาวาสเนาะบัจจัยว่าความคืบของเจ้าอาวาสที่ว่าจะสร้างตั้งแต่แรกพอตั้งแต่แรกเลยมาอยู่จะสร้างเป็นพระฮาเมตตานะพระเจ้านางดินและเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่นี้เนาะยกสูงแหมท่านขอยกสูงขึ้นแหมถ้าท่านยกสูงขึ้นเยอะการแผ่กุศลเวลากล่าวคำแผ่เมตตาแผ่อย่างแผ่กุศลแผ่อย่างมันจะได้ไปไกลเขาบอกโอ้ยกสูงไปได้แล้วมันเหลือเนาะก็เลยก็อันยกสูงสัก5เมตรก็พอละหน้าตัก5เมตรแล้วก็แปลงองค์ลงมาแปลงฐานคุมเลย5เมตรจบก็ยังมีมาเข้าฝันแหมว่าบัดใจยังอันเนื้อท่านต้องยกขึ้นสูงแหมโอ้ถ้าสูงแหมก็จะป้นวิหารไกลเนาะสูงแหมก็สรุปแล้วองค์น้อยกับเอาท่านขอองค์ใหญ่แหมหน่อยเตอะถ้าองค์ใหญ่เนี่ยถ้าเวลาได้นั่งสมาธิเนี่ยอันนี้ส่งในการแพ้บุญแพ้อย่างมันจะแพ้ไปไกลเวลาถ้าจัดงานจัดอย่างก็ตามแต่ถ้าเกิดแขกไปไขมาทั้งสี่ทิศเนี่ยโยมทั้งหลายที่มาทั้งสี่ทิศมารวมกันถ้าเกิดมีการมีงานวัดมาได้ทำอย่างกันก็ตามเนี่ยคือมันแพ้กุศลได้ไกลดังนั้นขอเป็นปางสมาธิกำแรกใจอย่าเป็นปางมารวิชัยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ออกแบบมาเลยถ้าได้หันแบบตั้งแต่แรกน่าจะเป็นปางมารวิชัยเลยตั้งแต่แรกเลยจนต้องมาแก้เป็นปางสมาธิ
1: ว
0: ัน
1: นี้ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดไม่ยากดวงดีแห่งนี้ที่เพื่อเกียรติสนทนาสารธรรมในวันนี้นะครับผมสาธุครับ
0: ครับสาธุครับ
1: คุณผู้ชมครับเราปิกมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมนำซุปกุ๊ดเจ้าตี5จนถึงตี5ครึ่งวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: โอ้เกลบขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
2: รถเก่าบ่แว่นะไอ้แล้วควันดําอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึงเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดําขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถของกับเจ้า
1: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพเลยกะ
3: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบํารุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถนะมีค่าควันดําเกินเกณฑ์มาตรฐานบํารุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ํามันเครื่องตามที่กําหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนให้มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวฉีดให้เครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตรวจสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
2: า
1: ะ
2: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
4: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น
5: รถไอ้มันบ่แห้งมันบ่กี่ซีซีรถไอ้มันบ่แป้งเหมือนดูคาตี
6: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
7: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาม าถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
6: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องไกลๆฟังเอี่ยวสุรชัยได้มาจ่าอูสวัสดีครับสวัสดีและก็ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้มาติดตามรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอี่ยวสุรชัยนะครับเป็นประจำนะครับกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเรามานั่งอู้ภาษากรรมเมืองนะครับมีเรื่องราวของคนเมืองนำเสนอสปะเรื่องนะครับได้ติดตามกันทางช่อง11 NBT ภาคเหนือของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้อพักผ่อนหย่อนใจกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับยามบ่ายบ่าย3โมงจนถึงบ่าย3โมงครึ่งยามค่ำคืนพอก้อยกันได้4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะครับหน้ากับเมืองเนาะแต่งกายกับเมืองเนี่ยแล้วก็มาอู้จ่าภาษากับเมืองแฮมเนาะแน่นใจดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เหมือนเคยนะครับมีหลากหลายเลยครับบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองม้วนๆนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนลมหนาวจะมาละกาอีนะวันนี้จะเอาเพลงเข้ากับบรรยากาศสักเล็กสักน้อยเนาะมาให้ได้ติดตามพอก่อยแล้วก็ฟังกันนะครับรวมไปถึงเรื่องที่ไอเอี่ยวสุรชัยใครอู้ใครเล่าคือกับหมู่เฮาได้ติดตามพอก่อยกันนะครับบอกว่าจะเป็นเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่เนาะรวมไปถึงจังหวัดพะเยานะครับเปิ้นเตรียมความพร้อมในการแปลงดอกไม้จันนะครับตั้งเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ฮู้ก่อเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดแห่งแรกเลยนะครับตอนนี้มีอายุการก่อตั้งถึง32ปีครบ3ทศวรรษไปแล้วโอ้โหนะครับแล้วก็จะปาไปพอกีฬาม่วนๆงานๆของและเอกละอ่อนจากโรงเรียนตัวน้อยๆนะครับอนุบาลกับประถมกาเนาะเดี๋ยวติดตามกันแล้วนอกจากนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาไอเอียวสุรชัยได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีครับโอ้ภาคเหนือตอนบนหนึ่งของเฮาเนี่ยนะครับมันมีการจัดงานช็อปม่วนใจของดีเมืองเหนือนะฮะจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันยังจังได้นะเดี๋ยวไอเอียวสุรชัยจะเอาบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันนะครับช่วงเริ่มต้นนี้นะครับเราจะไปพอมิวสิกวิดีโอแล้วก็ฟัง

0: เป็นเพลงมุ่นๆนะครับแต่ว่าเงาๆเศร้าๆไปหน่อยเนอะสายลมแห่งการรอคอยลมหนาวโชยมาหรือยังนะครับตั้งจังหวัดน่านตั้งจังหวัดเจียงไฮ้ลมหนาวมาก่อนเปิ้นเนี่ยมาหรือยังถ้ามาแล้วเอิ้นบอกกันตัวเนอะจะได้เตรียมเสื้อกันหนาวนะครับจะได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวการแอลหลายๆคนก็คงจะมีจุดหมายปลายทางที่จะมาทางภาคเหนือบ้านเฮาพร้อมที่จะต้อนรับเปิ้นนะครับมาถึงเรื่องที่ไอเอลสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันพ้องนะครับเริ่มต้นนี้เฮาจะไปติดตามเล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่ความเคลื่อนไหวของจังหวัดเจียงใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าท็อปรัฐพลไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ท่านใหม่ท่านทศพลเพื่อนอุดมมารับตำแหน่งที่จังหวัดเจียงใหม่อ่ะไปติดตามกันนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่

น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำคณะข้าราชการศาลทหารตำรวจและประสบกรณิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีที่ล้าสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติยังทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันที่1ตุลาคม2569จึงได้มีการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกรและประเทศชาติผู้ว่าเชียงใหม่คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกสักการะพระประธานวัดเชียงยืนเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัยณประตูช้างเผือกวัดเชียงมั่นพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และศาลพระยามังรายเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้เดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระแสงราชสัตราประจำเมืองเชียงใหม่ศาลเท้ามหาพรหมศาลพระภูมิและศาลตายายและพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการหวนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่2ของผู้ว่าทศพลพร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทีมเชียงใหม่พร้อมดูแลป้องกันอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากช่วงปลายฤดูฝนผู้ว่าทศพลเรียกประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำสาธารณภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยได้ติดตามการคาดการแนวโน้มสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และการเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมทั้งแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับไอเอียวสุรชัยคนนี้ก็จะหยิบยกเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาอู้มาจ๋ามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละจากเชียงใหม่เฮาไปกันที่จังหวัดพะเยาพ่องบ่อตั้งปูนเปิ้นเกียมความพร้อมในการที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงปลายปีนี้ตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาเนอะท่านผู้ว่าหญิงแกร่งของพะเยานะครับเป็นประธานในการเยี่ยมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคนะครับเตรียมพร้อมตึงวัสดุอุปกรณ์และก็การจัดเตรียมดอกไม้จันทร์ตลอดจนการส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพิธีครับในการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและก็ความร่วมมือกันของพี่น้องชาวพะเยาครับเปิ้นก็มีการสาธิตการอธิบายขั้นตอนในการจัดทำดอกไม้จันทร์โอ้เป็นดอกสารพีอีเนาะซึ่งเป็นต้นไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาครับก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้มาถ่ายทอดกันเอาความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัตินะครับแปลงให้มันประณีตงดงามนะครับแล้วก็ไปสอนต่อกันไปตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องต่างพะเยาครับที่จะร่วมกันแปลงดอกไม้จันทร์นะครับนะสะท้อนพลังแห่งความร่วมมือความสามัคคีและความจงรักภักดีของพี่น้องชาวพะเยานะครับทุกท่านครับร่วมกันคนละไม้คนละมือกันแล้วกันนะครับกู้จังหวัดในตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อที่จะแปลงของ

แต่ละจังหวัดกันแล้วนะครับร่วมกันแสดงความจงฮักภักดีนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะมากันที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมีจัดงานสามทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแต่ละเปิ้นมีการก่อตั้งเนี่ย32ปีมาแล้วนะที่ผ่านมาจัดงานยิ่งใหญ่แต่เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะครับในงานของเปิ้นโตยเนอร์ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อู้ได้เต็มปากแต่เปิ้นจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่นะครับมีการฟ้อนรำต้อนรับประธานในพิธีโตยเนอร์วันนั้นก็เป็นท่านรองผู้ว่าศิวธรรมิกานนท์นะครับไปเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดรักรากนะครับหรือว่าฮักฮากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลนะครับมีนายสุรพลเกียรติชัยกรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายต่างวัฒนธรรม25อำเภอครับมีถึงศิลปินปืนบ้านแล้วก็เยาวชนร่วมงานโอ้โหคับคั่งแต่เลยนะครับเนอะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรมธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็มีภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนะคนแรกที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คือเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่วันนั้นเพิ่นนำเสนอวิดิทัศน์ผลงานโดยโอ้ฟังแล้วพอแล้วขนลุกแต่เลยนะครับเนาะที่เจ้าเชียงใหม่ของเราได้อนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับมีสปะสเปดนะมีศิลปะวัฒนธรรมเนาะมีการแสดงวิถีชีวิตนะครับเนาะอาหารการกินสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมถึงโมดถึงเสี่ยงเลยนะครับวันนั้นเครือข่ายต่างวัฒนธรรมเปิ้นแต่งกายแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็ขึ้นมาโชว์บนเวทีนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการนำนิทรรศการมาจัดแสดงโอ้เป็นดีใครเฮอนักท่องเที่ยวแล้วก็ละอ่อนเยาวชนได้หันนะครับถือว่าเป็นการหอมฮักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่แต่เลยนะครับเนาะจังซอก็มีหลากหลายแต่เลยนะครับพูดถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ตั้งขึ้นตั้งแต่28กันยายน2537ถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยในปีนี้ก็ครบ32ปีแล้วนะครับเปิ้นก็บอกว่าจะร่วมกันอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และก็พัฒนางานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับคือเป็นที่รู้จักในระดับสากลไปเลยเนาะไอเอียวสุรชัยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เราร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของทางเชียงใหม่บ้านเราของทางภาคเหนือของทั้งประเทศไทยเลยนะครับนะฝากกันไว้ตัวนะครับอ่ะไปพอความน่าฮักของละเอกละออนกันพ่องนะครับละออนมันก็ต้องมีกีฬาสีเนาะกีฬามหาสนุกสปะสเปดเนี่ยนะอ่ะเอาไปพอบรรยากาศกันว่าความน่าฮักของละออนเป็นจะได้กันพ่องท่านผู้ชมครับที่หงเฮียนอนุบาลดรุณนิมิตมีการปลูกฝังให้ละออนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬาฮักการออกกำลังกายเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีสร้างความม่วนงานให้กับละออนนะครับเนาะภายในโรงเรียนเนี่ยที่ลานกิจกรรมเนี่ยโอ้เนี่ยปันเตลขบวนเข้าสู่สนามนะครับแล้วก็มีตึงสีส้มสีฟ้าสีเขียวละอ่อนน้อยมีแต่รอยยิ้มม่วนดอกขม่วนเนาะแล้วก็ร่วมแข่งขันกีฬาม่วนๆนะครับมีการแสดงงามๆเอ็นกะเออมีการวิ่งซอกแซกในกีฬาเนี่ยนะเลี้ยงบอลบนกระดาษด้วยวะแล้วก็ลูกบอลแอบซ่อนเรียงตัวเลขตักไข่ใส่หูเนาะม่วนนะครับตื่นเต้นกันนะครับเนาะบรรดากองเชียร์แต่ละสีก็ลุ้นกันนะครับนี่เป็นกีฬาของละเอกละออนฝึกความมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหูจักกฎกติกาฮักกันออกกำลังกายเสริมสร้างความฮักความสามัคคีเมื่อละออนได้พัฒนาตึงกล้ามเนื้อตึงสมองเองนะครับเนาะโอ้จะได้มีพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์แล้วก็การเข้าสังคมกันตัวนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เฮ้มาพอมากอยกันเนาะท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะไอเอียวสุรชัยนะครับได้มีโอกาสไปห่วมที่จังหวัดอุดรธานีเนอะโอ้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็นำสินค้าไปจัดแสดงนะครับแล้วก็ไปจัดจำหน่ายได้ครับความสนใจจัดดีจะเอาบรรยากาศในวันที่เปิ้นจัดงานเปิดงานเนี่ยมาให้ได้พอได้กอยกันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับตัดนี้ก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะครับมีนางนิชพรัตน์วรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนจากภูมิภาคสู่สากลนะครับช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาเนาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็มีจากจังหวัดอุดรธานีเจ้าของพื้นที่เนาะเปิ้นก็มาร่วมกันนำป้อก้าแม่ขายจากเมืองเหนือบ้านเฮาไปขายครัวตัดหั่นนะครับเนาะก็ได้ขายจ้าดีเหมือนกันนะครับเน้อกิจกรรมนี้ก็มุ่งหวังนะครับที่เฮาจะเอาผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพนะครับมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ต่างตี้ต่างถิ่นนะครับเนาะมีตึงผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารของฝากไอ้นะคือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทางอีสานเพิ่นได้มาอุดหนุนกันนะครับมีนักถึง40ร้านค้าเลยนะครับจาก4จังหวัดเนี่ยเนาะมันจัดงานไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเน้อนะครับนะมีศิลปินนักร้องเก๋วรรธการนะครับมาแสดงในวันที่3ตุลาคมเนาะมีหมุนลุ้นโชคนะครับมีฮับส่วนลดฮับคูปองจากผู้ประกอบการอีกนะรวมมูลค่า 3,000 บาทนะครับมีกิจกรรมนาทีทองกันโตยเพราะฉะนั้นเชิญชวนกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับเน้ออ๋อน่าสนใจแท้ๆเลยนะครับถ้าบัดเต็มอิ่มบัดเต็มใจนะขึ้นมาซื้อครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าหายแล้วนะครับขึ้นมาทางภาคเหนือบ้านเฮาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ไอเอียวสุรชัยใครอู้ใครเล่าให้กับหมู่เฮาได้ติดตามกันในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเอาละตอนนี้อยากจะกินข้าวแล้วเนาะของกินของว่าในช่วง NBT Review เนี่ยนะวันนี้นะครับจะเอาเมนูแกงผักกาดไส้กบเนี่ยตบอะไรเงี้ยตบแล้วก็บิดอีเนาะแล้วไปแกงกับกบนะครับตำฮาของคุณอ้อมชมัยนะครับขอบคุณช่อง TikTok อ้อมชมัยตัวนะครับจะเป็นจะได้พ่องไปติดตามกันเลยนะครับ
1: ตาฝนน้อยตึงบ่ได้เจ้าเมนูกบก็ต้องมาเห็นแล้วเนาะเจ้าหน้าเมนูวันนี้เสนอแกงผักกาดใส่กบนะเจ้าแกงผักกาดใส่กบมันตึงขาดมาแค้นตึงบ่ได้นะเจ้าหน้าก่อนอื่นเฮามาตำน้ำพริกกันเลยใส่เกลือใส่ลงไปตำน้ำหล่องไปเหี่ยก่อนเนอเจ้าเนอแค้นแกนหอมป้อมเรียกได้ตีละกาใส่หอมขาวหอมแดงพริกแห้งมินจะไขลงไปเนอเจ้าเนอตำเฮาเปิ้นเรียกเนอเจ้าตำเรียกละเอียดได้ตีละกาใส่กะปิลงไปเนอเจ้าเนอเยาะน้ำปลาห่าเหี่ยน้อยนึงนะเจ้าเพิ่มความนัวเนอเจ้าเนอแล้วหลังจากนั้นเฮาก็สวกๆหนีบๆเฮาเปิ้นเข้ากันเหี่ยน้อยนะเจ้าตั้งหม้อใส่น้ำมันลงไปตักพริกแกงที่เฮาตำลงไปคั่วไปเจ้าเฮาเปิ้นหอมเจ้าหอมจนพะแซ่บผู้ดังละกาหลังจากนั้นกบที่เฮาเผาเรียบร้อยแล้วซับเรียบร้อยแล้วเอามาคั่วมาเจ้าลงในน้ำพริกเลยเจ้าเนอกบนี่เป็นเมนูอันหยังที่อ้อมสมัยมากขนาดเลยเนาะเจ้าเนาะ

0: ก็เติมน้ำเปล่าลงไปหมอกท่วมกบไปเลยเนอะเจ้าเนอแล้วก็กุนเปิ้นเฮียน้อยหนึ่งนะเจ้าเนอรอมอปุมอเดียดเฮียสักกำหนึ่งก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็จะใส่ผักกาดผักกาดจะเป็นยี่ห้อหยังก็ได้นะเจ้าสายพันธุ์หยังก็ได้เนาะเฮาก็ตบบิดตบบิดใส่ลงไปเลยนะเจ้าวันนี้ออมสมัยใจผักกาดขมจำลำเฮียน้อยหนึ่งนะเจ้าเนอผักกาดเมียงบ้านเฮานี่นะเจ้าเปิ้นจะหอมขมจำลำไว้เนาะเจ้าเนาะแกงใส่กบมันต้องเปิงนะเจ้าหลานบางคนเปิ้นว่าอย่างบ่ซอยเอาผักกาดผักกาดเวลาเฮาตบบิดจะอีกินของเปิ้นก็จะออกมาหอมแหมน้อยเนาะเจ้าเนอแล้วเวลาแกงเปิ้นจะยมจะเปื่อยเมาะขนาดในอันเจ้าก้นเปิ้นเข้ากันรอสักกำปรุงรสด้วยผงนัวผงปรุงรสแล้วกับเกลือต่ออีละเจ้าผักกาดหยอบแล้วสีกบจะนักแต่นักว่านะเจ้าจะแกงกบหรือแกงผักกาดบ่ฮู้เนอเจ้าเนอมันต้องจะอีเจ้าพื้นไปพื้นมาจิ้มรสชาติตามใจชอบจางอันใดใส่อันนั้นรอผักกาดสุกก็เป็นอันเรียบร้อยเจ้าแกงผักกาดใส่กบหอมมาแขวนเนอเจ้าเนอกินกับข้าวอุ่นฮ้อนๆกับพริกจีเหี่ยวเมาะขนาดเลยเจ้าเมนูต่อไปเป็นเมนูอะหยังโปรดติดตามเจ้าย
1: ินดีจัดนักเลยนะครับเนาะคุณอ้อมชมัยนะครับสร้างสรรค์คลิปเนี่ยกับเข้ากับป่าแบบคนเมืองบ้านเฮาแกงผักกาดไส้กบเหมาะขนาดไอเอวนี่ก็มักผักกาดนะครับเนาะเป็นคนที่ชอบกินผักกาดที่จะลองไปเนี่ยพอเนาะแกงไส้อะไรยังก็ล้ำนะแกงใส่ปลาดุกก็ล้ำเนาะแกงใส่ไก่ใส่จิ้นเนาะสปะน่ากินอู้แล้วก็ขยากเนาะเอาละมาส่งท้ายกันที่สุภาษิตคำข้าวกำบักเขาล้านนากับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับคำสอนจากพระอุ้ยแม่มนแต่งเป็นคำข้าวแปลเป็นคำเมืองมาฮือได้พอได้กอยกันนะครับ

ุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่าเป็นแก่เป็นแคว้นเฮือฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่เฮือฮักหลานเป็นแก่เป็นแคว้นเฮือแม่นฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่เฮือฮักหลานเหลนโบราณสอนไว้แต่ไทยกฎเกณฑ์ควรดีบำเพ็ญล่มเย็นถูกต้องกันเป็นผู้นำกระตำคัดข้องพิษแผกคันลองจ้องจักเป็นแคว้นเป็นหลวงบ่หวงห่วงฮักพดาไพ่บ้านจุ่มจาวประโยชน์ตนนั้นนับอันเปิดเปล่าบ่สมเปิงเปล่าเป็นผู้นำเจ้าเมื่อเถิงวัยยาชราแก่เท่าเป็นปู่ย่าขาวเท่านักบ่ฮักลูกหลานเป็นพานเท่ายักษ์เอาใจตัวอันเดือดดานแคว้นบ่ฮักหมู่ปู่บ่ฮักหลานบ่เหิงเมินนานเดือดร้อนฮ้อนไม่แคว้นฮือฮักหมู่ปู่ฮือฮักหลานจักจื้นเจยบานโบราณสอนให้

0: ป็นแกเป็นแคว้นเฮือฮักหมู่เป็นย่าเป็นปู่เฮือฮักหลานความหมายกระทำสิ่งอันดีงามและสมเปิงกวนกับฐานะและหน้าที่ของตนอุปมาเหมือนดั่งโบราณเปรียบเทียบว่าเป็นแกเป็นแคว้นหรือเป็นพ่อหลวงบ้านกำนันเป็นผู้นำเฮือมีความฮักความปรารถนาดีต่อเจ้าหมู่คือลูกบ้านเป็นปู่เป็นย่าเฮือมีความฮักความเมตตาต่อลูกต่อหลานคติสอนใจมีหน้าที่ทำตามหน้าที่ป่าเฮือเกิดผลดีงามมีหน้าที่บ่ทำตามหน้าที่มักป่าเฮือเกิดความเสียหายได้สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
1: ขอบคุณจัดนักเลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ควัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับครูบาอาจารย์จ่างจ้อยจ่างซอผู้รู้นักปราชญ์นะรวมอยู่ในตัวเปิ้นหมดนะครับขอบคุณที่ได้ส่งคลิปมาให้ไอเอียวสุรชัยตุ๋ยนะครับเอาเวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกู้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่าย 3:00 นถึงบ่าย 3:00 นครึ่ง 4:00 นครึ่งจนถึง 5:00 นยามค่ำคืนกับพ่อกอยกันได้นะครับฝากกันไว้ไอเอียวสุรชัยจัดรายการวิทยุนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเพลงในยุค90เพลงสตริงนะมาให้ได้ฟังกันตัวแล้วก็เล่าเรื่องสปะเรื่องในรอบวันของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้ติดตามกันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้ตั้งหน้าจอโทรทัศน์เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเน้อโชคดีกู้คนกู้ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถก็เครื่องพ่นยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
1: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
0: รถเก่าบ่แว่นะไอ้ละควันดำอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดำขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถห้องกับเจ้า
1: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพเลยกะ
2: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถนะมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนที่มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวซีดคือเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำย่างคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: อ๋อครับอ่านไอ้เอารถไปศูนย์ตรวจสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
0: า
1: ะ
0: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะเจ้า
3: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

0: ีมค้นหาพบชาวบ้านที่หลงป่าอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนเชียงรายแล้ว2คนเร่งตามค้นหาคนที่3ต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของระบบคมนาคมและเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดกำแพงเพชรชนรับประทานเชียงใหม่ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งพ่องน้ำเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงรับมือฝนหนัก 5-7 ตุลาคม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมนะครับติดตามเราได้ทั้งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11และทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมล่างจอตอนนี้เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับตลอด1ชั่วโมงเต
2: ็มวันนี้
1: นะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันได้นะครับตลอดช่วงทั้งวันเลยตอนเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ฝนเพิ่งจะเทลงมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก่อนที่จะเข้ารายการของเรา
2: ใช่เขาบอกว่าฝนตกหนักมากนะในส่วนของนอกสตูในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เองคุณผู้ชมคะถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้สภาพฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถแจ้งพวกเราเข้ามาได้เพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้บอกว่า 4-7 ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างเลยดังนั้นก็อยู่พื้นที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ช่วยกันอัปเดตสถานการณ์กันสักนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพรวมว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนวันนี้เรามีหลายประเด็นมาฝากกันและไปเริ่มข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์วางศิลาฤกษ์วัดเจริญวรรณารามสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยศาสนาศาสตร์ลำปางครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดเจริญวรรณารามณมณฑลพิธีบริเวณที่ดินจัดสร้างวัดตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยนายสถาปนสิริวัฒนภักดีกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสิริวัฒนภักดีถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างวัดครับ
2: การจัดสร้างวัดเจริญวรรณารามสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ลำปางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งดำเนินการสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชในการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนาปรัชญาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนในภาคเหนือโดยมูลนิธิสิริวัฒนภักดีได้น้อมถวายที่ดินเนื้อที่8ไร่20ตารางวาซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์ลำปางเพื่อจัดสร้างวัดโดยสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานนามว่าวัดเจริญวรรณารามให้เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจและเกื้อกูลการพัฒนาศาสนทายาทค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่คะได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ห้องประชุม POC ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสาคอนชัยยะอมาตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกลุ่มภูมิภาคครั้งที่8ปี2569ผ่านระบบทางไกลซูมมีตติ้งโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิลนนท์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่
1: ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายโดยมีผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 418,436 คนขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,725 คนกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะอัมพาตและความพิการ
2: ขณะเดียวกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคมนี้ณชั้น5ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงเดือน11ก็ส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเจ็บป่วยไม่เรื้อรังนะครับพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายวันนี้เรื่องของการค้นหาผู้ที่สูญหายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทีมค้นหามีการรายงานครับว่าพบชาวบ้านที่หลงป่าอยู่บนเทือกเขาดอยนางนอนแล้ว2คนนะครับและมีการเร่งตามหาคนที่3อยู่ครับในขณะนี้นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำนวยการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่นำโดยนายสิทธิศักดิ์อินใจคำปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารฝ่ายปกครองและนายสมคิดมหาวงนันกำนันตำบลโป่งผาร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจแม่สายอาสากู้ภัยมูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหารเร่งติดตามค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้านที่พัดหลงในป่าบริเวณเทือกเขาดอยนางนอนครับ
2: ทางนี้ค่ะระหว่างการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทีมงานภาคพื้นดินที่กระจายกันเดินเท้าเข้าไปติดตามค้นหาบนภูเขาสูงก็ได้แจ้งรายงานให้กองอำนวยการซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้ทราบว่าได้เจอตัวบุคคลที่หลงป่าแล้วค่ะจำนวน2คนคือนายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีและนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีในสวนกาแฟกลางป่าระหว่างบ้านผาหมีตำบลเวียงพังคำกับบ้านผาฮีตำบลโป่งงามโดยทั้งสองคนค่ะปลอดภัยดีซึ่งทีมค้นหาก็ได้นำน้ำและอาหารให้ดื่มกินเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนที่จะได้ทำการติดตามค้นหาคนที่3ต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็จะต้องเร่งติดตามหาคนที่3ออกมาก็เชื่อว่าน่าจะติดตามได้ในเร็ววันนี้นะครับภายในคืนนี้อาจจะได้เจอแล้วก็ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะยังไงก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตแน่นอนผ่าน NBT ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปติดตามในเรื่องของน้ำอย่างที่บอกค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่า 4-7 ตุลาคมนี้นั้นฝนตกหนักถึงหนักมาก 5-7 ก็เช่นเดียวกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรับมือกับฝนตกหนักในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้เน้นเฝ้าระวังลุ่มน้ำปิงตอนบนค่ะที่ห้องประชุม POC ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้แทนจากทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
1: ที่ประชุมได้รายงานการประเมินสถานการณ์ว่าระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกบางแห่งสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยมีกำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแน่นอนว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นคาดการณ์กันว่า 4-7 นี้อากาศจะค่อนข้างแปรปรวนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าช่วงเช้าถึงช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยร้อนมากๆแดดร้อนมากๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีฝนตกลงมา
2: แล้วแล้วก็อย่างที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้บอกก็คือเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนเองให้ระวังฝนตกหนักมากนะในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมนี้ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองดังนั้นก็คอยติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตั้งรับมือและก็อย่าตื่นตูมนั่นเองคุณผู้ชมคะ
1: ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นริมพื้นที่รุ่มต่ำหรือว่าริมแม่น้ำนะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าทางชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เองก็ขานรับนโยบายของการแก้ไขปัญหาน้ำนะครับวันนี้นะครับทางชลประทานเชียงใหม่มีการเร่งพร่องน้ำเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงรับมือฝนที่จะตกหนักในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ครับ นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1และ7ซึ่งควบคุมดูแลประตูระบายน้ำที่อยู่ในลำน้ำแม่น้ำปิงตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นประตูระบายน้ำบานสุดท้ายที่จะให้แม่น้ำปิงไหลลงไปยังทะเลสาบดอยเต่าและเข้าสู่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับโดยได้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้เหลือช่องว่างในแม่น้ำปิงในการรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ครับ
2: โดยประตูระบายท่าวังตาลค่ะได้เปิดบานประตู1ช่องบานปริมาณน้ำไหลผ่านอาคาร 76.67 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประตูระบายน้ำฝายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อค่ะเปิด2ช่องบานปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารล้นฝาย 0.72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านประตูระบายน้ำ 75.57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งได้แจ้งสถานีสูบน้ำด้านเหนือและด้านท้ายพร้อมผู้เลี้ยงปลากระชังให้ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังช่วงระยะ 5-7 ตุลาคมนี้และประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองค่ะเปิดทั้งหมด10ช่องบานปริมาณน้ำไหลผ่านอาคาร 179.64 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจและเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังพลกระสอบทรายถุงยางชีพให้มีความพร้อมเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะครับต้องบอกว่าการพร่องน้ำในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงนะครับให้น้ำเนี่ยไหลออกแล้วก็มีพื้นที่มากพอในการรองรับน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางอุตุเองเขาคาดการณ์กันว่าฝนที่จะตกในพื้นที่เชียงใหม่หรือว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับอยู่ที่ไม่เกิน125มิลลิเมตรนะครับถามว่าหนักแค่ไหนความรุนแรงขนาดนี้ก็คือถ้าตกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ราบเชิงเขาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าถ้าตกในพื้นที่ทั่วไปแล้วก็ไม่ได้กระจุกตัวเนี่ยก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ดังนั้นขอให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบพบเจอกับน้ำป่าไหลหลากมาก่อนแล้วก็บ่อยครั้งอย่างเช่นชุมชนบ้านช่างเคียนเนี่ยอันนี้ก็ต้องคอยระวังในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันแน่นอน
1: นะครับก็อีก2วันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจของนโยบายไทยช่วยไทย60-40นะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือช่วงนี้กันต่อครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมภริยาเข้ากราบนมัสการขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฏฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ากราบพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางวารียาแสนศรีธมิกานนท์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะ
0: คณะได้เดินทางเข้าสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยจากนั้นเดินทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและพระพุทธรูปสำคัญภายในวัดโอกาสนี้ได้เข้ากราบนมัสการขอพรพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกราบนมัสการพระธรรมวชิรโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาและเดินทางไปยังวัด7ยอดพระอารามหลวงเพื่อกราบนมัสการพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงและกราบนมัสการพระราชวรวดขอไปครับพระราชวชิรสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัดครับ
1: การเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบนมัสการขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในครั้งนี้ค่ะถือเป็นธรรมเนียมสำคัญของผู้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ก็ท่านผู้ว่าท่านใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ลงพื้นที่และช่วงนี้ก็จะเห็นท่านเริ่มปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆนะ
1: ค่ะใช่วันนี้ก็จะได้เห็นจริงๆเราได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการคนใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่2แล้วนั่นเองตั้งคือพอได้รับตำแหน่งปุ๊บท่านทำงานเลยนะ
0: ก็ต้องรอติดตามผลงานกันนะครับพาไปดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดให้ยืนยันต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับแล้วก็วันที่4แล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับซึ่งโครงการนี้เขาก็มุ่งหวังในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็สร้างสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับพาไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เฟสใหม่นะครับที่ต่อเนื่องจากเฟสแรกในรูปแบบการร่วมจ่าย 60% จากภาครัฐแล้วก็ประชาชนจ่าย 40% นะครับในวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการซึ่งใช้จ่ายได้200บาทต่อวันนะครับระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ครับบรรยากาศในการใช้สิทธิ์ส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ร้านแม่น้อยอาหารตามสั่งซึ่งอยู่บริเวณถนนต้นยางเชียงใหม่ลำพูนซอย10ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งร้านนี้ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 7:00 นถึง 19:00 นช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็เติมกำลังใจให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปนะครับ
1: ทางด้านของจ่าสิบเอกสมเกียรติก้านเหลืองเจ้าของร้านค่ะก็ได้เปิดเผยว่าทางร้านมุ่งมั่นจำหน่ายอาหารคุณภาพดีในราคาย่อมเยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนมีเมนูอาหารหลากหลายให้เลือกสรรอาทิข้าวขาหมูก๋วยจั๊บข้าวซอยกะเพราขาหมูคะน้าหมูกรอบขนมจีนน้ำยาส้มตำและกาแฟโบราณโดยราคาค่ะเริ่มต้นเพียง25บาทรวมถึงเมนูอาหารตามสั่งทั่วไปในราคา 40-60 บาทเพิ่มความคุ้มค่าและคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยการให้บริการผักน้ำซุปและน้ำดื่มฟรีเพื่อให้ประชาชนอิ่มท้องและประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาที่รัฐบาลต่ออายุไทยพัฒน์60/40จนถึงเดือนพฤศจิกายนเงิน 1,000 บาทก็ถือว่ามีคุณค่ากับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงจะน้อยนิดแต่ว่าบางคนคนยากจนเนาะคนยากไร้เนี่ยเขามันมีค่าสำหรับเขามากนะเงินจำนวนนี้ถือว่ารัฐบาลทำถูกต้องแล้วเนาะทำได้ดีแล้วนะ
0: สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับเงินภายในโครงการแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในโครงการแบบนี้ได้ตลอดจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับ ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะกดรับสิทธิ์แล้วแต่ว่าเผื่อว่าใครล
1: ืม
0: นะยังไม่ได้เข้าไปกดรีบเข้าไปกดนะครับกดได้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะถึง30พฤศจิกายนนะคะวงเงิน 1,000 บาทวันละ200บาทเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็นับว่าเป็นเฟส2ได้เลยสำหรับไทยช่วยไทย Plus นั่นเองคุณผู้ชมคะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะพาไปติดตามทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบในจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาสสุดท้ายปี69ค่ะยังคงแข่งขันกันอย่างเข้มข้นภาคเอกชนบอกว่ามั่นใจยังมีกำลังซื้อและได้แรงหนุนจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะนายสายชนลืมขำผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานโครงการภูมิภาค4บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนค่ะเปิดเผยถึงทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบหรือบ้านเดี่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มองว่ากำลังซื้อในปัจจุบันค่ะยังมาจากกลุ่มคนทำงานและครอบครัวจากกรุงเทพมหานครโดยแรงหนุนที่สำคัญคือความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของเชียงใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งค่ะซื้อไว้เป็นบ้านพักผ่อนหลังที่2หรือ3ยิ่งในช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพหรือพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางก็ทำให้ปัจจัยนี้ค่ะกลายเป็นตัวเร่งดีมานด์บ้านในเชียงใหม่ซึ่งล่าสุดค่ะสุภาลัยก็ได้เดินหน้าขยายพอร์ตที่อยู่อาศัยคุณภาพเปิดตัวสุภาลัยพาร์ควิวบ่อสร้างสันกำแพงโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาทบนเนื้อที่กว่า78ไร่เน้นนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานติดตั้งโซลารูฟท็อปฟรีทุกหลังและเลือกใช้วัสดุช่วยลดความร้อนอย่างกระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์5อีกด้วยค่ะ
3: ผมว่าก็ยังมีนะครับแต่ถามว่ามากไหมไม่ได้มากแต่เราหวังว่ามันก็ยังคิดว่าเราเคียงคิดว่ายังมีดีมานด์อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมแจ้งนะครับคือผมว่าที่สุภาลัยทำและเปิดโครงการนี่คือผมว่ามันต้องเปิดในทำเลที่แตกต่างทำเลโซนนี้เราไม่มีเราหวังว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีเราต้องการลูกค้าหรือดีมานด์ฝั่งนี้บ้างผมว่ามันต้องลองดูนะครับเราผมว่ามันยังมีโอกาสอยู่นะครับผมว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองมากกว่านะครับกับยอดขายที่มากขึ้น
1: ซึ่งแน่นอนอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อบ้านอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงน่าสนใจนะครับเพราะว่าก็ยังมีกำลังซื้อนะจากคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เองแล้วก็รวมถึงคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตเกษียณบ้านปลายที่เชียงใหม่ด้วย
1: แต่หลายคนก็คืออยากมาใช้ชีวิตช่วงเกษียณบ้านปลายเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่กันเยอะโดยเฉพาะอย่างที่บอกบ่อสร้างสันกำแพงสันทรายเนี่ยถือว่าคนจากกรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลายหมู่บ้านแล้วในตอนนี้ก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่นะสำหรับอสังหาริมทรัพย์สำหรับคนที่มีกำลังซื้อบ้านใหม่ๆนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับนอกจากเรื่องการดูแลเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเรื่องของภาคธุรกิจแล้วพาไปดูเรื่องของภาคการศึกษากันบ้างนะครับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวนค่าย1วิชาการคอมพิวเตอร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนะครับนางนพมาศทองวิทยาพรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ครับเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวนค่าย1วิชาคอมพิวเตอร์ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานร่วมกับศูนย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลโดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติครับ
1: ในปีการศึกษา2569ค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวนค่าย1วิชาคอมพิวเตอร์ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่3ตุลาคมถึงวันที่17ตุลาคมนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายแพร่พะเยาและแม่ฮ่องสอนจำนวน35คนค่ะ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถให้กับน้องๆเยาวชนที่มีแววด้านการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยที่ได้มาค่ายแล้วก็มาพัฒนาสกิลกันนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือในช่วงนี้กันต่อครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปดูที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจัดแถลงข่าว3องค์กรค่ะเตรียมจัดงานใหญ่กาล่าดินเนอร์ราตรีแห่งศรัทธาสมทบทุนการศึกษาของเยาวชนและร่วมพัฒนาโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเชียงใหม่ค่ะมูลนิธิสมเด็จพระศรีวสขออภัยค่ะพระศรีสวรินทิราร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนไทยพายัพและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเชียงใหม่รวมพลังเตรียมจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลราตรีแห่งศรัทธา Royal Charity Gala 2026ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 23:00 น.ณศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนานักเรียนภายใต้แนวคิด3องค์กร1เป้าหมาย
0: งานกาล่าดินเนอร์ได้รับการออกแบบให้เป็นค่ำคืนแห่งความสง่างามและความอบอุ่นโดยทุกกิจกรรมเชื่อมโยงกับแนวคิดของการให้เริ่มจากพิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีสวรินทิราซึ่งเป็นศูนย์รวมใจความศรัทธาของชาววัฒโนไทยทั้งปวงพร้อมขบวนฟ้อนเล็บจากศิษย์เก่าตามด้วยการแสดงชุดพิเศษแฟชั่นโชว์การกุศลชุดไทยและชุดราตรีจากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์และบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีจิตศรัทธาและการขับร้องบทเพลงเพื่อการกุศลรวมทั้งการประมูลของรักของหวงรายได้จากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนสนับสนุนภารกิจของโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพที่ผ่านการดำเนินงานของทั้ง3องค์กรรวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนานักเรียนนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: เป็นการรวมพลังและเป็นการร่วมศรัทธาของพวกเรานะฮะ4องค์กรด้วยกันนะฮะคือสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนไทยพยัพสมาคมผู้ปกครองครูมูลนิธินะฮะและโรงเรียนวัฒโนไทยพยัพนะฮะเกิดพลังอันนี้เกิดขึ้นมานะทำให้เราระดมนะศรัทธาสู่การให้ที่ยั่งยืนนะฮะ
3: รายได้จากการจัดงานก็ทั้ง3องค์กรก็จะระดมทุนเพื่อนำมาสู่โรงเรียนวัฒโนไทยพยัพก็คือเป็นเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆให้กับทางโรงเรียนนะคะ
4: คิดว่าอยากจะเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธานะคะมาร่วมงานมาเดินแฟชั่นโชว์และก็มาร่วมร้องเพลงในงานคืนวันแห่งศรัทธาครั้งนี้ด้วยขอบคุณค่ะ
5: ครับในส่วนที่ทางสมาคมนะครับที่จะช่วยในส่วนของงานก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของของรักของหวงนะครับจากทางผู้คารวะผู้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่มีความเกี่ยวพันนะครับเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะครับ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมระดมทุนดีๆที่ใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถวายมุทิตาสักการะพระเทพสิงหวราชาในโอกาสได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนคณาธรปี2569ครับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เชิญโล่รางวัลวัฒนคุณากรประจำปี2569มาถวายแด่พระเทพสิงหวราชารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าวเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
1: โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพสิงหวราชารเพื่อแสดงความชื่นชมในคุณูปการด้านพระพุทธศาสนาตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและโบราณสถานสำคัญของเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
0: สำหรับรางวัลวัฒนคุณาธรของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรางวัลเชิด

0: ชูเกียรติที่เป็นความภาคภูมิใจที่บุคลากรบุคคลและองค์กรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องในปีนี้นะครับ
1: ผู้ชมคะปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พาย้อนอดีตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมสัมผัสเรื่องราวของเจ้าดารารัศมีและประวัติศาสตร์ค่ะที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนาฤดีขออภัยค่ะนางนาฤดีเผื่อนอุดมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของล้านนาในอดีตค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมตั้งอยู่ภายในบริเวณพระตำหนักดารารัศมีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของล้านนาพระตำหนักแห่งนี้เกี่ยวข้องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยนนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7และพระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเรื่องราวพระประวัติพระกรณียกิจเครื่องใช้ส่วนพระองค์รวมถึงศิลปะวัตถุและสิ่งของที่สะท้อนให้เห็นถึงพระดำริในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของล้านนาทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนะครับได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างล้านนากับสยามรวมถึงเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับก็เชิญชวนใครที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพความประทับใจภายในตำหนักได้นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณวรรณรัตน์สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณวรรักษ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังเกาะติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะครับในขณะนี้เองทางด้านกรมชลประทานมีการปรับนะครับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านลพบุรีและมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนขนของขึ้นที่สูงในพื้นที่เสี่ยงครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามอัปเดตในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมยังคงเกาะติดเรื่องของประเด็นเรื่องของอุทกภัยเพราะว่ายังมีเตือนของอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank ค่ะ
2: นับถอยหลังแล้วนะฮะ
3: ใช่แล้ว
2: ครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสถานการณ์อุทกภัยและลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในห้วงวันที่5-10ตุลาคมนี้จึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังสั่งการให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงให้ปภ.เป็นศูนย์กลางกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวส่วนการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครับ
3: โดยโครงการครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครอง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำท่วมล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย 200,000 บาทต่อคนด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569

0: เย็นและสนับสนุนโรงครัวจิตอาสาค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินผลกระทบต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของสนับสนุนโรงครัวจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ในช่วงเวลา 13:00 น.นายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีคนที่20ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งสนับสนุนอาหารให้แก่โรงครัวจิตอาสาอบต.พุคาอีกด้วยขณะเดียวกันนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำข้าวกล่องจำนวนวันละ 4,500 กล่องในวันที่2และ3ตุลาคม2569รวมทั้งสิ้น 9,000 กล่องณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาเพื่อกระจายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยค่ะ
1: เช่นเดียวกันนะครับถัดมาอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเช่นเดียวกันครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามและสำรวจความเสียหายของระบบคมนาคมเส้นทางสัญจรที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับนายสวนิศสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับนายพัทรประสิทธิ์ขออภัยครับพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามและสำรวจความเสียหายของระบบคมนาคมและเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในช่วงที่ผ่านมานายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบว่ามีถนนและสะพานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งสิ้น8จุดด้วยกันโดยมีจุดวิกฤตที่ได้รับความเสียหายหนักจนส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจำนวน3จุดได้แก่ถนนสายบ้านคลองไพรสะพานชุมชนข้ามคลองวังเจ้าสะพานบริเวณบ้านหนองปรือท่ากระบากเชื่อมระหว่างตำบลสักงามถึงตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะในจุดสะพานบ้านหนองปรือท่ากระบากนั้นถูกกระแสน้ำพัดจนโครงสร้างสะพานบางส่วนพังทลายรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับ
0: สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหากระทรวงคมนาคมได้วางมาตรการเร่งด่วนและมาตรการยั่งยืนดังนี้โดยระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาสะพานเบลีเข้าทำการติดตั้งในพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ชั่วคราวโดยเฉพาะในจุดบ้านหนองปรือท่ากระบากขออภัยค่ะท่ากระบากซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างยากมีระยะประมาณ96เมตรส่วนจะดำเนินการตั้งสะพานเบลีได้อาจจะต้องของบอุทกภัยปี70มาดำเนินการซึ่งอาจจะต้องประเมินอีกทีหลังพ้นช่วงมรสุมวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้อีกทีระยะสั้นก็อาจจะจัดทำและปรับคันดินให้มีความมั่นคงเหมาะสมสำหรับการรองรับการติดตั้งสะพานเบลีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของประชาชนและขออภัยค่ะและระยะยาวนะคะกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ทดแทนโครงสร้างเดิมที่เสียหายโดยจะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและคืนความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ครับก็เป็นนโยบายในการมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวนะครับ
0: ต่อไปค่ะทางด้านของกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านลพบุรีพร้อมเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้า จากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เอง

0: แล้วส่งผลกระทบให้น้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนในหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ประชาชนบางรายต้องใช้เรือในการเข้าออกหมู่บ้านขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
1: โดยนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่10ร่วมกับปภ.ลพบุรีและอบจ.ลพบุรีได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลายสิบเครื่องเร่งติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำรับมือมวลน้ำที่จะเดินทางมาสมทบตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนเพิ่มต้องเร่งระบายน้ำเป็นการด่วนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝ่ายปกครองอำเภอบ้านหมี่ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลฐานรบพิเศษจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ลุยน้ำเร่งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5ตำบลบ้านกล้วยและบางกะพีน้อยหมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลบางกะพีดงพลับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงทรัพย์สินขึ้นถูกสู่พื้นที่ปลอดภัยป้องกันลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองครับพักบรรยากาศเรื่องของปัญหาอุทกภัยกันบ้างครับใกล้มาถึงแล้วกับเทศกาลลอยกระทงแน่นอนครับว่าสีสันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพลุโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลุที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงหนึ่งของเมืองสุโขทัยเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่สืบสานการทำดอกไม้ไฟมากกว่า50ปีแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักกลุ่มคนเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังการจุดพลุตะไลไฟพะเนียงจะเป็นเช่นไรไปติดตามจากรายละเอียดครับ
2: ภาพดอกไม้ไฟพุตะไลไฟพะเนียงที่ถูกจุดขึ้นไปนั้นฉายภาพเต็มท้องฟ้าประหนึ่งดอกไม้ไฟประเภทต่างๆที่สำแดงในงานเทศกาลรื่นเริงเปรียบเฉกเช่นดอกไม้ที่ระบายไปบนท้องฟ้าซึ่งเทียบเปรียบเสมือนเป็นแจกันนั้นสร้างความตื่นตาระทึกใจคละเคล้ากับความประทับใจที่ยิ่งทวีคูณแก่ผู้คนที่เฝ้ารอชมในทุกๆเทศกาลโดยไม่เลือกเชื้อชาติเรียกได้ว่าถ้าขาดการจุดดอกไม้ไฟก็ขาดสีสันในงานเทศกาลนั้นๆอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่าน้อยคนนักที่จะทราบถึงกลุ่มคนที่รังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ว่าเกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่มีองค์ประกอบฐานจากการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คนสุโขทัยมาอย่างยาวนานนั้นดังเช่นการจุดพลุตะไลไฟพะเนียงในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคุณครูสัญลักษณ์บุญเสริมส่งผู้สืบทอดการแสดงพลุจังหวัดสุโขทัยมากกว่า2ชั่วอายุคนเล่าให้ฟังว่าในงานเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยมีที่มาสอดคล้องจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงความว่า
3: เมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก
2: ทางจังหวัดสุโขทัยให้คุณครูคิดรูปแบบการเล่นไฟขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520บนพื้นฐานของความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่รับงานต่องานไม่มีการสั่งสมวัตถุดิบให้เกิดความเสี่ยงต่อเหตุที่ไม่คาดคิดมีการแยกโรงผลิตและโรงเก็บที่อยู่ห่างชุมชนตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทำให้มีองค์ประกอบของศาสตร์และศิลปะหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นเหตุให้ในการจุดพลุในทุกปีมีความงดงามตื่นตาระทึกใจแตกต่างกันไปในทุกๆปี
4: มันเกิดจากแรงบันดาลใจด้วยและเราต้องใช้ศิลปะเข้ามาช่วยนะคะใช้ศาสตร์เข้ามาช่วยไม่ใช่ว่าการแสดงพูดเนี่ยเราจุดตามมีตามเกิดไม่ได้นะคะเราต้องใช้ศิลปะเข้ามาช่วยเราจะทำยังไงที่จะให้ของโบราณกับของสมัยใหม่ไปด้วยกันได้การแสดงพูดของเมืองสุโขทัยเนี่ยเราต้องแข่งกับตัวเองตลอดเวลาซึ่งเราที่จะต้องคิดว่าปีหน้ามันต้องสวยกว่าปีนี้นี่คือความภูมิใจของเราอย่างยิ่งที่เกิดว่ามีทั้งต่างชาติและผู้ใหญ่ที่มาเป็นประธานชมพลุสุโขทัยสวยที่สุด
2: มรดกภูมิปัญญาการแสดงพลุจังหวัดสุโขทัยที่ส่งทอดกันมาคงเป็นนายประกันชื่อเสียงไม่มากพอเท่าการตอบรับคาดหวังของผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยความตั้งใจ ซึ่งเป็นหมุดหมายของการเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อมารอชมพลุตะไลไฟพะเนียงถึงแม้การแสดงแต่ละครั้งจะกินเวลาเพียง30นาทีแต่ก็มากพอที่จะอยู่ในความทรงจำที่ตราตรึงตลอดไปณัฐพลนพคุณถ่ายภาพมินสาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
1: ฝากไว้อีกปีนะครับในปีนี้ถึงเราจะเจอปัญหากันเกือบทั้งปีในเรื่องของปัญหาภัยธรรมชาติอย่างไรก็อย่าลืมเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีปลายปีของดีอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยสุโขทัยสุโขทามไปดูพลุกันได้ครับพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา46นาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันมาติดตามกันเรื่องของการประชุม IMF World Bank กันบ้าง
0: ใช่แล้วค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะสร้างโอกาสการท่องเที่ยวบริการเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรการจ้างงานสกัดภัยไซเบอร์ค่ะนับถอยหลังเข้าสู่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การรวมตัวของผู้นำเศรษฐกิจกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศท่ามกลางภัยทุจริตทางการเงินออนไลน์ที่ลุกลามทั่วโลกประเทศไทยเตรียมใช้เวที2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นสะพานนำประสบการณ์จริงของไทยและเอเชียยกระดับสู่มาตรฐานสากลโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศผลักดันแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance for Financial Well-being เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้ระบบการเงินดิจิทัลปลอดภัยมั่นคงเข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคนไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายระดับโลกที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกนำไปปรับใช้ผ่าน3เสาหลักได้แก
1: ่1ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบดิจิทัลให้แข็งแกร่งรองรับการใช้ยุคใหม่2ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยวางกลไกป้องกันและตัดวงจรภัยทุจริตดิจิทัลเชิงรุกเพื่อปกป้องผู้บริโภคและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงิน3การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังร่วมกันขับเคลื่อนคู่ขนานผ่าน4เสาหลักยุทธศาสตร์ชาติบนเวทีนี้ได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI ชูบทบาทไทยเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจในโลกที่มีความแตกแยกการปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินและรับมือสภาพภูมิอากาศขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนร่วมสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกับประชาคมโลกและคนไทยผู้ประกอบการต้องได้รับประโยชน์จากเวทีการเงินโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ลงสู่ภาคธุรกิจและท้องถิ่นชุมชนเช่นภาคการท่องเที่ยวและบริการโรงแรมระดับ5ดาวทั่วกรุงเทพมหานครมียอดจองห้องพักล่วงหน้ารวมกว่า 60,000 ห้องโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้าน Hospitalityและการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือยุทธศาสตร์การสร้าง Trust Capital ของประเทศไทยการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมเทศกาลแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการทำงานที่พร้อมนำเม็ดเงินและการยอมรับจากเวทีการเงินโลกมาแปลงเป็นโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวลงสู่ผู้ประกอบการหลายรายย่อยชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าช่องทางในการติดตาม ข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของไทยพร้อมยกระดับบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกจะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ

0: การประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่สำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีและในปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดในประเทศสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถือเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้จัดงานสำคัญนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่างๆในการรองรับการจัดงานเช่นความพร้อมด้านสถานที่การเดินทางบุคลากรความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเวทีนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลกที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจการเงินโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียทั้ง6ช่องทางได้แก่ Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok และ LinkedIn ภายใต้ชื่อเพจเดียวกัน AM2026Thailand เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมทั้งยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมIMF World Bank Group Annual Meeting 2026หรือ AM 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์ครับมาตามติดเรื่องของการช่วยเหลือกันต่อเรื่องของอุทกภัย
2: ใช่แล้วค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้ล่องเรือมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านเกาะตาทูบหลังน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนำส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทางเรือเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านเกาะตาทูบหมู่ที่1ตำบลท่าสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้บ้านเกาะตาทูบเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า28หลังคาเรือนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เรือลำเลียงถุงยางชีพเข้ามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยถุงยางชีพได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้นายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานียังได้รับมอบเหรียญหลวงพ่อคูณแก่ประชาชนที่มารับถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยค่ะ
1: จากนั้นนางสาวชลีนาคยาครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานโรงครัวซึ่งร่วมกันประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีเป็นการสร้างขวัญกำลังใจครับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองครับปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดลพบุรีครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมี่ลงพื้นที่มอบอาหารจากโรงครัวจิตอาสาบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลผู้ขาและตำบลหนองกระเบียนนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริการความร่วมมือลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากมวลน้ำในอำเภอบ้านหมี่โดยลงพื้นที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่หลังมีมวลน้ำหลากเข้ามาในพื้นที่ร่วมกันนำอาหารปรุงสุกจากโรงครัวจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ขามอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างวงกว้างครบทั้ง9หมู่บ้านโดยได้แจกจ่ายอาหารจากโรงครัวจิตอาสาให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับ
2: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่รวม8

0: ตำบล33หมู่บ้านได้แก่หนองกระเวียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้ขาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วประชาชนเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนจำนวน 2,474 คนระดับน้ำท่วมขังบ้านเรือนสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและพื้นที่เกษตรเสียหาย 11,970 ไร่จังหวัดลพบุรีและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ผมมินสัตราคม
0: ดิฉันลวรัตน์บุญจิต
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปากันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้ากึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ตามรายการนะครับได้รับเมตตาจากพระภิกขุโสภาปรัชญาโสภณปัญโยวัดเท้าบุญเรืองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นมัสการครับตัวครับ
1: เจริญพร
0: ครับอันวัดเท้าบุญเรืองแห่งนี้ที่มาที่ไปประวัติเป็นจะได้พ้องครับพระครับ
1: วัดเท้าบุญเรืองเฮานี่ตามประวัติที่ลักฐานแน่นอนก็ยังบ่ค่อยชัดเจนเท่าเนาะก็มีตามคำเล่าที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบกันมาว่าสร้างโดยท่านเท้าบุญเรืองเมื่อปีพ.ศ.2235
0: ครับ
1: จวบจนปัจจุบันนี้ก็เข้ามา334ปีเข้ามานี่เนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อุบาอาจารย์แต่เดิมหลายรุ่นได้สืบกันมาเจ้าอาวาสก็มีหลายรุ่นแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็อยู่สืบวัดสืบวามาก็มีหลายรุ่นด้วยกันก็ได้เล่าสืบๆตามๆกันมาว่าสร้างมาประมาณนี้
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านด้วย
0: วัดเท้าบุญเรืองสันนิษฐานว่าหรือว่าประวัติบอกว่าสร้างจากเท้าบุญเรือง
1: ท่านเท้าบุญเรือง
0: ครับ
1: สร้าง
0: ครับมีศาสนสถานที่สำคัญอย่างพ้องครับตู้ครับที่นี
1: ่วัดเท้านี่ก็ที่จะมีเก่าแก่ก็จะมีหอธรรมกลางน้ำ
0: ครับ
1: อันนี้เก่าแก่อายุร้อยกว่าปีสร้างเมื่อปี2400กว่า2440ประมาณตามที่หลักฐานที่แจ้งไว้โดยท่านเจ้าพญาราชโยธาพร้อมกับทางราชเทวีและปุตตะปุตติสร้างในสมัยท่านครูบาเจ้าพิมพิสารโพธิสัตว์เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีพระธาตุเจดีย์ที่เป็นของเก่าแก่แต่เดิมนะครับเจดีย์โบราณแล้วก็วิหารศาลาอุโบสถอันนี้ก็บูรณะซ่อมเสริมกันไปเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ไปละ
0: ครับ
1: รุ่นเก่าก็ลุหลังปังเปก็เสื่อมสลายไปเนาะก็เลยได้ซ่อมแซมแปลงใหม่ทั้งวัดทั้งวาทั้งสถานชาวบ้านก็ช่วยกันทํานุบํารุงบูรณะเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่าใหม่ขึ้นมาแถมหน่อย
0: ครับหน้ามาแอวแหมชะนักเลยครับเห็นว่าอันพระเคยบูรณะในเรื่องขององค์พระประธานประวัติเป็นจะได้ห้องนะครับ
1: พระประธานในวิหารนี่เป็นพระเก่าแก่ดั้งเดิ
0: ม
1: แต่เดิมก็มี3ตน
0: ครับ
1: แล้วก็มีการอุบาอาจารย์รุ่นก่อนก็สร้างเพิ่มมีถึงพระเจ้าปุ่นและพระเจ้าไม
0: ้
1: ถึงพระเจ้าปุ่นและพระเจ้าไม้องค์หน้าพระประธานแต่ก่อนก็เป็นหลวงรักปีทองปัจจุบันก็มีการตั้งแต่แม่ท่านครูบาเจ้าอธิการอินทาอริโยท่านครูบาเจ้าอริยะได้บุรณะสมัยนั้นมีโจรมารับหัวใจ
0: ครับหัวใจพระเจ้าร
1: ับหัวใจพระเจ้าไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครูบาก็ได้บุรณะตอนนั้นได้ร้อยสาวเจ็ดปีเมื่อเฮาบุรณะนี่ว่าเริ่มบูรณะก็เมื่อวันที่17มิถุนายน2565ได้ร่วมบริจาคตั้งกองพระป่าขึ้นตอนนั้นเพื่อว่าบูรณะพระประธานแล้วก็พระเจ้าที่อยู่บนฐานชุกชีหรือว่าแต่นแก้วบุญวิหารเป็นพระเก่าโบราณตั้งแต่ท่านครูบาบูรณะมาจนถึงเฮาบูรณะเนี่ยได้127ปี
0: ครับ
1: บัดเดียวนี้ก็ได้มาหลายปีแล้วเนาะ34ปีก็134ปีเข้ามาได้แล้ว
0: ครับ
1: เป็นบาติบุรณะเพราะว่ามันแตกครับที่เป็นปูนก็แตกไปหน้าพระก็แตกที่เป็นปูนปอกก็แตกไปที่เป็นไม้ก็โดนปวกปวกกินของบุรณะหลงรักปีทองแถมใหม่ก็ใช้ปัจจัยไปอยู่พอสมควร
0: ครับ
1: ก็ได้ที่ญาติโยมมาทำบุญน่ะ
0: ครับแล้วยังมีองค์พระธาตุพระธาตุที่อยู่หลังพระวิหารตัวเอง
1: แม่นครับครับองค์พระธาตุนี้ก็แต่ก่อนแต่เดิมน่ะเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วก็ศาลาช่างมาแม่รุ่นนี่ก็เอาสีทองมาพ่นก็วันเดียวนี้ก็เลยเป็นสีทองไป
0: ครับ
1: แต่ก็ถ้าวันหน้าวันกลางก็อาจจะมีโครงการบุรณะเพราะวันเดียวนี้ก็แตกไปแล้วไปหลายส่วนละ
0: ครับ
1: ที่มาดูนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังบอกพอเปลี่ยนอย่างนักเตื้อ วันหน้าถ้ามีโครงการบูรณะอย่างใดก็ถ้ามันบ่ไหวแท้ๆก็ค่อยบูรณะอีกครั้งนึงครับ
0: แต่ว่าถ้าเราเข้ามาในหมู่บ้านจะเห็นองค์พระองค์ใหญ่ที่อยู่หน้าวัดเลยครับอันนั้นคือ
1: พระองค์ใหญ่นี่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2558ครับสร้างเมื่อปี2558มาแล้วเอาปี2559ตอนนั้นนี่ก็ทางวัดเขาแบ่งแต่งแบ่งฐานไว้แล้วก็มีญาติโยมศรัทธาเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพพระองค์นี้จะว่าเป็นบ้านเฮานี่จะห้องเป็นพระเจ้าหลวงพระเจ้าหลวงกับวัดนี่นะถ้ามีชื่อเป็นทางการนี่ก็จะชื่อพระพุทธมิ่งมงคลโสพลมุนีสรีเจ้าบุญเรือง
0: ชื่อเหมือนชื่อวัดเลย
1: ชื่อเป็นชื่อวัดเอาขึ้นมาครอบครองกับชื่อวัดแล้วก็มันใกล้กับหนทางถนนเวลาญาติโยมศรัทธาไกลก็เพื่อนจะไปญาติการก็ได้หันหน้าพระได้ไหว้ได้จับก
0: ็เป็นสิริมงคล
1: สิริมงคล
0: ครับตู้ครับบัดเดียวเปิ้นฮ้องว่าเศรษฐกิจก็ตามสถานการณ์เนาะรวมถึงกระแสโซเชียลต่างๆมาเดียวคนทำบุญหรือว่ากระแสในเรื่องของการเข้ารับศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นจะได้พ้องครับตู้ครับ
1: ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี
0: ้
1: มันก็มีหลายอย่างเนาะเพราะว่าเรื่องภาวะของเศรษฐกิจด้วยญาติโยมศรัทธาก็บางบ้านก็อยู่ดีกินล้ำบางบ้านก็ฟืดเคืองไปเป็นตีเพราะว่าสังคมก็มีอายุเท่าแก่มากก็ยากการลำบากก็ปัจจัยเงินทองก็จะได้น้อยไปแถมน้อยก็จะมีแค่คนหนุ่มเป็นลูกเป็นเต้าทำงานก็ที่จะใช้ใจอย่างบัดเดียวปัจจุบันของก็เป่งเนาะ
0: แม่นครับ
1: เป่งก็เลยคนเข้าวัดเข้าวาก็น้อยไปจากแต่ก่อนเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเนาะคนเข้าวัดเข้าวาก็น้อยไปเพราะว่าที่สำคัญเพราะว่าคนก็ต้องไปสว่าหากินจะเมาก็วันศีลวันธรรมถ้าบัดดัดวันเสาร์วันตีก็บัดดูต่างบัดสะดวกได้มาวัดก็ต้องรอที่มันเป็นวันเสาร์วันตีหรือว่าประเพณีใหญ่ๆถ้าเป็นธรรมดาก็จะมีวันเกิดเนี้ยหรือว่าให้กินไข่ตาลแท้ๆก็จะมาธรรมดาก็จะไปเมาเวียกเมาการเนาะกับทำงานเพราะต้องหาปัจจัยเงินทองจุนเจือครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานพ่อแม่กับบ้านกับจองอยู่ก็เลยทำเมื่อคนเข้าวัดก็ใครน้อยไปเหลือแต่ก่อนแล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องของข่าว
0: พระ
1: ตุพระก็มีหลายอย่างก็มีตึงไปในไปนอกก็แย่คือคนก็จะอ่อนใจในเรื่องของทางการไปนักแต่ก็ในเรื่องของวิกฤตด้านนี้นี่พระศาสนาเขานี่ก็ไม่ได้เสื่อมอะไรยังแต่ที่มันเสื่อมไปก็เปลี่ยนเฉพาะบุคคลเนาะมันก็อ่อนไปเต่าคนตู้เจ้ากันว่ากำลังบาก้าบาแข็งบาแห้งปอก็อ่อนไปแปรไปเป็นตุนเป็นตนพระเน้นเหมือนเดียวกันถ้าจิตใจประมาณบาเกณฑ์ก็อ่อนไปเป็นตนแปรไปเป็นตนการไปเป็นตนศรัทธาเจ้าบ้านตายกตายีกาผู้อุปถัมภ์วัดวาก็เหมือนเดียวกันถ้าว่าบ่มั่นคงในพระศาสนาแท้ๆมายึดมั่นกับวัดกับวาแท้ๆก็ยังอ่อนไปด้วยรูปด้วยลมก็ยังอ่อนใจในเรื่องของการกินการทานไปนัก
0: ครับ
1: คนก็เข้าวัดไปสําคนนี่หันข้าวออกมาบัดนั้นได้ปิดเจรณาก็ถือว่าจะแท้กาอย่างใดกาทุกพระบัดเดียวเป็นไปอย่างอี้ไปประตกประเสียงกาก็อ่อนใจไปแต่ความจริงแล้วทุกพระที่ดีดีก็ยังมีแหมนักเนาะ
0: ครับแล้วอย่างวัยรุ่นบัดเดียวก็ใครเข้าวัดเข้าวาแล้วก็การดำเนินชีวิตก็ประมาทเนาะในช่วงนี้ก็พ้นท้องว่ากระแสสังคมที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับตุมีพ้นท้องว่าคติธรรมจะใดที่จะทำให้คนบัดเดียวได้แบบใจชีวิตที่มีสติพ่องไงครับ
1: ถ้าอย่างปฏิธรรมสำหรับวัยรุ่นหรือว่าทายกทายิกานี่คนโบราณแต่ก่อนก็จะว่าเปิ้น ป็นกรรมกรรมเก่าเนาะ
0: ครับ
1: นั้นป่นบ่ได้เกิดอย่างนักอ่ะป่นจะเกิดว่าศีลธรรมนี้แหละจุ่มเนื้อเย็นใจมันปั่มเปียงไปเป็นสุขเตียงมันคนเฒ่าแต่โบราณก็ดีหรือว่าตะยกตะยิกาแต่โบราณเนี่ยป่นก็จะเกิดว่าเฮาเกิดมาแล้ว1ชาติได้เป็นมนุษย์เกิดมามนุษย์สะปฏิลาโภการได้จัดกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่เนาะเพราะว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นได้เพราะเฮามีจิตใจที่สูงเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงสามารถสร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้มันบ่เหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่บ่สามารถจะสร้างบาปสร้างบุญได้แต่มนุษย์เฮานี่สามารถเลือกสร้างบาปก็ได้สร้างบุญก็ได้ก็เลยว่าเป็นมนุษย์นี่มีจิตใจสูงและแต่โบราณที่อย่างต้องยึดถือหลักธรรมกติข้อนี้ไว้โบราณว่า

0: กินตานหยัดน้ำกระตำบุญหลงไหลจักสุขสบายจัดนี้จัดหน้ามันจะไปครอบก่อนกระบาดสินธรรมนี่แหละจุ่มเนื้อเย็นใจมันป้อมเพียงไปเป็นสุขอย่างมันคือว่าเออได้เกิดมาละหนึ่งจัดเอาสินธรรมพระเจ้าเนี่ยเป็นที่เจียงที่เพิ่งก็มีอย่างนักก็กล้าว่าได้ไหว้พระสวดมนต์กระตำบุญสุนทานมีจิตใจเลื่อมใสจะได้กระทำกรรมดีหลีกเว้นกรรมชั่วเป็นจิตใจหมองมัวบนเศร้าอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะยึดถือไปอย่างอี้ก็สามารถว่าดำรงตนดำรงตัวได้ใช้ชีวิตประจำวันว่ามีความประมาทอัปปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายถ้าว่าบ่ประมาทว่ามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วยตลอดเนี่ยการก็มีสติก็ทำงานลุล่วงไปด้วยดีได้ขับรถมีสติก็บ่เอาไปตุ๊ไปต่ำบ่เอาไปโจรไผมาวัดมาวามีสติสลุมก็สามารถกระทำบุญสูญทานเป็นกุศลนาบุญเป็นกุศลเต็มพร้อมไปด้วยทานศีลแล้วก็เมตตาภาวนานี่ห้องว่ามีสติก็มีศีลธรรมประจำตนประจำใจก็เป็นสุขเตียงมั่นดังที่คำโบราณได้กล่าวนั่นแ
1: หละก็เป็นคำปอนบักเก่านะครับไม่ค่อยได้ยินเมินแล้วครับก็อย่างที่ตุ๊บอกก็คืออย่างน้อยเขาก็ต้องเปิ้นบอกว่าถือศีลเนาะ
0: ถือศีล
1: ศีลห้าขึ้นได้นะครับ
0: มีศีลห้าก็บ่ได้ถึงห้าก็ได้อย่าสี่บ่ได้สี่ก็ได้สามบ่ได้สามก็ได้สองบ่ได้สองก็ได้หนึ่งห้าข้อของก็ได้เหี่ยวข้องเถอะมันก็ถือว่าเอาได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียังยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมพระเจ้ายังฮู้รักษาศีลกินทานเจริญเมตตาภาวนาตามฮีดตามกองอุบาอาจารย์ตามกองพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่ป้าที่ได้กระทำมาแต่ก่อนสืบมาเอาก็บ่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่บ่มีศีลบ่มีธรรมกันว่าคนบ่มีศีลบ่มีธรรมมนุษย์จะดังนกบ่มีขนคนบ่มีความรู้ก็ย่อมจะขึ้นสู่ที่สูงบ่ได้ครับอย่างอีเป็นต้น
1: ครับเห็นตะกี้ตุ๊บอกว่าการฮื้อทานฮื้อศีลนี่สำคัญขนาดการตานการทำบุญอย่างอีก็สำคัญสำหรับโลกมนุษย์ของเฮานะครับเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญ
1: ครับการฮื้อทานครับมีอย่างพ่อนะครับตุ๊บครับ
0: การฮื้อทานก็คือว่ามันเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบประการย่นย่อออกมาเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ประการมี1ทาน2ศีลแล้วก็3เมตตาภาวนาแต่ทานนี่ที่เพิ่นเอามาเป็นข้อเก้าเพราะมันก็ทําง่ายง่ายสําหรับคนที่มีใจฮึดทานจากะบริสุทธังคือว่าการบริจาคฮึดทานเนี่ยทานังบริสุทธังก็คือว่าการฮึดทานออกจากใจด้วยบริสุทธิ์จะมีบาลีรับรองต่อหนึ่งว่าตานังเมปริสุทธังนิปนังปรมังสุขังแปลว่าการพืชเฮาพืชตานด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธังบริสุทธิ์เนาะก็ย่อมจะถึงพระนิพพานก็คือว่าอันเป็นสุขยอดเยี่ยมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ชี้แนะชี้กองเอาไว้ก็เลยได้เอาการตานเนี่ยเป็นการสละโดยง่ายของผู้ที่มีใจในการทานเอามาไว้ข้อแรกการรักษาศีลก็สืบต่อมาเมื่อฮึดทานก็ต้องรักษาศีลอันเป็นกองแต่โบราณถ้าบ่มีศีลก็ประดุจจะดังว่าเฮาบ่มีข้อผูกมัดบ่มีข้อวัดข้อแหมของเฮาศีลนี่อู้เปรียบง่ายๆเหมือนดังไฟแดง
1: ครับ
0: 4แยกนี่นะโอ้ง่ายๆอย่างไฟแดง4แยกศีลข้ออันเปลี่ยนข้อห้ามข้อควรเว้นถ้าไฟแดงปุ๊บปวดหัวว่าไฟอาดยาเนาะไฟแดงปุ๊บอันนี้ก็ต้องหยุดหมดถ้าไฟบ่หยุดฝ่าไฟแดงก็ถือว่าฝ่าศีลก็อันถ้าเปลี่ยนตามกฎบ้านเมืองก็ผิดกฎหมายถ้าเปลี่ยนของทางพระพุทธศาสนาเฮาก็ผิดศีลดังนี้เป็นต้นเตะเตรียมง่ายๆก็คือว่าศีลนี่พระรุจจะดังไฟแดงการถ้าว่ามีศีลนี่พระรุจจะดังเขามีไฟเขียวไฟลุกโล่งโปร่งสบายไปที่ไหนก็ได้ถ้าว่าเปลี่ยนข้อห้ามป่วนห้ามข้อนั้นเนอก็หมอกไฟแดงตะหึ่งยางหึ่งหยุดเนี่ย

0: ครับ
1: ก็เป็นอย่างนี้อันนี้เรื่องของศีลอักษยศีลแล้วก็จำเริญเมตตาภาวนาทำอานิสงส์สัพพทานมีข้อความต่อหนึ่งทางใต้ทำว่าการฮือทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีได้ชื่อว่าเพียวหนทางอันจักไปสู่พระนิพพานแต่มีหนทางที่จักขึ้นมาสู่พระนิพพานโดยง่ายก็คือว่าการจำเริญเมตตาภาวนาภาวนาว่าพุทโธคำเดียวก็เต้าว่าจักเพียวหนทางไปสู่พระนิพพานอันนี้ออกที่ในธรรมพื้นเมืองโบราณเรียกชื่อว่าธรรมอานิสงส์สัพพทานแต่เป็นอักษรพื้นเมืองอักษรล้านนาจานด้วยเล็กจานนะแล้วก็จานด้วยจานไว้ในใบลานนะนี่พุทธวาธรรมอานิสงส์สัพพทานมีข้อความต่อหนึ่งได้ธรรมว่าการจำเริญภาวนาแม้แต่พุทโธคำเดียวภาวนา1กรรมก็ดี3กรรมก็ดี5กรรมก็ดีหรือตามอุตสาหะภาวนาไปได้ก็ได้ชื่อว่าเพียวหนทางอันจักไปสู่พระนิพพานอันนี้ได้ชื่อว่าการจำเริญภาวนาเพราะฉะนั้น3ประการตั้งแต่การฮึดทานแล้วก็การรักษาศีลและจำเริญภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นการเพียวหนทางและนำพาเราท่านทั้งหลายจักได้ไปสู่ภพภูมิอันดีคือว่ามีสุคติยามเมื่อเฮารับดาลาโลกจากมนุษย์สโลกเมืองโคนนี้ไปได้จื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้จื่อว่าเกิดมาเป็นคนกับเปิ่นหนึ่งจักก็ได้สร้างยังกุศลคุณงามความดีอันมีการเฮตานฮักษาศีลและจำเริญเมตตาภาวนาโดยมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่โดยตลอดก็ยามเมื่อรับดาลาโลกจากโลกนี้ไปก็จะมีสุคติยภูมิเป็นที่สัวเป็นที่แล้วก็คือว่ามีสุขในภพภูมิไปแน่ดังนี
0: ้ครับสาธุครับแล้วก็แฮมเมอร์นี้ก็จะมีงานใหญ่ที่วัดท้าวคุณเมืองแห่งนี้ครับวันที่เท่าไหร่ก็ครับทุกท่าน
1: พอดีปีนี้ครบรอบของอาตมาอายุได้มังกรทิฏฐิครบรอบ3รอบ12 3 36
0: คร
1: บรอบปีนักษัตรอายุได้36ปีก็เลยว่าได้ตั้งใจว่าเมื่อมันครบรอบอีกก็จะกระทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งที่ว่าใหญ่นี่มันจะอย่างมันออกจากจิตจากใจออกจากจิตจากใจก็เลยว่าจะกินใหญ่จานหลวงถึงเปิ่นถึงเฮาถึงศรัทธาใจยกถึงผู้ที่มีส่วนร่วมอุปถัมภ์อุปถากศรัทธาใจยกะใจยิกะใจยิกะทั้งหลายก็เลยได้กำหนดกฎเอาเพราะว่าอายุเต็มแต่ก็เดือนมกรานี่พอดีเต็ม36ก็เลยจะได้กำหนดกฎเอาวันศุกร์ที่30และวันเสาร์ที่31มกราคม2569นี้ที่จะถึงนี้โดยการวันที่30มะแรงประมาณ 5:00 นมะแรงเนาะก็จะทำบุญตะคีนาการหาบุพกาลีครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็อดีตพระภิกขุสงฆ์องค์สามเณรครูบาอาจารย์จุดโทนที่เขาได้ห่อมได้เฮียนมาที่ได้มรณภาพจากไปสัทธาตะโยกตะยิกาที่ได้อุปถัมภ์อุปถากคอยดูแลมรณภาพจากไปมรณกรรมจากไปเสี่ยงเขตเสี่ยงกรรมไปก็จะได้ปลากันกินการหาในวันที่30เวลา 5:00 นไม่แรงโดยนิมนต์พระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์จำนวนชาวโขนแล้วก็ถัดจากนั้นเวลา 7:00 นแม่แรงก็คือว่า 19:00 นก็จะได้สะเดาะนกพระเคราะห์ทั้ง9สะเดาะเคราะห์หลวงโบราณว่าสะเดาะเคราะห์หลวงนกพระคาทั้ง9เวลา 7:00 นแม่แรงเนี่ยนิมนต์ครูเจ้าชาวขอลูกเหมือนกันแล้ววันที่31เมื่อเช้าเวลา 9:00 น 9:00 นครึ่งโดยประมาณก็จะทำมังกรกรรมสืบช่องโหราจตาสืบจตาหลวงไหว้สานิมนต์ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระถึงจังหวัดเชียงใหม่และก็ต่างจังหวัดหลายลูกหลายตนที่ได้เคารพนับถือก็ดีที่เป็นที่ไหว้ที่สาของหมู่เฮาเราเจ้าข้าท่านทั้งหลายที่เป็นที่ฮู้จักมักคุ้นได้มาเมตตากับคณะศรัทธาและภูมิเจ้าพระภิกขุสามเณร วัดดาวบุเรืองของเขาจำนวนประมาณว่า49รูปที่จะมาสืบชะตาในวันนั้นก็ขอเจริญพรศรัทธาทายกทายิกาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพ่อศีลแม่ศีลพ่อขาวแม่ขาวก็ดีที่มีใจเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาได้มาร่วมกินล้อมตานมาร่วมกันสืบช่องหูราชตาก็เพื่อว่าต้อนรับพุทธศักราชใหม่2569มาสะเดาะเคาะเลาะภัยอันใดบ่ดีก็คือมันตกไปหายไปตกไปกับไฟไหลไปกับน้ำประดุจจะดังน้ำกิ่งกะตกจากใบบัวใบบอนบ่คือมันได้เสียสละอันใดที่มันเป็นโชคใจดีคือได้เป็นติปิญญะคือมีลาภสังขารมีโชคใจชนะก็ขอให้ได้เข้ามากับหมู่เฮาเราเจ้าข้าเมื่อเฮาสืบช่องโหราจตาสืบจตาหลวงวันที่31นี้ก็สืบไปไปหน้าปีพุทธศักราช2569นี้สืบยื้อไปในอนาคตการคือมีกะความโชคดีมีโชคใจยะลาภสังขารสืบไปถึงเปิ่นถึงเฮาถึงตุเจ้าถึงศรัทธาก็จะได้อยู่ดีกินหวานและเป็นการเจริญลงสืบสร้างจาริตให้กองแต่โบราณเจนครูบาอาจารย์ประเวณีสืบโหราจตาเพื่อให้ได้ยึดถือก่อนสืบมาแต่เจนแต่โบราณเขาเป็นลูกเป็นหลานเป็นตุเจ้าหนุ่มตุเจ้าน้อยเป็นศรัทธาตายกตายิกาที่จะอยู่กำวัดกำวาไปไปหน้าก็ช่วยกันสืบซ่อนอันของดีของงามที่ครูบาอาจารย์แต่เดิมได้กระทำก่อนสืบมาเมื่อได้สืบสายยาวไปตามที่ครูบาอาจารย์แต่เดิมได้ตั้งอกตั้งใจคืออนุชนคนรุ่นหลังได้สืบได้ซ่อนเขาก็เป็นคนรุ่นหลังก็ช่วยกันสืบกันซ่อนเมื่อมันดีมันงามวิรุละหิงอกงามสืบไปไปไปหน้านี่ก็ขอเจริญพรศรัทธาที่ตั้งอกตั้งใจจะมาห่วมก็เจริญพรได้วันที่30และ31มกราที่จะถึงนี
0: ้ครับสาธุครับแล้วคนที่อยากมาร่วมทำบุญสืบชะตาวันที่31ก็มาร่วมบุญกันได้นะครับ
1: มาร่วมบุญกัน
0: ครับแล้วสุดท้ายนี้ครับอยากขอตุนะครับผมเจิญจวนนะครับคนที่ได้กลายมาตั้งทางดงหรือว่าคนที่ชมรายการนะครับมาทำบุญแล้วก็มาไหว้สาพระเจ้าตนหลวงเนาะแล้วก็วัดดาวบุญเรืองแห่งนี้ครับเรียนเชิญตุคร
1: ับ ศรัทธาตาโยกตาญิกาท่านทั้งหลายกันถ้าว่าได้กายมาตำแห่งดงก็ดีได้ล่องจากเวียงล่องมาตั้งใต้ก็ดีก็ขอเจริญพรมาแว่ไหว้แว่สามาสักการะบูชายังสาลูกเจ้าปิมปาอันมีพระเจ้าหลวงในพระวิหารขวงวัดของเฮาแล้วก็มาชมหอธรรมล้านนาหรือว่าหอธรรมเก่าโบราณกลางน้ำที่มีทั้งนอกวัดแล้วก็มาไหว้มาสายังหลวงพ่อพระพุทธมิ่งมงคลโสภณมุนีสรีเจ้าบุเรืองอันเป็นพระเจ้าหลวงประจำวัดเท่านี้ก็ได้ตลอดถึงมาไหว้มาสาพระเจติยะธาตุเจ้าเจดีย์อันเป็นของเก่าโบราณเจนโนมเจนนานกู่วัดกู่วาเฮามาเป็นวัดเก่าวัดเดิมก็บ้านกับจองชื่อวัดก็ชื่อว่าวัดเจ้าบุเรืองมาแต่เดิมบ้านก็บ้านเจ้าบุเรืองมาแต่เดิมก็ศรัทธาตายกตานใดใครมาไหว้มาสาเพื่อเปลี่ยนสิริมังกละเป็นมิ่งมงคลกับโตนกับตัวกับครอบกับครัวก็ดีก็กันว่าหล่องใต้มาก็ดีขึ้นเหนือมาก็ดีได้กายวัดดาวบุเรืองเข้าจากขนุนหลวงมาประมาณว่า300เมตรบ่พอไกลก็เจริญพรมาไหว้มาสามาสักการะบูชาได้กันว่ามีโอกาสแน่บุญได้ปะแน่ปะตาได้สุนทนาได้อู้ได้จ่าพาสลายกันก็เป็นที่ยินดีจื่นโจมผาโมดก็ได้ชื่อว่าช่วยกันเสริมสร้างและทำนุบำรุงช่วยกันเป็นกำลังอกกำลังใจคือวัดคือวาคือตุคือพระพระภิกขุสงฆ์องค์สามเณรอันเป็นอนุชนคนรุ่นหลังอยากได้สืบวัดคำวาไปไปหน้าและเป็นกำลังใจคือพระพุทธศาสนาเฮาคือได้การกู้รุ่งเรืองถ้าวละสืบยืนไปถลาม5ปอนพระวัชชาสืบไปก็ขอเจริญปอนมา
0: ครับสาธุครับวันนี้ได้สนทนาธรรมตวยแล้วก็ได้บอกบุญเพื่อมาร่วมทำบุญกันตวยนะครับวันนี้ก็ได้รับเมตตาจากพระภิกขุโสภาปรัชญาโสภณปัญโยวัดเท้าบุญเดืองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้สาธุครับ
1: เจริญ
0: ครับผู้ชมครับแล้วครั้งต่อไปรายการสารธรรมน้ำซุปนะครับจะพาไปสนทนาธรรมที่ไหนก็ฝากติดตามกันตวยแล้วปิ๊กมาพบกันใหม่นะครับตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง MPT ภาคเหนือช่องเสียไปแห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อ

0: างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องราวต่างๆมากมายในทุกมิติเลยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมากันที่พิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งที่นี่เองเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผ้าไทยผ้าทอในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆก็อยู่ในนี้แต่เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าผมจะพาทุกคนครับไปดูผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งไม่ใช่มีแค่ลวดลายเดียวนะครับมีการต่อยอดมาถึง11ลวดลายและผู้ที่ออกแบบก็อยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่เม้นด้านในกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ว่าวันนี้ผมจะมาตามหาผู้ที่ออกแบบแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะฮะในเรื่องของผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ใช่มีแค่1ลายต่อไปนะฮะตอนนี้มีถึง11ลายแล้วก็ส่งเสริมมานานแล้วตั้งแต่ปี60ด้วยกันตอนนี้ผมอยู่กับพี่เม่นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่เม่นคือคนที่อยู่ที่นี่ดูแลที่นี่ถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับผมวชิรพงษ์วงศ์ประสิทธิ์นะครับตำแหน่งจริงๆก็คือนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูแลครับเป็นหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ของที่นี
0: ่โอ้โหครับครับผมแสดงว่าพี่เม่นเองก็ผูกพันกับผ้าถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์ผ้าตรงนี้เนี่ยพี่เม่นเองเนี่ยดูแลเรื่องอะไรบ้างครับเพราะว่าเราเห็นผ้าหลากหลายเลยแล้วก็มีการตัดเย็บขึ้นมาใหม่ๆด้วย
1: ครับในส่วนแรกที่ดูแลก็คือตัวพิพิธภัณฑ์อาคารนี้คืออาคารพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเรามีนิทรรศการผ้าฉลองพระองค์ของพระพันปีหลวงม
0: ี
1: ผ้าไทยครั่งไทยดำแล้วก็มีเป็นเหมือนนิทรรศการหมุนเวียนนะครับม
0: ี
1: ผ้าทุกชาติพันธุ์เลยอยู่ที่นี่อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่ดูแลอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นเหมือนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มทอผ้านะครับเราอยู่กับผ้าอยู่กับพิพิธภัณฑ์ผ้าอยู่กับกลุ่มทอผ้าเรียนรู้นู่นนั่นนี่เกี่ยวกับวงการผ้าเนี่ยมาเยอะมากแล้วหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะนำพาผ้าไปสู่โลกกว้างได้ก
0: ็
1: คือการตลาดครับในส่วนที่เป็นส่งเสริมการตลาดเราจะมีร้านค้าจำหน่ายเรียกว่าศูนย์ NU Souvenir and Textile นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นนอกจากจะเป็นสูวีเนียร์ของมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็จะมีผ้าทอของกลุ่มทอผ้าต่างๆผู้ประกอบการต่างๆนะคร
0: ับ
1: มีผลิตภัณฑ์แล้วก็นำมาจำหน่ายที่นี่ได
0: ้
1: ครับ
0: ถือว่าดีมากๆนะคุณผู้ชมสารที่เห็นอย่างนี้เองก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนที่เขารักผ้าจริงๆด้วยพ
1: ู
0: ดถึงในเรื่องของผ้าจังหวัดพิษณุโลกที่วันนี้ผมต้องมาคุยกับพี่เม่นเลยเพราะว่าผมทราบมาว่าปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการเองก็มีการส่งเสริมให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยที่เป็นลายประจำจังหวัดเราใช้คำนี้แล้วเพราะว่ามันคือผ้าลายดอกปีบถูกต้องไหมฮะส
1: ี
0: ม่วงแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แต่เรามาทราบว่ามันมีถึง11ลายด้วยกันคือมันเยอะมากๆนะพี่เม่นการที
1: ่
0: เราดึงเอกลักษณ์มาเนี่ย

0: ประสานความร่วมมือกันครับเกิดเป็นโครงการที่พัฒนาลด
1: เป็นหน่วยงานสำคัญในการให้ความรู้ด้วยและก็ต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยอะไรต่างๆนะกระบวนการของการคิดค้นเลยพอเรารู้มาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกไงมันต้องสนุกและท้าทายก่อน
0: สนุกสนุกเอาสั้นๆคือเราใช้ดีไซน์ thinking ตอนนั้นครับก็ลงพัฒนาร่วมกับกลุ่มทอผ้าเลยครับมันมีการประชุมร่วมกันมันมีการประชุมกลุ่มย่อยหาแนวคิดต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่ผลิตจริงทดสอบตลาดแล้วก็ให้มันลงสู่ตลาดหลังจากนั้นเลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมมันดูเป็นกระบวนการที่อ่ะที่จริงมันก็ดูท้าทายแหละกับการที่เราจะต้องไปคิดค้นแล้วก็ดึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกมาทั้งหมดที่จริงเนี่ยในตอนที่เราดีลผู้ประกอบการคือผู้ประกอบการที่ทำ MOU กับเราหรือเปล่าครับหรือว่าเราต้องไปดูเลยว่าจังหวัดพิษณุโลกมีกี่กลุ่มที่ทำผ้าแบบนี้
0: อันนี้เป็นพาร์ทของพัฒนาชุมชน
1: อ๋อครับผม
0: พัฒนาชุมชนเนี่ยลงทะเบียนกลุ่มทอผ้าเอาไว้ในณวันนั้นนะครับมี13กลุ่มทอผ้าของจังหวัดพิษณุโลกครับ13กลุ่มทอผ้า
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอลงมาเขียนใบสมัครลงมาพิจารณาสัมภาษณ์กันจริงๆ
1: ครับ
0: เหลือ12กลุ่ม
1: 12กลุ่ม
0: ครับหายไปกลุ่มนึงนะ
1: คือ
0: ด้วยประการใดๆก็แล้วแต
1: ่ก็คือต้องเอามาพูดคุยกัน
0: ใช่
1: ถามถึงบรรยากาศได้ไหมว่าเราพูดคุยกันยังไงแล้วความรู้สึกของผู้ประกอบการเองเนี่ยที่รู้ว่ามันมีโครงการนี้เขารู้สึกยังไงบ้าง
0: อันนี้ก็สนุกมากแล้วก็กลุ่มทอผ้าต่างๆเขาก็ตื่นเต้น
1: ครับ
0: เพราะว่าโครงการแบบนี้มันยังไม่เคยมีขึ้นเกิดมาในพิษณุโลกเลยครับเราใช้วิธีการระดมความคิดรวมกลุ่มเลยทั้ง12กลุ่มทอผ้าเราก็แยกประเด็นพูดเกี่ยวกับการสืบค้นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าของกลุ่มเองบวกกับของพิษณุโลกด้วยครับจริงๆเราประชุมกลุ่มใหญ่ก่อนครับเอาแนวความคิดของแบบง่ายๆก่อนในกลุ่มทอผ้านั้นๆนะครับก็จะได้ประเด็นของกลุ่มทอผ้าว่าเราจะพัฒนาผ้าด้วยลวดลายและเอกลักษณ์อย่างไรในวันนั้น
1: คร
0: ับได้ข้อมูลมาเป็นก้อนใหญ่ๆครับจากนั้นเราก็ประชุมกลุ่มย่อยอันนี้เราแยกแล้วแยกเป็นกลุ่มทอผ้าต่างๆทั้ง12กลุ่ม12กลุ่มทอผ้าเนี่ยเราสรุปในวันประชุมครั้งแรกด้วย10ลายเราจะพัฒนากลุ่มทอผ้าทั้ง12กลุ่มด้วยลวดลาย10ลาย
1: ครับ
0: ครับพอแยกประชุมกลุ่มย่อยแล้วเนี่ยเราก็ได้ประเด็นของลวดลายเอกลักษณ
1: ์
0: เฉพาะกลุ่ม
1: ครับ
0: คือหลายประเด็นมากเฉพาะกลุ่มหลายประเด็นหลายประเด็นหลายประเด็น
1: ครับ
0: ทีนี้สรุปแล้วเนี่ยเราได้ประเด็นของลวดลายผ้าทอนำมาเพื่อที่พัฒนาผ้าด้วยการออกแบบ
1: ครับผมทั้งหมดกี่ลาย
0: ทั้งหมดในเบื้องต้นโครงการ20ลาย
1: 20ลายคือแสดงว่าทุกคนก็แบบมีแนวความคิดที่หลากหลายในวันประชุมก
0: ็
1: พยายามที่จะดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที
0: ่
1: เพราะว่าทั้ง12กลุ่มเองเนี่ยของพี่เม่นเองก็ที่ไปดูจากข้อมูลของพัฒนาชุมชนก็คืออยู่ในทุกอำเภอเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเขาก็พยายามดึงคิดค้นขึ้นมาถามในวันนั้นเลย20ลายที่แบบไม่ได้อยู่ใน11ลายนี้นะมันมีอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างบ้างที่แบบเรารู้สึกว่าเราต้องตัดออกไปอะ
0: ตัวอย่างที่ตัดเหรอ
1: ตัวอย่างที่ตัดก่อนนะ ผมมองว่าแบบมีไหม
0: ในส่วนของคนออกแบบเองอะไม่อยากตัด
1: มีไหมอาหารเครื่องด
0: ื่
1: มมีหมดเลย
0: มีหมดเลย
1: โอ
0: ้เพราะว่าในเชิงออกแบบอะเอาในเชิงผ้าก่อนลวดลายผ้าทอส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกแบ่งเป็น4กลุ่มครับก็เป็นดอกไม้พันไม้พืชไม
1: ้
0: ครับมีสัตว
1: ์
0: คนสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ แล้วก็สิ่งของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็เบ็ดเตล็ดแบบเป็น4กลุ่มใหญ่ๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วในตอนที่ออกแบบเนี่ยเราออกแบบทั้ง4กลุ่มเลยได้เป็น20ลวดลาย KPI คือ10ลาย
1: ครับ
0: ออกแบบ20เพื่อที่จะคัดเหลือ10งี
1: ้คัดเหลือ10
0: ใช่เหมือนนางงามเหมือนนางงาม
1: นางงามแล้วคุณผู้ชม20ปุ๊บตกรอบมาเหลือ10 10เนี้ยคือมีลวดลายอะไรบ้างบอกเป็นตัวอย่างเลย
0: 10ที่ใช้อยู่ถึงปัจจุบันนะ
1: ใช้อยู่ถึงปัจจุบัน
0: มีลายนนทรีดอกไม้ประจำจังหวัด
1: ครับผม
0: มีลายสร้อยสยามพันไม้ในชาติกาล
1: ครับผม
0: เจอหนึ่งเดียวในประเทศด้วยนะในโลกด้วยในโลก
1: คุณผู้ชมฮะ
0: ชาติกาล
1: ครับ
0: มีมะม่วงของเดินมะปรางเป
1: ็
0: นพื้นที่ที่ผลิตมะม่วงส่งออกได้อันดับหนึ่งของประเทศเลยครับมีดอกจำปาขาวของนครไทย
1: นี่เลยคุณผู้ชม
0: ต้นไม้ดอกจำปาที่ออกสีขาว
1: ต้นใหญ่มาก
0: ต้นใหญ่ต้นเดียวด้วย
1: ครับ
0: มีลายหินปุ่ม ลานหินปุ่ม
1: ครับผม
0: เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกครับมีลายน้ำน่าน

0: ครับ
1: ลายคลื่นน้ำ อันนี้ไม่น่าพลาดเพราะว่า
0: ลายคลื่นน้ำ
1: เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเลย
0: ของแม่น้ำน่าน
1: แม่น้ำน่าน
0: ครับผม
1: ครับมีลายไก
0: ่
1: ไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: เหลืองขาวอันนี้ก็พลาดไม่ได้
1: ปีบสองแควอย่างนี
0: ้ครับผม
1: มีดอกปีบด้วยมีสองแควด้วย
0: โอ้โหเยอะมาก
1: ในประมาณนี้ครับ
0: คุณผู้ชมคือมันเป็นลวดลายที่พอเราได้ยินชื่อเรารู้เลยว่านี่คือความภาคภูมิใจของจังหวัดพิษณุโลกไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะมันคือบ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ด้วยเพราะเมื่อกี้ในเรื่องของเกษตรกรเองก็มีความภาคภูมิใจในพื้นที่ของอำเภอเนินมะปรางเพราะว่าปลูกผลไม้นั่นก็คือส่งออกด้วยเป็นเกษตรส่งออกน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองก็ถูกนำมาเป็นลวดลาย
1: ใช่
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะได้เห็นใช่ไหมตัวอย่าง
1: ได้เห็น
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เราคุยกันมาสักพักแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูลวดลายผ้าก่อนเลยเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูว่าทั้ง11ลวดลายแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่า10อ่ะ
1: 10ลายที่ใช้จริง
0: ตอนแรกอ่ะ10ลายที่ใช้จริงแล้วทำไมมันเป็น11อ่ะ
1: 11เนื่องจากว่าคือคนคัดเลือกเป็นชั้นคณะกรรมการ
0: ครับ
1: มีคณะกรรมการของพัฒนาชุมชนจังหวัด
0: ครับผม
1: ของมนเรศวรแล้วก็มีท่านผู้ว่าครับเป็นประธาน
0: ครับผม
1: ในกระบวนการเลือกเราเลือกพร้อมกัน
0: ก็คือเหมือนคณะกรรมการนางงามนี่แหละ
1: ใช่
0: นั่งเลือก
1: เลือกให้คะแนนประมาณนั้นครับได้ละ10แต่ว่าในระหว่างที่จับพับเก็บครับท่านผู้ว่าประธาน
0: ครับ
1: ชอบเพิ่มอีกลายนึง
0: ชอบอีกลายนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างลายผ้ากันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับพี่เม่นนะฮะก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กับตัวอย่างของผ้าเอกลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งมีการออกแบบกันขึ้นมาอย่างที่บอกไปนะฮะจาก20เหลือ10แต่มีบวกมา1นะฮะวันนี้จะเป็นตัวอย่าง
1: บางราย
0: เอามาทั้งหมดอาจจะแบบว่าเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่ามันมีความสวยงามนะจากที่แบบเราเห็นจากด้านหลังแต่ละลวดลายก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปมีลายอะไรบ้างครับพี่เม่นครับ
1: ลายแรกที่แนะนำเลยน้ำน่าน
0: นี
1: ่ก็คือแม่น้ำน่านนั่นเองครับ
0: ครับผม
1: นี่ผ้าผืนแรก
0: นี่คือผืนแรกค
1: ือ
0: หมายถึงว่าที่ทำออกมา
1: ใช่
0: นี่คุณผู้ชมฮะมันมีความสวยงามตรงที่แบบลวดลายของเข
1: าน
0: ะฮะเป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือลายของแม่น้ำน่าน
1: ครับแม่น้ำน่านในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยนะ
0: ครับต้องน้ำหลากด้วยอุ้ยคุณคิดกันยังไงอ่ะพี่เม่นทำไมมันถึงแบบมีการแบบคิดลึกกันไปถึงขนาดนั้น
1: เพราะว่าเมื่อเราได้ข้อมูลจากกลุ่มทอผ้าว
0: ่
1: าเขาอยากได้เอกลักษณ์ผ้านู่นนั่นนี่เอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกคือแม่น้ำน่าน
0: ครับผม
1: ในคนออกแบบเองก็ต้องหา
0: จุดเด่น
1: เขาเรียกว่าในแรงบันดาลใจก่อนพี่เองเป็นคนออกแบบนะ
0: ครับผม
1: ก็ไปนั่งอยู่ริมแม่น้ำน่าน
0: คุณต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นจริ งก็เป็นเอกลักษณ์ของลายแม่น้ำแต่ที่จริงแล้วการออกแบบเนี่ยคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่เหมือนการดีไซน์เหมือนการตัดหยิบช
1: ุ
0: ดเพราะอันนั้นคือมีความโค้งสวยงามแต่ว่าการทำลวดลายผ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมมาต่อกันถูกต้องไหมฮะ
1: เป็นพิกเซลครับ
0: เป็นพิกเซล
1: ตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆ
0: ส
1: ี่
0: เหลี่ยมต่อคือพี่เม่นเองก็ต้องศึกษาเรื่องนี้มาด้วยพอสมควรเพราะมันจะขึ้นอยู่กับการถักทอกี่ต่างๆด้วย
1: ก็ตัวพิกเซลอะแถวนึงอะมันเป็นตัวแทนของเส้นได้หนึ่งเส้น
0: ครับผม
1: ทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนเส้นแนวตัดกันนะครับ
0: ครับผมแสดงว่าเราต้องมองผ้าพี่ออกด้วย
1: ใช่เราก่อนออกแบบผ้ามันต้องรู้กระบวนการทอผ้าก่อนครับ
0: เพราะว่าจะไปวาดเฉยๆก็ไม่ได
1: ้ใช่แล้วก็เอาลายออกแบบเนี่ยมันจะเป็นลายแบบเรขาคณิตอะ
0: ครับ
1: รูปทรงจริงๆอะนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: เป็นเรขาคณิตนำรูปทรงเรขาคณิตมาต่อกันจนเกิดเป็นลวดลายแล้วลวดลายที่ออกแบบเนี้ยมันโดนตัดทอนในเชิงออกแบบนะครับเราไม่แบบถ้าเกิดเป็นดอกไม้เราไม่ใส่เป็นแบบดอกไม้กรีบ5กรีบแบบชัดเจนนะครับมันจะโดนตัดทอนลงนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ให้เราต้องมองออกด้วยว่ามันค
1: ื
0: ออะไรนี่คือลวดลายแรกมีอะไรอีกครับ
1: ลายสร้อยสยาม
0: อันนี้คือดอกสร้อยสยามที่เราบอกว่ามันคือดอกไม้หนึ่งเดียวที่สวยงามมากๆและอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกของเรานะฮะ
1: ที่ชาติการ
0: นี่นะสวยงามมากๆมีอะไรครับพี่เม่น
1: ลายมะม่วงครับ
0: อันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
1: น้ำดอกไม้สีทองครับ
0: ของเป็นมะปรางตรงไหนที่เป็นมะม่วงเดี๋ยวดูก่อน
1: เป็นลูกมะม่วงเลย
0: นี่เลยนี่ผลใช่ไหมฮะนี่เป็นผลมะม่วง
1: ต้องแนวนี้
0: นี่คุณผู้ชมนี่เป็นแมงโก้แมงโก้นะสวยงามมาก

0: ดอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ลายเดียวกันสร้อยสยาม
0: สร้อยสยาม
1: ครับอันนี้เป็นมัดสีเดียว
0: ที่จริงอันนี้ผมมองน่าจะเป็นผ้าที่ถ้าเอาไปตัดเย็บน่าสวยงามเลย
1: สวย
0: นะฮะสร้อยสยาม
1: สามลายเนี้ยเป็นลายต้นแบบ
0: ครับ
1: ที่ดีไซน์ตามนี้เลยแล้วก็ลงพื้นที่เกิดเป็นโปรโตไทป์ของกลุ่มของโครงการนะครับแบบนี้เลยสีแบบนี้เลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันนี้คือสีนี้สีเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมอ่ะไปดูอีกฝั่งนึงไหม
1: อันนี้เป็นไก่ครับ
0: ไก่ชนเหลืองหางขาวไก่พันธุ์เลสวนนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: คือต้องเป็นเฉดสีนี้ด้วยป่ะครับ
1: ตอนลงครั้งแรกเฉดสีนี้เลย
0: คือตัวนี้เลย
1: ออกโทนสีน้ำตาล
0: เนาะเพราะเราก็นึกถึงนะ
1: ใช่ก็ดึงมาจากหางไก่ยังไง
0: เออใช่เลยครับสวยงามจริงๆตรงนี้คืออะไรคร
1: ับอันนี้ปีบ2แควครับ
0: ปีบ2แควลายดอกปีบเป็นอีกแบบนึงนะคุณผู้ชมลายดอกปีบของจังหวัดพิษณุโลกแต่นี่คือปีบ2แคว
1: ก็คือแม่น้ํา2สายในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ชื่อว่าเมืองอกแตกเพราะว่าพิษณุโลกมีแม่น้ํา2สายลายกลางเมือง
0: ครับผมเขาจะมีลักษณะแบบมีก้านยาวๆแล้วก็มีดอกตรงนี้
1: ใช่เล็กๆ ก็แซมไว้เป็นปีบ2แคว
0: โอ้สวยงามค
1: ือทั้งหมดนี้
0: บวกกันระหว่างแม่น้ํากับดอกไม้
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วอันนี้คือถ้าพูดถึงสีที่แบบเป็นสีแรกเลยผ้าแรกคืออันไหน
1: คืออันนี้ครับ
0: อันนี้เลยอันนั้นคือต่อยอดขึ้น
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ต่อยอดกลุ่มทอผ้าต่อยอดเอง
0: สวยนะครับ
1: ครับอันนี้ของป่าซ่านครับกลุ่มป่าซ่าน
0: เนี่ยคุณผู้ชมถ้าสมมติเราไปตัดเย็บเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยมันดูดีเลยนะเราจะเห็นถึงกระบวนการขั้นตอนอันนี้คือตัดเย็บออกมาเป็นชุด
1: ใช่กลุ่มทอผ้าหัวรอ
0: ครับผม
1: อันนี้เป็นแบรนด์สุภัตตาครับก็เอาผ้าที่ลงกับกลุ่มอันนี้นะครับไปตัดเป็นชุดสำเร็จรูป
0: วันนี้เองคุณผู้ชมผมก็มีอีกหนึ่งผู้ประกอบการซึ่งเขาก็มีการนำผ้าของเขาเนี่ยมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะที่นี่เขาก็มีการแบบช่วย
1: ใช่ส่งเสริมเรื่องการตลาดครับไหนๆชาวบ้านทอแล้วตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วเอามาช่องทางการตลาดเราขายเราเปิดพื้นที่ขายให้ประมาณนั้น
0: มากๆด้วยคุณผู้ชมครับและเห็นบอกว่าที่นี่เองเนี่ยเขาก็มีตลาดที่เป็นตลาดออนไลน์ด้วยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปพบกับครูต้อยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะรอเราอยู่แล้วเดี๋ยวไปพบกันครับ

0: ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เลยนะฮะสุภัตราภาถอและผู้ที่ดูแลที่นี่ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยครูต้อยนั่นเองสวัสดีครับครูต้อยถือว่าเป็นอีกคนนึงน
1: ะ
0: ที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกถามถึงบรรยากาศวันนั้นนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับ
1: มีความดีใจที่เขาให้ความสำคัญของเราแล้วก็กลุ่มเราได้เข้ามาในร่วมโครงการ
0: ครับผมได้เข้ามาร่วมแล้วช่วยกันพัฒนา
1: ใช่ค่ะ
0: จากโครงการนี้ครูต้อยได้อะไรบ้างต
1: ้
0: องถามเลย
1: ครูต้อยได้ช่วยชาวบ้านในการรวมกลุ่มการพัฒนางานซ
0: ึ่
1: งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกก็คือลายน้ำน่านและก็ลายอื่นๆก็ได้เป็นตัวแทนให้นำเสนอแล้วก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก
0: คือครูต้อยเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่าเป็นประธานกลุ่มแสดงว่าเราก็มีกลุ่มทอผ้าที
1: ่
0: อยู่ในมือเราเนี่ยที่เขาเรียกว่าเราไปรับผ้าจากเขามาหาช่องทางการตลาดต
1: ่
0: อหลายกลุ่มด้วยกันคือจากที่เราเข้าไปพูดคุยเข้าไปสัมผัสกับคนในท้องถิ่นที่เขาทอผ้าจริงๆเนี่ยเขาในเรื่องของการตลาดเขาเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้การตลาดเขาก็ยากที่การขับเคลื่
0: อ
1: นเพราะว่าไม่มีใครเข้าไปถึงเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ทอเป็นจิตใจลักษณะเพราะว่าการทอนี่การลงทุนหรือการทำงานเนี่ยเขาต้องทำด้านอื่นๆด้วยเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวเช
0: ่
1: นไปทำนาอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่พอเราได้ให้โอกาสถ
1: ู
0: กต้องไหมเพื่อที่จะหาช่องทางการตลาดให้เขาได้รู้สึกว่าเขาทอผ้าแล้วเขาขายได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือมันขับเคลื่อนด้านคุณภาพชีวิตของพวกเขาเลยไหม
1: มีความสนุกแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำให้เขามีรายได้แล้วก็เป็นการสืบสานมรดกของท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: ผ
0: ้
1: าเรามัดหมี่
0: คืออย่างลายที่ครูต้อยสวมใส่เนี่ยคือลายที่อยู่ในนางแบบเลยถูกต้องไหม
1: ใช่
0: คือลายน้ำน่าน
1: คือลายน้ำน่าน
0: แสดงว่ามันเป็นลายที่เราได้รับความนิยม
1: ใช่ค่ะ
0: คือคนซื้อหากันเยอะมากตลาดของครูต้อยเองเป็นรูปแบบไหน
1: ฮะอ๋อรูปแบบเปิดร้านค่ะมีร้านเป็นของตัวเองอย
0: ู่
1: ที่บ้านลูกค้าก็จะไปหาที่บ้าน
0: อันนั้นเขาเรียกโชว์รูมเลยไหม
1: ค่ะประมาณนั้น
0: ใหญ่ๆเลย
1: เพราะว่ามี

0: ู้เสื้อผ้ามีลายผ้า11ลายที่มีอยู่ในจังหวัดพิโลก
1: ทั้งหมด
0: ต่างโครงการเราจะมีเข้ามา
1: คือเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปที่บ้านจะได้เห็นทุกแบบลวดลาย
0: ทุกแบบลวดลายสีสัน
1: นอกจากนั้นมีอะไรอีกคือตลาดจากที่บ้านแล้วเห็นว่าทำออนไลน์ด้วย
0: ทำออนไลน์ด้วยชื่อว่าบ้านสุภตาผ้าทอมัดมีจังหวัดพิษณุโลก
1: นี่ขายเลยคุณผู้ชมแสดงว่าใครที่กำลังรับชมพวกเราอยู่เนี่ยคุณอยู่ในมุมไหนในประเทศไทยคุณสามารถที่จะสั่งไปดูแบบในนั้นได้ไปดูลายผ้าในนั้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดใหม่ๆด้วย
0: เป็นส่วน
1: ในเรื่องของความรู้ตรงนี้องค์ความรู้ต่างๆที่ทำให้เราได้ทำออนไลน์เนี่ยเราได้มีการแบบได้รับความรู้จากไหนบ้างไหม
0: ได้รับความรู้จากช่วยหรือจากอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดพ
1: ั
0: ฒนาชุมชนในส่วนร่วมในเชื่อให้เรามีพลังที่จะสร้างเสริมในด้านของการพัฒนาผ้าให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สวมใส
1: ่
0: ให้คนทั่วไปอ่ะไม่ใช่แค่จังหวัดพิโรจน
1: ์
0: ที่นิยมในลายผ้าของเรา
1: ครับผมคือเขาเอาไปใส่ในพื้นที่อื่นแล้วก็ภูมิใจด้วยคือผ้าจังหวัดพิโรจน์และที่นี่ล่ะที่จะ
0: ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการแสดงเพื่อให้คนที่ต่างๆที่เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามาได้ชมผ้าจังหวัดพิโรจน์เราก็เลยนำผ้าทุกลายใน11ลายแล้วก็ลายอื่นๆซึ่งเป็นลายโบราณ
1: ครับ
0: มาดูได้ชมได
1: ้เนาะมากันที่นี่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณครูต้อยมากๆเลยที่วันนี้ก็มีตัวอย่างผ
0: ้
1: าแล
0: ้
1: วก็เป็นสีสันที่เป็นเอกลักษณ
0: ์
1: เดี๋ยวเรากลับไปเจอพี่เม้นอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะฮะเชิญครับ

0: ครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับพี่เมนนะพี่เมนครับวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เป็นแนวคิดแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของตัวแทนผู้ประกอบการด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆคนเองเนี่ยคือทำมาด้วยความรักแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่ทำต่อๆกันมาแต่บางทีมันหาช่องทางการตลาดไม่ได้
1: ใช่
0: เราเองรู้สึกยังไงบ้างพี่เมนที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็ทำให้ผ้าทอของเราที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่รู้จักมากมาย
1: ครับแน่นอนภาคภูมิใจมากๆด้วยครับคือการเริ่มงานตั้งแต่ปี60
0: ครับ
1: จนปัจจุบันนี้มันยังคงอยู่ในตลาดผ้านะ
0: ครับ
1: เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ภูมิใจที่สุดก็คือกลุ่มทอผ้าได้รายได้จากโครงการนี้ด้วย
0: วันนี้นะฮะคุณได้เห็นบรรยากาศบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าที่นี่ยังมีความรู้ยังมีผ้าสวยๆให้คุณผู้ชมได้เข้ามาหาความรู้กันที่นี่เปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนมีวันหยุดยังไงบ้างครับ
1: ก็เปิดในวันราชการเลยนะครับ 8:30 น.ถึง 16:30 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร
0: ์ครับ
1: ก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์
0: คร
1: ับ ก็คือเวลาราชการนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็ท่านใดที่เข้ามาที่นี่นะครับจะได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นนะครับก็นิทรรศการที่เป็นผ้าชาติพันธุ์ไทยครั่งนะครับผ้าจิตรดาซึ่งแน่นอนเราจะได้เจอกับองค์พระพันปีหลวงที่ฉลองพระองค์ของพระพันปีหลวงนะครับ มีผ้าที่สุดยอดมากนะครับเป็นผ้ายกสอดดิ้นเงินดิ้นทองต่างๆงดงามมากใครมาก็จะได้ชมด้วยนอกจากนั้นก็จะมีผ้าไทยดำนะครับแล้วก็มีผ้าในชาติพันธุ์ต่างๆอีกมากมายนะครับที่เป็นไทยครั่งกับไทยดำก็เนื่องจากว่าในจังหวัดพิษณุโลกเรามีกลุ่มชาติพันธุ์นี้อาศัยอยู่ครับก็เกิดเป็นผ้าทอต่างๆในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆมาจัดแสดงให้ชมนะครับ ส่วนอื่นด้านล่างเนี่ยใครอยากชมแล้วอยากได้บ้างอยากกลับไปบ้านเง
0: ี้ยซื้อกลับบ้าน
1: ใช่ก็จำหน่ายนะครับข้างล่างแล้วก็สามารถเลือกซื้อหาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่ผ้าใดๆก็อยากได้แบบไหนก็เข้ามาเลือกหาได้เลย
0: ใช่แล้วเราจะได้เจอพี่เม่นไหมคือทำไมที่นี
1: ่ได้เจอ
0: ได้เจออย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นใครที่เป็นนักเรียนกลุ่มๆนะก็มาที่นี่กันได้คุณจะได้รับความรู้ไปอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่เม่นนะที่มาให้ความรู้นะกับเราแล้วก็คุณผู้ชมกันด้วยนะครับรายการสอดรู้ของเรานะคุณผู้ชมก็จะเป็นรายการที่เนี่ยจะพาไปดูนะเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆนานามากมายนะฮะแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยก็มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์นะคะที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักที่ระบายน้ำออกจากจุดนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้
1: ยังต้องจับตาฝนอีก2วันนะคะต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ฝนตกลงมาช่วงบ่าย
0: หลายพื้นที่นั้นท่วมขังรอระบาย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จับตาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเท่านั้นนะคะจับตาภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยไปดูสถานการณ์อุทกภัยในตะวันออกภาคตะวันออกนะคะปราจีนบุรีตอนนี้ถูกน้ำท่วม7อำเภอได้รับความเดือดร้อนกระทบกันไปกว่า 55,000 ครัวเรือนเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปราจีนบุรีพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงยังได้มอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมประชาชนณศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนิขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรีและศูนย์พักพิงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือร2รอโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามนะคะก็ได้ไปพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาอยู่ที่นี่นะคะประสบภัยน้ำท่วมก็ประอยู่ที่นี่กันนะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
2: ความพร้อมทางด้านสุขภาพมีอยู่ในทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้คือความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เขาได้เรื่องอาหารการกินก็มีพร้อมครับจังหวัดปราจีนบุรีก็ใช้ความร่วมมือกันกับอบจ.แล้วก็อาสาสมัครต่างๆเข้ามาทำโรงครัวซึ่งเป็นโรงครัวที่มีสภาพที่ใหญ่ครับสามารถรองรับนำอาหารไม่ใช่เพราะอยู่ในสิ่งที่มีแต่ว่าน้ำมันเป็นแสงใจกับชาวบ้านในที่ประกอบการด้วย
1: สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใน7อำเภอได้แก่อำเภอกบิลบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถรวม65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 55,280 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต9คนตามข้อมูลณวันที่4ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.โดยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะคะ ด้านการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอต่างๆรวม111แห่งมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวกว่า 12,300 คนเพราะมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2แห่งและโรงครัวในพื้นที่อำเภอต่างๆอีก25แห่งรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมต่างๆจำนวน42แห่งจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเรือและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้คลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่จำนวน3จุดหลักประกอบด้วยตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชน50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและพื้นที่ของตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำคงเหลือ10เซนติเมตรซึ่งจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบ300ครัวเรือนสำหรับการช่วยเหลือที่จังหวัดระยองได้มีการบูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำและก็เรือชนิดต่างๆเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่มีความคลี่คลายครับ
1: ด้านส่วนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดระยองค่ะก็มีการรายงานข้อมูลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพบว่ายังมีจุดที่รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้มีจำนวน2จุดหลักก็คือบริเวณถนนหน้าค่ายกองพันทหารราบที่7ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำสูงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเป็นระยะทางยาว500เมตรจุดที่2ที่รถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็คือบริเวณแยกโพทองอำเภอบ้านนาอำเภอแกลงตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ50เซนติเมตรค่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจากเชิงเซานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยลงเรือจากบริเวณเทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนริมสองฝั่งคลองรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองค่ะนายจุลพันธ์ได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่บอกว่าระดับน้ำที่ท่วมขังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนเตรียมมาตรการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวนครสวรรค์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการสำรวจความเสียหายสะพานบนถนนหรือว่าเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรครับพบแล้ว8จุดมีการกำชับให้ทำเส้นทางชั่วคราวให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้แล้วก็เตรียมของงบประมาณซ่อมแซมอย่างถาวรด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวหลังจากที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์แล้วก็ตรวจสอบเหตุสะพานหนองปลือท่ากระบากในตำบลสังงามขออภัยครับในตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก จากการสำรวจเบื้องต้นพบถนนและสะพานในจังหวัดกำแพงเพชรเสียหายจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็ทำให้น้ำท่วม8จุดในจำนวนนี้เสียหายหนัก3จุดก็คือถนนสายบ้านคลองพรายสะพานชุมชนสะพานข้ามคลองวังเจ้าแล้วก็สะพานบริเวณบ้านหนองปรือท่ากระบากซึ่งรถทุกชนิดนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้กระทรวงคมนาคมได้มีการวางมาตรการระยะเร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสะพานเบลี่มาติดตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ในการสัญจรเป็นการชั่วคราวนะครับโดยเฉพาะจุดบ้านหนองปรือท่ากระบากซึ่งมีความเสียหายหนักเป็นระยะทางประมาณ96เมตรแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังพ้นช่วงมรสุมระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ครับลงมาที่จังหวัดอ่างทองครับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าคันป้องกันน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 3,113 ครัวเรือนโดยนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของตำบลตลาดกรวดแล้วก็ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองซึ่งทั้งสองพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยขณะที่นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และก็ความต้องการของประชาชนโดยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบางครอบครัวเนี่ยอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงตั้งเอาไว้เป็นการชั่วคราวบางครอบครัวใช้ไปที่จอดรถแล้วก็สัญจรเรือเข้าออกนอกพื้นที่แล้วก็ที่พักซึ่งขณะที่นายทัศนัยเข้าไปเยี่ยมตามเต็นท์ต่างๆก็พบว่าชาวบ้านบางครอบครัวมีการสั่งหมูกระทะมากินในเต็นท์ที่พักครับก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมก็ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบครับสำหรับเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่5ตำบลผงเพงต้องการให้ทางจังหวัดเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรถบรรทุกทรายนอกพื้นที่ที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเนื่องจากการสัญจรในขณะนี้ผิวการจราจรแคบแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมกได้มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีผู้พักอาศัยอยู่ริมทางตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับชาวบ้าน
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงและจุดสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบเกาะเมืองเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยคณะลงพื้นที่ไปที่จุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมวัดกุดีทองก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดแม่นางปลื้มเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน3ครัวเรือนเราก็ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือและการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงด้วยนะคะจากนั้นลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมถนนอู่ทองหน้าเจดีย์ศรีสุริโยไทยและเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดศาลาโรงเรียนวัดศาลาปูนเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน17ครัวเรือนพร้อมทั้งติดตามความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดค่ะ
0: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็แผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันเบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอด24ชั่วโมง

0: ่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสีสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้และในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารประชาชนให้ทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบครับ
1: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับดังนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
2: ลงมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายนะคะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำก็เอ่อขึ้นมาอีกเพราะว่าน้ำในคลองสายหลักคลองสาขาต่างๆมันยังเต็มอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากการลงพื้นที่บูรณาการการของกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมและกรมชลประทานที่มีการบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องก็มั่นใจว่าแนวเขื่อนกรุงเทพมหานครรับน้ำได้อีก 1.60 ถึง 1.80 เมตรนะคะเมื่อวานนี้มีน้ำหนุนขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็ประเมินแล้วว่าเอาอยู่ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครสะพานตากสินท่าเรือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดเพื่อประเมินระดับน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและพื้นที่เฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครซึ่งจากการลงพื้นที่ก็มั่นใจนะคะว่าแนวเขื่อนของกรุงเทพมหานครยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ1เมตร60เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร80เซนติเมตรจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและรองรับมวลน้ำทั้งจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะฟังเสียงยืนยันกันหน่อยค่ะ
3: เนี่ยมันตกลงมาจากบนฟ้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ดูดออกลงอ่าวไทยดูดออกลง3ทางคือ1อ่าวไทย2คือแม่น้ำบางประกง3คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำและที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ำ 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เมตร60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็วันนี้ระดับน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ย58ชั่วโมงแล้วนะครับปริมาณน้ำก็มวลนั้นผ่านตัวกรุงเทพไปละระดับน้ำปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ล้นยังห่างอยู่ประมาณเมตร60อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับก็แสดงว่าปริมาณการบริหารจัดการท้ายเขื่อน 2,500 ไม่มีผลแน่นอนนะครับในส่วนของที่จะกระทบกับกรุงเทพมหานครครับ
5: ใน88กิโลเมตรนะครับเรามีเขื่อนทั้งสองข้างของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เราได้เสริมเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นบทเรียนในเรื่องของปี54นะครับปี54เนี่ยน้ำท่วมอยู่ระดับ 2.54 นะครับเขื่อนเรามีความสูงถึง3เมตรตอนนี้เราก็บางจุดเราเสริมถึง3เมตร50

0: ฉะนั้นโดยเฉลี่ยจากปี54แล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เขื่อนเนี่ยเหลือไว้สำหรับป้องกันน้ำอีกประมาณถึง 70% แต่วันนี้มาตรวจกับท่านรัฐมนตรีนะครับด้วยที่มวลน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 เนี่ยเรายังมีพื้นที่ของเขื่อนเนี่ยที่จะป้องกันน้ำได้อีกประมาณ 1.60 ถึง 1.80 บางจุดฉะนั้นความมั่นใจของกรุงเทพมหานครในการที่จะป้องกันน้ำทะเลหนุนหรือน้ำเหนือมาในเฉพาะบรรยากาศแบบนี้นะครับเราสามารถรับได้ตลอดแนวครับมีความมั่นใจครับ
1: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดีขึ้นตามลำดับค่ะคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศปุริรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังและสะพานสูงเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกสำหรับพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังการสูบน้ำดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำบางจุดลดลงไปแล้วกว่า 50% ขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงและคาดว่าภายในวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80%ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการได้อย่างครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะยังคงต้องระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดนะคะจุดไหนที่เป็นแอ่งกระทะน้ำก็ยังสูงอยู่โดยพื้นที่ใดที่ระดับน้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีค่ะอย่างเช่นที่เคหะคลองจันทน์ตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือพบขยะตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะฟังเสียงผู้ว่ากันค่ะ
2: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะแล้วมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
1: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรับมือกันต่อแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมก็คือฝนในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจึงมีการเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดตามแผนที่มีการวางเอาไว้แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดการว่าอาจจะมีฝนตกลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะอย่างบ้านที่ฉันเองก็ไม่กล้าเอาของลงแล้วนะคะตอนนี้ยกของขึ้นสูงไว้ก่อนท่านผู้ว่าบอกว่าไม่น่าซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกสะสมถึง350มิลลิเมตรนะคะสัปดาห์นี้ไม่น่าซ้ำรอยอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ในช่วงนี้เมื่อมีฝนตกเพียงแค่30นาทีแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจรมากกว่าปกติเป็นเพราะพื้นดินมีความชุ่มน้ำสูงและระดับน้ำในคลองก็ยังคงมีปริมาณมากทำให้ดินไม่สามารถซึมซับน้ำได้เร็วเท่าที่ควรเมื่อวานนี้ตกมาครึ่งชั่วโมงนะคะหลายบ้านน้ำเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะส่วนมวลน้ำเหนือและสถานการณ์น้ำทะเลหนุนปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้และปริมาณน้ำเหนือก็ยังมีไม่มากนักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งได้มีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วค่ะ
2: ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
3: น้ำทะเลหนุนมันสูงในการระบาย
2: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะคือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ
3: แต่ขออน
2: ุ
3: ญาตทีมจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวที่แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือ

0: นุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
1: ขณะที่ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งก็มีน้ำรอการระบายสูงส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ติดขัดขณะเดียวกันเพจของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเผยแพร่วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่เป็นการรับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากทางภาครัฐตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะการช่วยเหลือตอนนี้เป็น2ส่วนนะคะคุณผู้ชมเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยของกรุงเทพเนี่ยไปยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th รวมถึงเงินช่วยเหลือชดเชยเสียหายความเสียหายจากน้ำท่วมจากทางภาครัฐอีก1ช่องทางก็ไปที่แอปทางรัฐได้นะคะมี2ช่องทาง
2: วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Claim Bangkok ผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้2ช่องทางช่องทางแรกคือแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลและอีก1ช่องทางคือ Claim Bangkok เงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทม.หากต้องการและมีสิทธิ์รับค่าช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาจำเป็นต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องผ่าน2ช่องทางแยกกันค่ะเมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์Claim Bangkok ขั้นตอนที่1เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับค่ะกดต่อไปหน้านี้จะเป็นจำนวนสิทธิ์ที่เราได้รับกดถัดไปจะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดสำหรับท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ยื่นที่สำนักงานเขตได้เลยค่ะเมื่อเอกสารครบแล้วจากนั้นกดยื่นคำร้องได้เลยนะคะรอเขตพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายรับเงินช่วยเหลือค่ะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยื่นภายใน30วันนับตั้งแต่วันประสบสาธารณภัยค่ะเว็บไซต์และรายละเอียดอาจมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานของท่านสะดวกขึ้นโปรดติดตามจากเพจกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: เน้นย้ำนะครับติดตามทั้งสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือในเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับหากมีข้อมูลบิดเบือนก็สามารถตรวจสอบได้ที่ MPT2HD นะครับ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับไปติดตามสถานการณ์น้ำด้านตะวันตกกันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เขื่อนแม่กลองปรับลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในหลายอำเภอลดระดับลงตามไปด้วยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างต่างเร่งฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนเพื่อเตรียมตัวในการกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยตามปกติครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% สามารถรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามจากปริมาณน้ำทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนแม่กลองสามารถปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับลดอัตราการระบายน้ำดังกล่าวทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกามีระดับน้ำลดลงตามไปด้วยจากสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายทำให้ระดับน้ำปริมาณท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดระดับลงทางเทศบาลเมืองปากแพรกจึงมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนจึงจะแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับเช่นเดียวกับชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำซึ่งล้นเข้ามาท่วมจากการล้นตลิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วเช่นเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งเดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนสำรวจความเสียหายแล้วก็ล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตตามปกติต่อไปครับ
1: นอกจากฝนที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วง 2-3 วันนี้แล้วนะคะก็ยังต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบด้วยกับคำถามที่ว่าน้ำเหนือถึงไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:31 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือกันนะคะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพและปริมณฑลที่กังวลนอกจากฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วง 2-3 วันนี้แล้วน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายบ้านมีความกังวลแล้วก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้น้ำเหนือถึงไหนแล้วนะคะล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำขณะนี้มวลน้ำเหนือมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรแต่ยืนยันว่าไม่กระทบปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะเนื่องจากว่าขันกั้นน้ำเนี่ยสูงส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสแกกรังจะลดลงส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเนื่องจากมีแนวคันกั้นน้ำรองรับอยู่ค่ะฟังเสียงยืนยันจากรองเลขาธิการสธนช.กันหน่อยค่ะ
1: เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของวันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนติเมตรขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะเนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทม.เนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุด
0: ส่วนสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำอยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะทุกวันนี้มีปริมาณน้ำเข้าประมาณ45ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเท่ากันก็ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนนั้นคงที่ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 95.55% นั่นแปลว่ายังรับน้ำได้อีกประมาณ700กว่าล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ท้ายเขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำมากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำปริ่มตะลิ่งโดยพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอาจใช้เวลาเพราะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงประกอบด้วยส่วนสถานการณ์ที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกทั้งขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนมีอยู่ถึง 102% อาจจะเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนักค่ะ
1: ในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
0: ทีนี้สำหรับน้ำสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะคะมาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยากันหน่อยนะคะนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันมีทั้งเงินทดรองราชการก็คือพวกค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าเช่าบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนรวมถึงเงินช่วยเหลืออีกส่วนก็คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปจะ ายช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทและอีกหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายพื้นที่ที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะ
2: หลายพื้นที่แม้ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำที่อาจจะมาในอนาคตรวมถึงฝนที่ตกลงมาแต่ว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายดังนั้นการเข้าเคลียร์พื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆส่วนนะครับโดยกองทัพไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยโดยขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและทุกภาคส่วนครับมาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งผนึกกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อเร่งส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับกองทัพไทยและกรุงเทพมหานครบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือในการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยการจัดการเก็บและขนย้ายขยะเศษวัสดุและสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้พื้นที่กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันอีกครั้งทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่แล้วก็จุดดำเนินการ Big Cleaning เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่น้ำลดและร่วมกันส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้งานโดยเร็วQR code ขึ้นบนหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับร่วมแรงร่วมใจสะอาดไวหลังน้ำลดฟื้นฟูพื้นที่ส่งคืนพื้นที่ชุมชนครับ
0: ส่วนการเฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางรับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้นะคะทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เพิ่มระดับเฝ้าระวังพายุและสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมพร้อมเตรียมปรับแผนรับมือเชิงรุกค่ะทั้งเปลี่ยนเส้นทางการบินจัดลำดับเที่ยวบินพร้อมทั้งสำรองน้ำมันรับมือความล่าช้าด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

0: ทั้งการหลบสภาพอากาศการบินวนรอการเปลี่ยนเส้นทางเที่ยวบินขาเข้าทุกสนามบินต้องเตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรองรับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าว่าอาจจะต้องมีการวนรอเนี่ยนะคะต้องมีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอนอกจากนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีอุทกภัยหรือเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและรายงานสถานการณ์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินเนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงและกระทบเวลาหรือเส้นทางบินในบางช่วงพร้อมทั้งขอความร่วมมือเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินด้วยค่ะ
1: ส่วนเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับน้ำท่วมกระทบกับการกระจายสินค้าทำให้ไข่ไก่บางพื้นที่ราคาขยับขึ้นแพงแล้ว6ถึง10บาทเลยทีเดียวครับทางกระทรวงพาณิชย์เร่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ให้ชะลอปลดระวางแม่ไก่และลดการส่งออกพร้อมกับเตือนด้วยนะครับห้ามกักตุนเพราะว่าหากกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุก7ปีครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังพบหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยราคาไข่ไก่ปรับขึ้นแผงละ6ถึง10บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืนระยะเวลาปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปอีกประมาณ3ถึง4สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่การส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ชะลอการส่งมอบและลดปริมาณส่งออกลง 30-50% ในระยะนี้พร้อมให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนางสุภจันขออภัยครับนางสุภจีระบุว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อรับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานกระทรวงกลาโหมนำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและก็ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้กรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาขอไปครับไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทางนี้หากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าท่านสามารถแจ้งสายด่วน1569โดยผู้กระทำความผิดนั้นมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
2: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดก็จะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
3: มีเงินสินค้าแล้วก็ไม่ต่อ
2: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำนะคะกรมการแพทย์ก็ได้เตือนว่ามี8โรคและอันตรายที่มากับน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็แนะนำประชาชนป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยค่ะนายแพทย์ศักดิ์การบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งจากการสัมผัสน้ำและสิ่งปนเปื้อนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดและการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกรมการแพทย์จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรค

0: ประจำตัวถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ไม่ควรซื้อยารับประทานเองหรือปล่อยให้อาการรุนแรงหากไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือนะคะสำหรับน้ำท่วมอาจนำมาซึ่ง8โรคและอันตรายสำคัญได้แก่1โรคระบบทางเดินหายใจค่ะอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และปอดบวมโรคที่2ก็คือโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคบิดและไทฟอยด์3ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเลยโรคฉี่หนู4โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อรารวมถึงแผลพุพองและแผลติดเชื้อ5โรคตาแดง6โรคไข้เลือดออก7อุบัติเหตุจากไฟดูดจมน้ำเหยียบของมีคมหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยและ8ก็คือโรคที่เกี่ยวกับภาวะเครียดจากผลกระทบของอุทกภัย8โรคที่มากับน้ำนะคะนายแพทย์การกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าประชาชนควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำนานๆหากจำเป็นต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าที่มิดชิดระวังไม่ให้บาดแผลสัมผัสน้ำท่วมและเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรรีบล้างเท้าด้วยสบู่เช็ดให้แห้งรวมถึงดูแลบาดแผลให้สะอาดอยู่เสมอควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำด้วยนะคะขณะเดียวกันแนะนำว่าควรดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนในครอบครัวพักผ่อนให้เพียงพอพยายามพูดคุยขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ถ้าหากว่ามีความเครียดมีอาการนอนไม่หลับหรือว่ามีอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันขอให้ท่านสังเกตตนเองสังเกตคนรอบข้างด้วยนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาคุณหมอนะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปนะคะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจแล้วด้วยทั้งนี้ผู้ที่มีไข้สูงหรือว่าลุยน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีอาการปวดน่องปวดเมื่อยมากมีอาการตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองถ่ายเหลวรุนแรงแผลบวมแดงเป็นหนองหรือว่าหายใจเหนื่อยควรรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป
1: นี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนเรื่องหน้าทางหน้าจอ MPT 2 HD ได้ตลอดทั้งวันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MPT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:49 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าเหตุท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3ล่าสุดนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ไปดูการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจุดเสียหายแล้ว14เมตรแต่ว่าจะยังไม่เปิดใช้งานนะครับจนกว่าการตรวจสอบความปลอดภัยจะครบทุกขั้นตอนครับนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยฮะลงพื้นที่ไปติดตามการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3โดยล่าสุดทีมช่างได้ทำการเปลี่ยนท่อส่วนที่รั่วความยาว14เมตรเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดและตรวจสอบภายในท่อหรือรันพิกเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยพร้อมใช้งานครับขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อจนกว่าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดโดยคาดว่าจะกลับมาใช้งานได้ภายใน1เดือนครับสำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ EMTEC เข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังสั่งการให้บริษัทเจ้าของท่อส่งน้ำมันเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเข้าพูดคุยประเมินความเสียหายกับร้านค้าและผู้ประกอบการโดยรอบเพื่อที่จะเร่งจ่ายเงินเยียวยาชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเร็วครับ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีชาวบ้าน3คนในจังหวัดเชียงรายขึ้นเขาเข้าป่าไปหาหนอนไม้ไผ่หรือว่ารถด่วนนะคะขึ้นไปหาบนเทือกเขาดอยนางนอนแล้วก็เกิดพลัดหลงกันล่าสุดเจอตัวแล้ว2คนค่ะส่วนอีก1คนยังหาไม่เจอนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าหลังจากมีการติดตามค้นหา3ผู้ประสบภัยพลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดพบตัวนายบุญสืบชัยหังและนายสรัญญูบุญยอดแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานเดินเท้าค้นหาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหลือเพียงนายทนงบุญยอดเท่านั้นที่ยังหาไม่เจอตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนการค้นหาและหากไม่พบก็จะปฏิบัติการปูพรมค้นหาเพิ่มเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาจะทำให้การค้นหายากลำบากมากขึ้นขณะที่ผู้เป็นแม่นะคะนางปิ่นแก้วไร่พุษามารดาของนายทนงห่วงลูกชายค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชายเป็นคนกลัวความมืดก็เชื่อว่าน่าจะพยายามหาทางออกจากป่าอยู่ก็ได้แต่ไหว้พระขอพรเจ้าแม่ดอยนางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เจอลูกชายนะคะขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือลูกชายด้วยพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาลูกชายนะคะก็ขอให้เจอตัวคุณธนงบุญยอดเร็วๆนะคะ
0: มาดูการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามรวบเอกคลองชนาครับโดยมีการยึดยาบ้า 600,000 เม็ดเตรียมส่งทางบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตชด.417จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดภาค8ร่วมกันจับกุมตัวเอกคลองฉลากหรือว่าเอกรัฐแพะทองครับอายุ44ปีเป็นชาวสุราษฎร์ธานีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดพร้อมของกลางรถยนต์ยี่ห้อ Ford Everest สีดำจำนวน1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจยึดยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุจำนวน 250,000 เม็ดแล้วก็มีการขยายผลจับกุมนายอาทิตย์หรือว่าโต้งซึ่งเป็นผู้รับปลายทางและจากการสืบสวนพบว่าพัสดุดังกล่าวส่งมาจากต้นทางก็คือร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งสาขาวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายโดยมีนายเอกรัฐเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ของกลางบรรทุกพัสดุส่งที่ร้านจำนวน11กล่องตามภาพจากการขยายผลตรวจสอบพบว่ามีพัสดุจำนวน6กล่องที่นายเอกรัฐจัดส่งไปที่จังหวัดสงขลา2กล่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี3กล่องและก็จังหวัดพัทลุง1กล่องซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้รับพัสดุปลายทางที่จังหวัดสงขลาและก็พัทลุงได้ก่อน จากนั้นก็ตามจับกลุ่มนายเอกรัฐที่บ้านพักในตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังจากใช้รถยนต์คันเดิมนะฮะไปรับพัสดุที่เหลือจำนวน3กล่องซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ส่งพัสดุดังกล่าวจริงโดยจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินนะ1ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนและจากการตรวจค้นพบว่าทั้ง3กล่องมียาบ้าบรรจุอยู่ภายในรวม 600,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวพร้อมกับของกลางส่งไปพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีกันต่อไปครับ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะล่าสุดกรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีและทุกหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมผนึกกำลังกันค่ะขับเคลื่อนเต็มกำลังเลยนะคะพ่อเมืองอุดรธานีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบูรณาการขับเคลื่อนงานนี้คาดว่าเปิดงานเงินสะพัดกว่า15,000 ล้านบาทแน่นอนค่ะนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการพืชสวนโลกปี2569โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ที่ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ96และมีการตรวจรับงานต่อเนื่องตามแผนส่วนการบริหารจัดการโครงการการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการการจัดสวนนานาชาติการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนชั่วคราวและด่านกักกันพืชตลอดจนการบริหารสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยขณะที่การจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ20ตุลาคมนี้ที่ 7-Eleven โดยจำหน่ายบัตรละ199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขณะที่เด็กอายุไม่เกิน15ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาคีผู้จัดงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชมฟรีตามโควต้าค่ะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปีหน้าปี2570นะคะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
0: มาดูการท่องเที่ยวสายบุญนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวและทำบุญที่จังหวัดหนองคายตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำโขงกว่า1เมตรประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะอย่างใกล้ชิดครับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวสปป.ลาวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่องค์พระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งหลังจากน้ำโขงลดลงต่อเนื่องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบว่าพระธาตุกลางน้ำได้โผล่พ้นน้ำให้สักการะแล้วแน่นอนว่าต่างเดินทางมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสายจนทำให้เรือที่ให้บริการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำต้องรอคิว 3-5 ลำในขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่อยากรอคิวก็เลือกสักการะพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแทนสำหรับพระธาตุกลางน้ำหรือพระล่าหนองเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาท9พระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุหนังสือประชุมพงศาวดารภาค70ที่บันทึกไว้ว่าพระธาตุเมืองหนองคายได้พังลงเมื่อวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีพุทธศักราช2390และปัจจุบันตะลิ่งได้ถูกกัดน้ำโขงกัดเซาะจนองค์พระธาตุอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขงดังที่เห็นครับ
1: ก ใกล้ถึงเทศกาลถือศีลกินผักกันแล้วนะคะ 9-18 ตุลาคมนี้นะคะทางศาลเจ้าพ่อเหมือนรามจังหวัดตรังจะมีการประกอบพิธีปั้งเอียหรือว่าพิธีวางหลักทหารรอบอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นี้ค่ะศาลเจ้าพ่อเหมือนรามซอยรัศดา9ถนนรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้มีการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีปั้งเอียหรือพิธีวางหลักทหารรอบบริเวณอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน10ถึงวันขึ้น7ค่ำเดือน11ปีมะเมียรวม10วัน10คืนค่ะโดยก่อนจะมีการประกอบพิธีทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเหมือนรามได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของร่างทรงทั้งชายหญิงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยการตรวจปัสสาวะเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจโดย